0: ันก็ไม่ได้นะคะค่ะ
1: ไม่ใช่จริงๆธรรมดา
0: ค่ะอ่ะเรา
1: จริงแท้แน่นอน
0: ค่ะอาจารย์เรามาตามต่อเลยเมื่อวานที่อาจารย์ค้างไว้ด้วยเรื่องสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือมันยังอยู่กันดีนะอะไรแบบนี้เนี่ยนะแต่อาจารย์ก็พูดไกลๆอยู่แล้วแหละมันยังไม่ได้รวมตัวกันเลยนะคะค่ะต่างคนต่างทำตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
1: มันอยู่ที่วาระไหนวาระไหนเป็นประโยชน์กับตัวเองวาระไหนที่ส่งผลกระทบกับตัวเอง
0: อ
1: ันนั้นจะเป็นสำคัญเมื่อวานผมได้ทิ้งท้ายกรณีตัวอย่างอัลกันทามี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆอัลกันทามีเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ต้องย้อนไปเมื่อ15 ปีที่มหาชัยเบื้องใหม่ครับมันจะเป็นแถบป่าซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้แล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนเยอะมากและแรงงานส่วนใหญ่ที่มหาชัยเบื้องใหม่ก็จะเป็นคนพม่า
0: ค่ะ
1: แต่เวลาเราพูดถึงคำว่าคนพม่าเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวพวกเขามาจากประเทศพม่าแต่ว่าต่างชาติพันธุ์นะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของพม่าที่มาจากรัฐยะไข่
0: คือ
1: ความเป็นรัฐเนี่ยมันจะมีจะเรียกอะไรนะมีความมีน้ำหนักมากกว่าความเป็นประเทศ ก็เพราะว่าพม่าเนี่ยถูกปกครองและแบ่งแยกโดยอังกฤษอันไหนที่มันเป็นจุดร้าวฉานอันไหนที่มันเป็นความขัดแย้งอันไหนที่มันเป็นความแตกต่างอังกฤษเนี่ยเอาไปขยายแล้วก็ไปสร้างให้พวกเขาแตกกันมากขึ้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นวิธีคิดของเจ้าอาณานิคมในยุคนั้นก็คือแบ่งแยกแล้วปกครองมันจะทำง่ายๆที่ทำให้พวกเขามี unity หรือมีเอกภาพแล้วปกครอง
0: ก็ตรงนี้นะที่วางอังกฤษวางเชื้อไว้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เมียนมาเองเนี่ยก็ไม่สงบสุขเลยนะก็มีชนกลุ่มน้อยแล้วก็ยังสู้รบกันอยู่นะอาจารย์เนาะค่ะ
1: ใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆ
1: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บการผลิตซ้ำของชาติพันธุ์การยกตัวเองให้สูงกว่าชาติพันธุ์อื่นการสืบค้นอดีตที่ไม่ชัดเจนแต่ก็ถูกครอบเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้คนถลำลึกนะครับถลำลึกในความขัดแย้งนั้นแล้วบางชาติพันธุ์ก็จะถูกครอบด้วยศาสนาเอาศาสนาที่แตกต่างมาเป็นธงนำอย่างที่ยะไข่เนี่ยคือชัดเจนนะครับคือชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการเชิดชูให้สูงขึ้นก็คืออารากัน
0: ค
1: ่ะอังกฤษเรียกพวกเขาว่าอารากันพม่าเรียกพวกเขาว่าเบงกาลีแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าโรฮิงญา
0: อ๋อนี่เองพวกเขาเรียกตัวเขาเองว่าโรฮิงญาแต่เมียนมาเรียกว่าเบงกาลีเบงกาลีมาจากเบงกอลอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์เบงกาลีค่ะ
1: นั่นแหละขนาดชาติพันธุ์เดียว
0: แต่ก็คือกลุ่มเดียวกันนี่แหละเนาะเชื้อสายเดียวกัน
1: กลุ่มเดียวกัน
0: จากยะรัดยะไข่ค่ะ
1: และเป็นมุสลิม
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ด้วยความแตกต่างเรื่องพวกนี้พอมันถูกเชิดชูและยกย่องให้เป็นธงนะ มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ต่างจากฉันเนี่ยคือไม่ใช่ฉันพอไม่ใช่ฉันแล้วถ้าไม่เป็นมิตรก็คือศัตรูเมื่อเป็นศัตรูก็คือต้องทำห่างกันไม่ใช่สมองไม่ใช่วิธีคิดเมื่อไม่ใช่พวกฉันฉันก็ต้องกับนั่นแหละพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่ตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาพอตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาอะไรความเป็นมิตรมันก็ไม่เกิดเอกภาพยิ่งไม่มีมีแต่ความหลากหลายที่แตกต่างต้องทำหันซึ่งกันและกันว่าค่านี้ใหญ่กว่านั่นคือจุดที่มันเป็นสงครามในประมาณแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีอลักการอาร์มี่เกิดขึ้นแต่อลักการอาร์มี่นี้ไม่ใช่บุษดินแต่เป็นคนเชื้อสายพม่าที่นับถือศาสนาพุทธแต่ถูกแบ่งแยกว่าฉันคือปลัดยะไข่แต่ก็ไม่ใช่ว่ายะไข่อามีแต่ไปใช้คำว่าอารักันอามี
0: อ๋ออารักันอามีอ่าฮะแต่ว่าเป็นชาวพุทธอืมอืมค่ะ
1: จริงๆก็คือคนพม่านะครับ
0: อืม
1: เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเองให้เห็นความแตกต่างเพื่อที่จะนำใช้ความแตกต่างนั้นไปแยกตัวเองจากกลุ่มอื่นนะฮ
0: ะ
1: ที่ผมย้อนให้ฟังก็คือเมื่อ15-16ปีที่แล้วผมไปสังเกตการงานสงกรานต์ทิ้งยานเนี่ยนะครับการบรรสงกรานต์ของแรงงานพม่าในเมืองไทยก็อยู่ที่มหาชัยเมืองใหม่นี่แหละเวลาคนที่มาจากพม่านะฮะยกเว้นมุสลิมถ้าแปลจากพม่าไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนนะครับแล้วเป็นพุทธก็จะเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานคุ้นเคยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นแรงงานในเมืองไทยแต่พวกเขามาจากรัฐยะไข่แล้วก็เริ่มตอกย้ำกันที่แรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไปทำไมธงอันนี้มันไม่เหมือนธงชาติพม่าแต่พวกเขาก็คุยกันเป็นภาษาพม่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทำไมเขาใช้คำว่าตัวเองเป็นอลักกันทำไมไม่บอกว่ามาจากรัฐยะไข่ทำไมแต่พวกเขาก็ไม่ใช่โรฮิงญาเห็นไหมฮะมันซับซ้อนกันเกิดขึ้น
0: อย่างนี้ทำให้สับสนเลยนะอาจารย์เนาะยกเว้นอาจารย์ได้ไปเจอเขาจริงๆจะได้รู้ความจริง
1: ถ้าร้องเพลงร้องอะไรก็ปลูกฝังกันและมันก็เลยเป็นที่มาของอลักการอาร์มี่ในวันนี้และอลักการอาร์มี่ในวันนี้คือไม่ได้มาจากวิธีคิดของตัวเองแต่ถูกครอบงำโดยต่างชาติถ้าจะพูดแล้วก็หมายความว่าจุดอ่อนที่พม่าหมายความว่าทั้งประเทศพม่ามีอะไรมีอะไรบ้างมันได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดแข็งเลือกเอาก็คือยิ่งแตกแยกก็ต้องให้แตกแยกมากขึ้นถ้ายิ่งพื้นที่ไหนที่มีทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงๆยิ่งต้องปั่นให้มันแตกแยกกันขึ้นเพราะมันจะทำให้คนที่ไปปั่นให้เขาแตกแยกนั้นสามารถฉกฉวยผลประโยชน์ได้อย่างเป็นลับเป็นตาและมีอำนาจการต่อรองจากอลักการดามี่เด็กเยาวชนเมื่อ15-16ปีขึ้นมีกำลังซึ่งต้องไปยิงแอบอยู่กับคนอื่นไปฝึกทหารกับคนอื่นนะครับอาราการดามีเนี่ยไปขอเป็นสิทธิ์ของกองกำลังของรัฐกชิน
0: ค่ะ
1: KIE
0: ค่ะ
1: มันมาจากคำว่ากจินอินดิเพนเดนต์ซึ่งก็เป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพพม่านั่นแหละแต่พวกเขาอยู่ในรัฐกจินแต่พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ที่มีอำนาจปกครองในรัฐกจินซ้อนไปซ้อน
0: ไปซ้อนมา
1: แล้วเยาวชนรุ่นใหม่เมื่อ 15-16 ปีที่แล้ว
0: ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว
1: เป็นผู้ใหญ่แล้วครับก็ทุกวันนี้นะทีแรกเนี่ยมีกำลังจำนวนเยาวชนที่อาสาสมัครไปเป็นทหารคือในหลักพันพันคนแต่เชื่อไหมว่าณปัจจุบันนี้พวกเขาเนี่ยสังสมความมั่งคั่งความมั่งคั่งนี้ไม่ได้มาจากไหนหรอกครับก็มาจากทรัพยากรที่มีอยู
0: ่
1: แต่ถูกอีกประเทศหนึ่งเอาไปกินโดยได้รับเงินต่างตอบแทนรวมไปถึงอาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งหลายเอามาให้ยิงกับกองทัพพม่าต
0: ่อ
1: นะฮะมันก็เลยทำให้อาร์เคนอาร์มี่ทุกวันนี้นะครับจากประมาณ 1,500 กว่าคนถ้าให้ผมประเมินเป็นจุดเริ่มต้นทุกวันนี้มีมากกว่า 40,000
0: เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบจากเมื่อก่อน 1,500 40,000 คน
1: แล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะและเป็นอารากันอาร์มี่ซึ่งเป็นพระอานับถือศาสนาพุทธที่เข้าไปอยู่ในรัฐยะไข่เป็นส่วนใหญ่แล้วในขณะที่ชาวโรฮิงญาอยู่ที่ศูนย์อพยพในบังกลาเทศแล้วทำไมกองกำลังนี้มันขึ้นได้อันนี้น่าสนใจ
0: น่าสนใจค่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาตามเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรธและก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องของโรฮิงญาอารากันโอนะ

0: มันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยค่ะ
1: คือพม่าเนี่ยยากยากที่จะเป็นหนึ่งเดียว
0: ค่ะ
1: คือถ้าปล่อยให้ตามเจตจำนงโดยเสรีเจตนาลมตอนเพื่อนคนต่างทำนะฮะผมบอกได้เลยว่าพม่าจะ อย่างน้อยที่สุดคือ14%เยอะไหมเราจะมีประเทศอุปถัมภ์อีกเยอะ14ประเทศที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
0: อยู่ในพื้นที่เดียวกันยิบย่อยยิบย่อยเลยนะ เป็น14เลยนะ
1: แล้วก็จะเป็น14ประเทศที่ไม่สงบเลย
0: โอ้ตายแล้วไอ้ที่อนาคตจะให้ถึงความอะไรสันติภาพนี่สงสัยจะเกิดยากเลยนะอาจารย
1: ์ก็ยิ่งมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เยอะมาก
0: ค่ะ
1: เวลามันโลกนี้มันมีเชิงซ้อนอยู่เยอะมาก
0: อ
1: ย่างกรณีของพม่าเนี่ยมันดึงแหละมันมีชาติพันธุ์อยู่เยอะ
0: ค่ะ
1: ที่สองผู้ที่เคยเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวปกครองเขาก็แบ่งแยกและทำลายพวกเขาแล้วทำให้พวกเขาขัดแย้งกันมาขึ้นนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่สังเกตเลยว่าทำไมกะเหรี่ยงไม่ยอมวางอาวุธกะเหรี่ยงไม่ยอมเจรจา
0: ค่ะ
1: ฉันจะยิงอย่างเดียวเพราะแม่น้ำสารวินเป็นของฉันจริงๆสารวินมันไหลลงไปตรงทะเลที่รัฐของชาติพันธุ์มอญกะเหรี่ยงก็จะบอกว่าแม่น้ำสายนี้เป็นของฉันเดี๋ยวฉันจะตามไปยึดพูดเหมือนตัวเองเป็นมหาอำนาจ
0: คล้ายๆเราต้องทำเลยค่ะ
1: แต่กะเหรี่ยงเขาก็ถูกปลูกฝังอย่างนั้นมาเวลาเราพูดถึงกะเหรี่ยงแล้วเวลาเราพูดถึงศาสนาของพวกเขาด้วยแม้กระทั่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยกันเองก็แยกกันด้วยศาสนาประชาชนชั้นสูงของกะเหรี่ยงต้องนับถือศาสนาคริสต์ต้องเป็นคริสต์แบบแบปติสต์ของอังกฤษด้วยนะเห็นไหมครับนั่นแหละคือที่มาของเขนก็คือถ้ากะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสต์สูงส่งกว่ากะเหรี่ยงที่เป็นพุทธคนที่จะมาเป็นผู้นำของกะเหรี่ยงต้องนับถือศาสนาคริสต์เท่านั้น
0: ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นปมที่ทำให้กะเหรี่ยงถูกแบ่งแยกโดยศาสนาเพราะถ้าเป็นกะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสต์จะเป็นเฟิร์สคลาสที
0: ่สุด
1: แต่ถ้าเป็นพุทธเมื่อไหร่คุณคือ second class
0: เป็นงั้นไปนะ
1: นี่ขนาดว่ากะเหรี่ยงด้วยกันนะครับยังไม่รวมชาติพันธุ์อื่น
0: ขนาดของตัวเองยังแบ่งแยกเลยเป็นคริสเป็นพุทธ
1: ถ้าในสายตาของคนพม่ามองมาที่กะเหรี่ยงพวกคุณทั้งหมดคือ second class ของฉันเห็นไหมแล้วไอ้พวกนี้มันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดพอมันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลานะครับคนมันก็เลยไม่ฉลาดนะฮะก็มัวเมาอยู่กับอันนี้แหละฉันต้องใหญ่กว่าก็ยิ่งสิครับยิงกันนะฮะแล้วอะไรที่จะยิงกันได้คุณทำอาวุธสงครามเป็นไหมไม่เป็น
0: ไม่เป็นก็ต้องซื้อกับเขา
1: ก็ต้องซื้อแล้วก็อันไหนบ้างที่จะทำเงินเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้ออาวุธมายิงกัน
0: ค้ายาเสพติดนะเร็วที่สุด
1: นั่นแหละทำหมดเลยฮะแม้กระทั่งกะเหรี่ยงพุทธที่น้อยเนื้อต่ำใจแยกออกมาเป็น DKBA นะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น KMA
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นเขาเรียกอะไรนะ
0: กะเหรี่ยง National Army
1: น
0: ั
1: ่นแหละนี่จริงๆมันก็คือกะเหรี่ยงพุทธ
0: ค่ะ
1: ถ้าเลขไม่ออกก็คือไอ้หม่องสิทตูที่มันเลี้ยงสแกมเมอร์จีนแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้กระเดียงพวกนี้มันให้จีนไปเปิดสแกมเมอร์แล้วมันก็หลอกไปที่เหมือนจีนแต่จีนก็หลอกจีนข้างนอกหลอกจีนข้างในนะครับ
0: ไม่ใช่มันพัวพันกันเนี่ยนะชนละเก
1: แล้ว แล้วก็เอาเงินที่หลอกมานั้นมาซื้ออาวุธจีน แล้วก็เอาอาวุธจีนไปไล่ยิงกับพม่า แล้วไม่พอนะครับก็เรียนBKBA ที่เป็นพุทธเนี่ยก็ไปไล่ยิงกับกะเหรี่ยงคริสต์อีกมาลงมาตุ้ม
0: นั่นน่ะสิคะโอ้
1: เห็นไหมแล้วมนุษย์มันจะเจริญได้อย่างไรเพราะมันวนเวียน
0: ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้สู้รบกันอยู่อย่างนี้แทนที่จะทำมาค้าขายมันอย่างอื่นมันถูกต้องคนก็จะได้ฉลาดขึ้นเออมาสู้กันอยู่นี้แหละไม่ไปไหนเลยอาจารย์ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพวกเขาเป็นได้แค่ไรเงี้ยเวลามาประเทศไทยไม่มีผู้บริหารที่เราไปซื้อกับพ่วงกับข้าวกินในตลาดในห้างสรรพสินค้าที่เป็นบูธอาหารอะไรพวกนี้นั่นแหละ
0: แล้วทำไมยังมองว่าทำไมพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆอ่ะทำไมเขาไม่ยอมที่จะว่าอ้างกันก็มันเรารวมกันเป็นประเทศกันแล้วกันแล้วก็แต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันทำอย่างนั้นมันทำไม่ได้เหรออาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: การศึกษา
0: อาจารย์มองที่การศึกษา
1: การศึกษาแล้วก็คนมันถูกปลูกฝังอย่างนี้มาเป็นศตวรรษโดยไม่มีวิธีคิดแบบอื่นไม่ดื่มตาอาปากมีแต่หลับตาแล้วปิดปากตัวเองมันก็เลยไม่มีอย่างอื่นเกิดขึ้นนะครับเรากลับมาที่อลากันอามีที่มันตลกซ้ำก็คือว่าอลากันอามีก็คือพม่านะครับไม่ใช่โรฮิงญาไม่ใช่มุสลิมแต่ถูกแบ่งแยกโดยคำว่ารัฐยะไข่ต้องเป็นของฉันฉันก็เป็นพม่าเหมือนกันนี่แหละแต่ฉันเป็นพม่าฉันต้องยิ่งใหญ่ที่รัฐยะไข่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีมหาอำนาจมองว่าฉันจะต้องพัฒนาในประเทศของฉันแต่ว่าแผ่นดินของฉันมันก็ต่อกับแผ่นดินของเธอแล้วฉันก็อยากจะพัฒนาประเทศแต่ฉันก็ไม่อยากขัดแย้งกับเธอฉันก็ขอเป็นมิตรกับเธอแต่ในขณะที่มิตรศัตรูของเธอฉันก็ไม่อยากเป็นศัตรูด้วยฉันก็เป็นมิตรกับทุกคนตลกดีไหม
0: ตลกดีค่ะแต่ก็ต้องอย่างนี้แหละเราก็เพื่อผลประโยชน์ลูกเดียวแหละค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตัวอย่างที่มันชัดเจนในสิ่งที่ผมพูดสักครู่นี้ก็คือท่อส่งแก๊สและน้ำมัน
0: ตรงนี้
1: ที่พาดผ่านจากเขาเรียกว่าท่าเรือจ็อกพิวถ้าจำได้จ็อกพิวถ้าออกเสียงโบราณจริงๆมันก็คือเจ้าพายุ
0: ค่ะ
1: เจ้าพายุแต่พม่ามาออกเสียงเจ้าพายุไม่ชัดไงก็เลยเป็นจ็อกพิว
0: จ็อกพิว
1: จ็อกพิวลองพูดคุณวิรัตลองพูดเจ้าพายุเร็ว
2: ๆผมก็ออกจ็อกพิวจริงๆ
0: เอาเร็วเลยเอาเร็วเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: นั่นแหละ
2: เออใช่จริงด้วยครับ
1: นั่นแหละครับมันก็คือท่าแก๊สและน้ำมันแก๊สนั้นก็ซื้อจากรัฐบาลทหารพม่านะครับน้ำมันก็เอามาจากตะวันออกกลางขนมาทางเรือนะครับสูบมาจากอ่าวเบงกอลถ้าเป็นแก๊สถ้าน้ำมันก็ซื้อมาจากตะวันออกกลาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เอามาส่งผ่านท่อนี้มาที่หยุดนานแล้วลองนึกดูนะครับพามาเลยฮะพามาเลยตั้งแต่ตะวันตกจนถึงตะวันออกสุดของพม่าเข้าไปที่คุณหมิง
0: ที่เขาเรียก East West Corridor ด้วยไหมอาจารย
1: ์มันก็อยู่ในโครงข่ายอันนี้แหละครับแต่อันนี้มันคือท่อพลังงานที่จีนเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองและลองนึกดูนะครับไม่เคยมีชาติพันธุ์ไหนที่ไปทำอันตรายกับท่อแก๊สและน้ำมันอันนี้
0: เลยใช่
1: ของจีนทั้งที่มันผ่านไปเนี่ยที่700กว่ากิโลเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: มันผ่านดินแดนที่ขัดแย้งกันอย่างหนักระหว่างชาติพันธุ์และกองกำลังต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าทุกกองกำลังเนี่ยต้องพิทักษ์การรักษาท่อแก๊สและน้ำมันอันนี
0: ้
1: นะครับ
0: ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจีนเขาให้การสนับสนุนทุกชาติพันธุ์อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ยังสรุปได้ไหมค
1: ่
0: ะ
1: ก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าทุกคนต้องการถังออกซิเจนจากจีนอยู
0: ่
1: นะฮะคือหายใจตัวเองไม่เป็น หมดแต่ยิงกันพอยิงกันเสร็จปุ๊บก็บาดเจ็บก็ต้องเสียหยุกเสียยานะครับแล้วก็ต้องหาเงินด้วยการขายทรัพยากรหรือไม่งั้นก็ส่งทรัพยากรคุ้มครองทรัพยากรนั้นให้เขาเพื่อที่จะได้เงินและพอได้เงินมาแล้วก็ไปซื้ออาวุธจากเขามาไล่ยิงกันใหม
0: ่
1: นั่นแหละครับแล้วมันจะเจริญไหมเนี่ย
0: ได้ยังไงค่ะอาจารย์คะเท่าที่อาจารย์ฟังปู่ห่างมานี่โอ้โหซับซ้อนกันเหลือเกินแต่เรามันก็ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาตามกันใหม่นะคะอาจารย
1: ์
0: กราบขอบคุณค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ทั้ง3คนก็ลาไปพร้อมๆกันเนาะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุฬอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:30 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับพิมพ์พิชชนิดและดิฉันแอนพจนาถค่ะมาพร้อมกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 ช่องทางออนไลน์นะคะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยข่าวกันได้ค่ะมากันที่ประเด็นข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเลยนะคะพาดหัวข่าววันนี้ทุกฉบับค่ะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่มีการประกาศไปแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพลาดหวังโดยที่กำหนดเอาไว้ค่ะเมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัฐบาลเองโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากการที่ประชาชนถูกตัดสิทธิ์สาเหตุมาจากเคยมีกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือทำการขายไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางฝั่งกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลค่ะประชาชนที่พบว่าติดปัญหานี้สามารถเดินทางไปได้ที่ขนส่งทั่วประเทศเลยนะคะในการเช็คข้อมูลไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากเป็นบริการต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถเอาบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศได้เลยค่ะซึ่งทางขนส่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกปภเองนะคะการประปาส่วนภูมิภาคก็เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องโครงการนี้โดยรัฐบาลค่ะจะมีการสนับสนุนค่าน้ำให้กับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไม่เกิน100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกรณีมีค่าน้ำประปาเกิน100 บาทแต่ไม่เกิน315 บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากมีค่าน้ำประปาเกิน315 บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำทั้งหมดนะคะซึ่งกำหนด1 บ้านก็คือ1

0: ไหลกรองคนจนจริงเข้าเกณฑ์เพียบรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์เหตุกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรีได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศคนไทยได้เฮมอท.3ชี้กปภ.เปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนี้ช่วยค่าน้ำไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนขณะที่กรมบัญชีกลางเผยสิทธิเก่าสิ้นสุด31กรกฎาคมนี้เริ่มมีสิทธิใหม่ได้ทันทีส่วนรายใหม่เริ่มตุลาคมนี้แนะนำช่องทางการใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตังหรือบัตรประชาชนยืนยันตัวตนใน180วันค่ะ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีอีกหนึ่งผลกระทบจากบัตรคนจนเช่นกันค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สกร.หรือกศน.เดิมนะคะบางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ข้างหลังและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดหากปัญหาเกิดจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดค่ะซึ่งทางไทยรัฐพาดหัวไว้ว่าชดสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนนักเรียนสกร.แห่ยื่นลาออกรมช.ศึกษาเร่งแก้ไขพิษตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลามหนักกระทบนักเรียนสกร.แห่ลาออกหลังทำติดเงื่อนไขไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรคนจนรมช.ศึกษาธิการเตรียมประสานแก้ปัญหาเร่งด่วนรัฐบาลเปิดช่องทางให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์17ถึง31กกค.นี้ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของกองสอบนะคะก็ยังเป็นที่ติดตามกันอยู่ค่ะว่าความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรในฝั่งของคดีความค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับคำสั่งตรงจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเด็ดขาดค่ะสั่งการประสานงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานประกอบไปด้วยทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนกลางปปช.แล้วก็รวมไปถึงปปท.ศูนย์ดำรงธรรมส่วนในกลุ่มผู้กระทำความผิดตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือรายชื่อผู้เข้าสอบที่คะแนนผิดปกติ 5,924 รายตอนนี้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มดังกล่าวอยู่แล้วจากคณะทำงานตรวจสอบแต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติทางคดีอาญาต้องรอข้อมูลและมาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยที่จะเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการค่ะแนวทางการดำเนินคดีอาญาของกลุ่มนี้หลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีบางส่วนมองว่าตัวเองเสียสิทธิ์ก็เลือกที่จะไปเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งหากรายใดเป็นประโยชน์ก็จะถูกกันไว้เป็นพยานแต่ถ้าหากว่าคนไหนพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาว่ามีพฤติการตั้งใจจ่ายเงินเพื่อการทุจริตสอบก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ถูกกล่าวหาค่ะประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดค่ะตำรวจฮึ่ม 5,900 รายฟันอาญาจ่อเค้นโกงสอบค่ะ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีประเด็นนี้เช่นกันแต่ว่าเป็นฝั่งของกทม.ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็เลยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบโดยวิธีการออกสอบจะประมวลผลคะแนนรวมถึงรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR รายละเอียดต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดค่ะซึ่งทางไทยรัฐนะคะได้พาดหัวเอาไว้ว่ากทม.เลิกจ้างมสว.จัดสอบไม่ให้ซ้ำรอยโกงท้องถิ่นตำรวจลั่นฟันผิดถึงตัววงการผู้บัญชาการกองสอบสวนกลางเผยพบเครือข่ายทุจริตในภาคใต้และภาคกลางอยู่ระหว่างรอมท.เพิกถอนสิทธิผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนผิดปกติ 5,924 รายก่อนดำเนินคดีอาญาและขยายผลจับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังด้านกทม.ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างมสว.และเลื่อนการสอบจากเดิม 17-18 กรกฎาคมไปเป็นกลางเดือนกันยายน69หรือระบบสอบใหม่ให้โปร่งใสผู้สมัครสอบ 7,000 คนที่ไม่สะดวกขอคืนเงินค่าสมัครได้ค่ะ

0: ส่วน Daily News ก็พาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะกทม.ยกระดับรื้อจัดสอบป้องกันทุจริต3สท.มสว.ลดสัญญาจ้างใหม่โปร่งใสกทม.ยกระดับโปร่งใสเลื่อนสอบข้าราชการเป็นกันยายนนี้พร้อมเปิดทางผู้สมัครขอคืนเงินค่าสอบได้รองผู้ว่ากทม.สั่งรื้อกระบวนการในการจัดสอบใหม่ทั้งหมดวันซ้ำรอยทุจริตกงสอบท้องถิ่นเผยมสว.ยินยอมยกเลิกสัญญาเดิมจ่อเดินหน้าจะซื้อจัดจ้างใหม่โปร่งใสคาดเคาะหน่วยงานจัดสอบได้ใหม่กลางสิงหาคมนี้ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามประเด็นการเมืองกันค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของข่าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองรวมไปถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็เดินทางไปรดแมปหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะการพูดคุยกับภาคธุรกิจทั้งจีนแล้วก็ไทยด้วยนะคะอย่างมีเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้หารือกับนักลงทุนจีนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็การเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยก็พบว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเพราะว่าเรามีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับการลงทุนได้จริงค่ะมีระบบคมนาคมโลจิสติกนะคะทั้งนี้ภาคธุรกิจต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนซ้ำซ้อนซึ่งรัฐบาลก็พยายามเดินหน้ามาอย่างตลอดค่ะสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันประเทศไทยก็ถือว่าโดดเด่นนะคะแล้วก็ยืนอยู่ในแถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการทุจริตอย่างเด็ดขาดเพราะนี่ถือว่าเป็นเรื่องของอุปสรรคนะคะสำคัญในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะนายกยังได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026กล่าวปาฐกถาที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกก็ได้มีการทักทายเป็นภาษาจีนขอบคุณเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็ยังระบุว่าก็ถือเป็นการปักหมุดส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยยั่งยืนและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อถือได้ซึ่งในพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้แทนระดับสูงรัฐบาลไทยผู้แทนเอกชนไทย153รายไปจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและเปลี่ยนมุมมองในการเป็นบุกตลาดจีนในกิจกรรมที่จัดขึ้นในประเทศจีนด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินขันอาสาหัวหมูทะลวงฟันสร้างรายได้ทายุติแลนด์บลิดนายกลั่นขอเป็นหัวหมูทะลวงฟันช่วยเอกชนขยายกิจการที่สร้างรายได้ให้ประเทศให้ได้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพิ่มเผยพบกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์ชั้นสูงที่จีนฝากสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงดูแลผู้ประกอบการชาวไทยในจีนเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีประกาศต้องจบเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์โอนหุ้นให้เด็กตั้งแต่5ขวบไม่เกิดขึ้นในไทยอีกค่ะ
3: ค่ะขณะที่ด้านเอกชนจีนนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพบปะหารือกับความบริษัทเอกชนชั้นนำของจีนแบบรายบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการด้านสื่อสารนะคะรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงบริษัทไฟฟ้าค่ะซึ่งเอกชนจีนสนใจขยายการลงทุนต่อเนื่องเห็นความพร้อมและข้อได้เปรียบของไทยค่ะเนื่องจากไทยนั้นมีข้อได้เปรียบทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

0: ียนโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมโดยเฉพาะระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนเช่นพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและบุคลากรที่มีทักษะรวมถึงการอำนวยความสะดวกภาครัฐให้กับนักลงทุนภายใต้โครงการ Thailand Fast Pass และสิทธิประโยชน์ของ BOI หลายบริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วนะคะจึงมีแผนที่จะขยายการลงทุนรวมถึงบริษัทที่จะขยายการลงทุนนอกประเทศจีนก็สนใจและมองมาที่ประเทศไทยเพื่อการลงทุนด้วยค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีการพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะนำเปิด BOI เฉิงตูอนุทินบูมเศรษฐกิจ3มิติชูฟาสต์พาสดึงจีนลงทุนค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งนะคะในมติชนเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองอื่นๆนะคะอย่างเรื่องของพรรคประชาชนรวมไปถึงข้อโต้แย้งของนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะธนกรวังบุญคงชนะโต้เถ็งหาว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพถามเอาความมั่นใจมาจากไหนพูดแนะถ้าไม่มีเรื่องการทุจริตอะไรก็ไม่ต้องยื่นยติซักฟอกเพราะหวังแค่จะได้คะแนนเสียงปริญญายกกฎหมายปกครองชี้การลงมติเซ็นคำสั่งของสรณะไม่เป็นโมฆะจี้เสี่ยหนูนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเพื่องานกสทช.ที่หยุดอยู่กับที่จะได้เดินหน้าเสียทีค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นการเมืองด้วยเช่นเดียวกันอนุทินเปิดโต๊ะคุย140บิ๊กซีโอเจ้าสัวลั่นฝาก2ผู้นำจีนดูแลภาคเอกชนไทยเชนลุย101คิกออฟแก้จน5ด้านวรชัยนำเสื้อแดงเบิร์ธเดย์77ปีทักษิณอนุทินบินเฉิงตูถกบิ๊กซีโอและเจ้าสัว140รายที่ลงทุนในจีนเผยฝากฝังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกหลี่เฉียงช่วยดูแลนักธุรกิจไทยรัฐบาลพร้อมเป็นลู่ทางให้เอกชนบุกตลาดจีนลั่นลุยปราบพ่อทิพย์แม่ทิพย์ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกแย้มทางออกระหว่างรอแลนด์บริดจ์เตรียมสร้างจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งทั้งทางรถไฟปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกระนองชุมพรยศชนันลุย101ผนึกพม.คิกออฟแผนแก้จน5ด้านใช้วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือวรชัยนำเสื้อแดงจัดครบรอบ77ปีให้ทักษิณ26กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะต่อด้วยกรณีของการตรวจค้นยาเสพติดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจนครบาลทลายผับลับอัพยาย่านห้วยขวางค่ะจากการตรวจพบค้นพบยาอี224เม็ดไอซ์ 51.16 กรัมโคเคน 3.83 กรัมคีตามีน 326.24 กรัมพอตเค19หัวและบุหรี่ไฟฟ้า37ชิ้นตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 300,000 บาทค่ะคราวนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามามั่วสุมในสถานบริการนี้ประจำคือกลุ่มบาร์โฮสและสาวเอนเตอร์เทนค่ะโดยร้านจะจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเคตามีนพอตเคและยาเอและยาอีค่ะซื้อขายกับพนักงานร้านได้โดยสภาพอาคารพบเป็นสถานที่แคบและทึบมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟค่ะจากการสอบปากคำเจ้าของร้านพบเป็นชาวไทยใหญ่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้11คนจำนวนนี้พบ2คนเป็นเจ้าของร้านและพนักงานขายยาเสพติดอีก9คนค่ะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสารเสพติดในร่างกายและหนึ่งในพนักงานของร้านมียาเสพติดไว้ในครอบครองซึ่งในชั้นจับกุมนะคะนายสมชายเจ้าของร้านให้การว่าตัวเองเปิดสถานบริการลับนี้มาแล้วประมาณ 1-2 ปีค่ะและรับว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอเป็นของตนจริงซื้อมาเพื่อเสพเองและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวส่วนยาเสพติดเชื่อว่าน่าจะเป็นการลำเลียงมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนตามแนวชายแดนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวของไทยรัฐนะคะระบุว่าจับผับลับอัพยาเฮิร์มเกริมยี่เปิด24ชั่วโมงมีคลิปปั๊มหัวใจรองจ.สารวัตรแจ๊สนที่กำลังปปส.บุกทลายผับ

0: ลับอัพยาริมถนนย่านห้วยขวางติดฟิล์มทึบตบตาภายนอกเหมือนเป็นร้านเกมแต่จริงๆเป็นร้าน24ชั่วโมงรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มบาร์โฮสสาวเอ็นเน้นขายยาเสพติดไม่เน้นขายเหล้าเสพกันที่โต๊ะไม่ต้องมีแอบยึดยาเสพติดนานาชนิดเกลื่อนร้านจับกลุ่มเจ้าของร้านชาวไทยใหญ่พร้อมสมุนคนขายยาและนักท่องเที่ยวมีสารเสพติดในตัวรวม11รายตะลึงค้นมือถือเจ้าของร้านเจอคลิปช่วยปั๊มหัวใจนักเที่ยวเกือบตายเพราะน็อกยาตำรวจประสานปศขยายผลคาดเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเหนือค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของการเร่งป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันศิสัมพันธรัฐค่ะก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกันกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานอื่นๆไปตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้เสร็จใน30วันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบที่เกิดขึ้นอีกค่ะซึ่งก็ได้สั่งการไปยังกรมจังหวัดประสานกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานให้บริการทั่วประเทศบูรณาการจัดชุดเข้าไปเลยค่ะทั้งบรรดาร้านอาหารสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานที่ประกอบที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากก็กำชับนะคะให้นายอำเภอรวมไปถึงผู้อำนวยการเขตผู้รับผิดชอบติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะมหาดไทยสั่งตรวจเข้มทั่วประเทศ30วันกทม.ทำเช็คลิสต์สถานบันเทิงปลัดมหาดไทยสั่งยกระดับความปลอดภัยสถานบริการอาคารสาธารณะทั่วประเทศเร่งตรวจสอบใน30วันพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดเด็ดขาดกทม. งัดเช็คลิสต์ใหม่สแกน919สถานประกอบการ50เขตค่ะซึ่งนอกเหนือจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในบรรดาสถานบันเทิงที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าป้องปรามอยู่นะคะก็ยังมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนเมื่อวานนี้เป็นเหตุสลดนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตค่ะมี2รายด้วยการเป็นสามีภรรยากันและเป็นคนใจบุญค่ะเขาเลี้ยงแมวเอาไว้นับร้อยตัวซึ่งเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้แมวก็ตายไปด้วย73ตัวผู้ว่าก็สั่งนะคะหากว่าใครต้องการอยากจะอุปการะน้องแมวสามารถติดต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะน้องแมวที่รอดมาได้มีทั้งหมด19ตัวด้วยกันแต่มี2ตัวที่ได้รับบาดเจ็บนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ส่งต่อไปอยู่ที่บ้านน้องหมาน้องแมวประเวศแล้วเพื่อให้การดูแลถ้าหากว่าท่านไหนที่สนใจจะรับไปอุปการะค่ะเข้าไปติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศติดต่อได้ในเวลาราชการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.ถึง 3:00 น.ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะไฟไหม้คร่า2ผัวเมียแมวตายหมู่73ตัวช่วยรอดชีวิตวิทย์อีก17ชัดชาติหาผู้อุปการะสลดเหตุเพลิงไหม้บ้านแฝด3ชั้นย่านฝั่งทน2สามีภรรยาลุงป้าเสียชีวิตคากองเพลิงบนชั้น2คาดสำลักควันหนีไม่ทันกู้ภัยตะลึงพบแมวที่ผู้ตายเลี้ยงไว้เกือบ100ตัวถูกไฟคลอกและขาดอากาศหายใจตายคากรงรวม73ตัวช่วยรอดได้17ตัวส่งต่อศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัดเบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นล่างก่อนลุกลามขึ้นไปชั้นบนผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุพร้อมประกาศหาผู้ใจบุญร่วมอุปการะแมวที่รอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งนะคะก็มีการลงรูปภาพของคุณลุงและน้องแมวที่เป็นเจ้าที่เป็นเหยื่อไฟไหม้นะคะพร้อมกับคำอธิบายภาพว่าดับพร้อมแมวสภาพศพนายอนุชิตสุนทรกิติสำลักควันเสียชีวิตคู่กับนางปรัชนีสุนทรกิติภรรยาบนห้องนอนชั้น2หลังไฟไหม้บ้านในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11และยังทำให้แมวจรที่เลี้ยงไว้ตายไป73ตัวด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องเศร้านะคะเพราะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันเลยค่ะตรวจตราดูแลบ้านของคุณผู้ฟังดีๆนะคะหากมีอะไรที่ชำรุดเสียหายก็เข้าไปปรับปรุงให้เรียบร้อยค่ะก็มีอีกภาพเหตุการณ์หนึ่งด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้เหมือนกันค่ะสภาพรถพ่วงบรรทุกยางพาราอัดแน่นเบรกแตกพลิกคว่ำไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันเลยบนถนนสาย204โค้งเขาโทนหรือว่าโค้งร้อยศพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาซากรถนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยภาพนี้ก็เป็นภาพอยู่ในข่าวส

0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้ก็ยังคงไม่นิ่งนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะอิหร่านขู่ถล่มสหรัฐยับไม่เลิกโจมตี 2-3 วันเจอดีกองทัพเรือกระทรวงการต่างประเทศปัดยิงเรือไทยที่ปรึกษาคาเมนีอีเตือนสหรัฐหากยังเหิมถล่มอีก 2-3 วันเจอโต้ปฏิบัติการรุกเต็มรูปแบบและไม่มีพรมแดนใดปลอดภัยจากสงครามครั้งนี้เรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายทำโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำจืดพังขณะที่กองทัพลุงแซมยังจัดหนักทางอากาศคืนที่7เป้าหมายปั่นทอนขีดความสามารถของข้าศึกต่อการคุกคามเรือพาณิชย์ด้านกองทัพเรือกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไม่ใช่เรือสัญชาติไทยที่โดนโจมตีค่ะ
1: ค่ะขณะที่มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือไทยที่มีกระแสข่าวว่าถูกโจมตีนะคะโฆษกกองทัพเรือออกมาเปิดเผยประเด็นนี้ค่ะว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ในบริเวณอ่าวโอมานของไทยถูกโจมตีนั้นนะคะจากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำนะคะโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติพร้อมย้ำให้ติดตามข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะซึ่งทางมติชนได้พาดหัวไว้ว่าทร.ยืนยันไม่ใช่เรือไทยหลัง IRGC โจมตีฮอร์มุซเรือติดธงไทยถูกโจมตีในฮอร์มุซ IRGC อ้างเมินคำเตือนกต.แจ้งตรวจสอบแล้วทร.ยันไม่ใช่เรือไทยค่ะ
0: ส่วนบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็มีผลฟุตบอลค่ะระหว่างคู่ที่ชิงที่3นะคะโดยเป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษค่ะซึ่งผลออกมานะคะก็พบว่าในฝั่งของสิงโตค่ะซัดตราไก่ไป6-4คว้าอันดับ3ของบอลโลกได้สำเร็จส่วนค่ำคืนนี้มารอลุ้นกันนะคะสำหรับคู่ชิงระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเปิดเงินรางวัลบอลโลกแชมป์รับ 1.6 พันล้านทรัมป์ติดใจขอจัดอีกทรัมป์ติดใจอยากให้สหรัฐเป็นเจ้าภาพบอลโลกอีกรอบคราวนี้ขอเป็นเจ้าภาพเดี่ยวไม่ให้แคนาดาเม็กซิโกร่วมจัดคาดได้คิวปี2038เผยประธานฟีฟ่าทาบสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพกับจีนฟีฟ่าเปิดเงินรางวัลบอลโลก2026หลังเพิ่มเงินรางวัลอื้อทีมแชมป์รับ 1.6 พันล้านรองแชมป์ได้ 1.1 พันล้านทีมอื่นๆลดหลั่นกันไปค่ะ
1: ค่ะขณะที่ทางไทยรัฐเองก็มีพาดหัวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเช่นกันค่ะทางไทยรัฐพาดหัวว่าฟ้าขาวชิงสเปนเมสซี่บูยามานใช้เก๋าบทสดรุกใส่กันเดือดค่ะโดยที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพคู่เป็นเปรียบเทียบกันระหว่างเมสซี่นะคะกับยามานค่ะโดยอธิบายไว้ว่าลีโอเนลเมสซี่ซ้ายกองหน้าจอมเก๋ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาลงประชันฝีเท้ากับลามินยามานด้านขวาดาวรุ่งตัวเก่งทีมชาติสเปนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศโดยผู้ชนะจะคว้าแชมป์โลกมาครองคู่นี้ลงฟาดแข้งเวลาไทย2:00ของวันที่20กรกฎาคมค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นทางด้านของทรัมป์ค่ะกับฟีฟ่านะคะทรัมป์ประสานเสียงประธานฟีฟ่าอวยฟุตบอลโลกหนนี้สุดเจ๋งประธานาธิบดีทรัมป์และอินฟานติโนประธานฟีฟ่ายกฟุตบอลโลก2026เป็นการแข่งขันกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเปิดตัวแหวนมอบให้แชมป์โลกเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ส่วนในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ก็เป็นความชื่นมื่นของคู่ดาราวงการบันเทิงนะคะที่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็คือณเดชน์กับญาญ่าเข้าพิธีสมรสกันแล้วนะคะมีภาพค่ะเป็นภาพญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บานและณเดชน์คุกิมิยะ2พระนางซูเปอร์สตาร์เมืองไทยจัดฉลองวิวาอีกรอบหนึ่งสุดหวานชื่นที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพนะคะก็มีแฟนคลับคนคุ้นเคยร่วมอวยพรกันอย่างครับข้างทั้งคู่ค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่ามีแพลนนะคะที่จะมีทายาทตัวน้อยแล้วซึ่งนอกเหนือจากดาราที่โด่งดังในประเทศไทยเดินทางมามีดาราระดับโลกมาด้วยนะคะอย่างน้องลิซ่าค่ะลิซ่าเองก็เดินทางมาร่วมงานวิวาฉลองวิวาของทั้งคู่นี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ค่ะมีเวลานิดนึงนะคะวันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองนะคะ20%ของพื้นที่ก็ถือว่าไม่มากค่ะแปลว่า ว่าวันนี้อาจจะเจออากาศร้อนได้นะคะเป็นเรื่องปกติของประเทศ

0: ไทยส่วนภาคตะวันออกร้อยละ30ค่ะภาคอีสานร้อยละ20ภาคเหนือร้อยละ30ภาคกลางร้อยละ20ส่วนภาคใต้ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนนี้เรา2คนลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะมั่นคงเข้มแข็งที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจำวันอาทิตย์ในเช้าวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายก็ได้สดับปาฐกถาธรรมโดยพระสงฆ์ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้กราบอาราธนามาสำหรับวันอาทิตย์นี้อาตมภาพจะได้แสดงถึงเรื่องความสุขความสุขที่ทุกคนปรารถนาไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แต่เราจะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวก็เป็นของยากจะต้องมีความทุกข์ปราบพลไปด้วยชีวิตของเราทุกคนต้องคลาคร้าด้วยความสุขความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานความสุขที่ทุกท่านปรารถนาในคฤหัสถ์วิสัยเรียกความสุขของคฤหัสถ์4อย่างด้วยกันคือ1ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์2ความสุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์3ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และ4ความสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุขที่ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นดังคำพระบาลีว่านัตถิสันติพรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ที่นี้เรายังไม่พูดเราพูดถึงความสุขโดยทั่วไปข้อที่หนึ่งความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเป็นของจำเป็นในการจะใช้ชีวิตให้มีความสุข

เพราะคนเรานั้นเกิดมาฐานะไม่เท่ากันเหมือนนิ้วมือของเราทั้ง5นิ้วยาวไม่เท่ากันรูปร่างลักษณะก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารูปร่างสะสวยบางคนเกิดมารูปร่างไม่สะสวยขี้ริ้วขี้เลยบางคนเกิดมาอาภัพนักปัญญาทึบบางคนเกิดมาปัญญาดีบางคนเกิดมาบนทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเป็นลูกเฒ่าแก่ลูกมัสเสียลูกผู้มีอันจะกินเกิดบนเงินกองทองไม่ต้องเหนื่อยยากมากนี่เพราะอะไรบุญนำเรามาเกิดบุญเป็นผู้พาเรามาเกิดเป็นมนุษย์กรรมปรุงแต่งชีวิตของเราให้เป็นไปดังที่กล่าวสวยบ้างไม่สวยบ้างหล่อบ้างไม่หล่อบ้างปากเบี้ยวตาเลตาบอดเป็นใบ้นี่เพราะกรรมทั้งนั้นบางคนบางท่านก็ปรงชีวิตได้ถูกต้องพ่อนี่เป็นกรรมของเรานะเกิดมาจึงยากจนข้นแค้นในชาติปางก่อนเราสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะเกิดมาในชาตินี้จึงต้องต่อสู้ต้องพบกับความยากลำบากคนที่เกิดมามีแต่ความสุขบนกองเงินกองทองบางคนก็มีสตินี่เป็นเพราะบุญของเราจึงเกิดมามีความสุขอย่างนี้แต่บางคนก็ขาดสติมัวเมาลุ่มหลงไม่เคยนึกถึงกรรมดีในอดีตทำกรรมชั่วเพิ่มขึ้นต่อเมื่อกรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจะปรากฏให้เห็นแสดงผลให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วนี้ให้ผลต่างกันต่างวาระเกิดมาในชาตินี้มีแต่ความสุขทั้งที่ในชีวิตนั้นสร้างแต่ความชั่วหากินในทางลัดค้าขายสิ่งผิดกฎหมายล่อหลอกลวงโกงเขาแต่ชีวิตมีแต่ความสุขบางท่านเข้าใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คตินี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาจะเข้าใจทันทีว่าแม้เขาจะกระทำกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีในอดีตกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันไม่สามารถจะให้ผลได้กรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วในปัจจุบันนี้จึงจะให้ผลนะท่านที่ได้ศึกษาก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ปรงชีวิตได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อให้เชื่อกรรมเราเกิดมาเพราะมีกรรมปรุงแต่งชีวิตกรรมมุนาวัตติโลโกชีวิตของเราต้องหมุนเวียนไปตามกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คิดค้นคว้ามาและด้วยพระเมตตาพระกรุณาจึงนำธรรมะนั้นมาเผยแผ่โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพานมากมายเหลือเกินสุขเกิดจากการมีทรัพย์สำหรับท่านที่ต้องทำงานเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาก็ต้องถือคติ

วใจเศรษฐีอุอากะสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรวางชีวิตเหมาะสมขยันหาทรัพย์นั่นคือการทำงานทำงานสุจริตอยู่ที่ความรู้ของเราที่ได้ร่ำเรียนมาถ้าความรู้ต่ำก็ได้งานที่สุจริตเหมือนกันแต่ว่าความรับผิดชอบมีน้อยถ้าเรียนมาสูงก็ได้งานและมีตำแหน่งสูงสูงนี่ทุกคนมีความเข้าใจดังนี้ขยันหาหาทรัพย์จะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือรับราชการก็มีเงินเดือนมีผู้มาซื้อของจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทนนี่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องรักษาขยันหารักษาดีไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบ่งทรัพย์ทำบัญชีให้เรียบร้อยมีรายจ่ายมีรายรับที่สำคัญคือต้องมีรายเหลือนี่สำคัญบริหารเงินให้เป็นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีค่าอะไรบ้างต้องใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มีบ้านต้องเช่าบ้านเขาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และยังมีของที่ต้องซื้อผ่อนอีกตู้เย็นรถยนต์บ้านเราต้องคำนวณดีๆให้พอกับเงินที่เราได้มาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทถ้าใช้จ่ายสูงเกินไปความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นเอาให้พอดีเอาให้พอดีเอาให้พอเพียงถ้าเป็นรายวันวันละ500บาทวันละ400บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซะ100 200บาทนอกนั้นก็เก็บไว้เป็นรายเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะช่วยเราเกิดเหตุกระทันหันจะไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเงินที่เราเก็บได้สะสมไว้สามารถจะนำมาแก้ปัญหาได้นี่ประโยชน์จากการรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์ความสุขข้อที่สามอินาทานังทุกขังโรเกการเป็นนี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกไม่จำเป็นอย่าไปขอหยิบขอยืมเงินใครเขาถ้าเจอเจ้าหนี้บางรายใจดีใจบุญใจกุศลคิดดอกเบี้ยต่ำๆเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ใจร้ายใจโหดเห็นแก่ได้ถือว่าโชคร้ายไปคิดดอกแพงๆจำเป็นอย่างไรจะต้องไปขอยืมเงินเขาอาตมาเคยบอกไว้สองยามยามที่หนึ่งคือยามเจ็บ

ยามเจ็บป่วยยามที่สองคือยามจากยามตายความเจ็บป่วยบางทีมันไม่บอกเราเกิดขึ้นกระทันหันเขาจึงบอกให้ดูแลสุขภาพมันตรวจตราสุขภาพของตัวเองให้ดีมันเป็นหนักๆขึ้นมาแล้วสุดจะแก้ไขสุดจะเยียวยามีคนถามไปหาหมอบ้างไหมไม่เป็นไรผมแข็งแรงฉันแข็งแรงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนี่ความประมาทมีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราต้องรีบทันทีไปหาหมอได้ตรวจตราเลือกโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลที่เรามีฐานะไม่เดือดร้อนพอจะจ่ายได้มีบัตรประกันสังคมต้องดูฐานะตัวเองด้วยเพราะโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ค่าใช้จ่ายก็มีน้อยหน่อยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องมีทรัพย์มากพอสมควรจึงจะเข้าได้การเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันไม่บอกเราปุ๊บปั๊บขึ้นมาเป็นเงินทองไม่มีจำเป็นจ้องไปขอหยิบขอยืมเขาไปกู้เขาเราต้องพิจารณาว่าคนที่เราจะไปกู้หรือสถานที่เราจะไปกู้นั้นไว้ใจได้ไหมที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารเขาคิดดอกเบี้ยน้อยที่ไม่ปลอดภัยคือกู้นอกระบบอันตรายมากกู้นอกระบบเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องหมุนเงินทุกวันไปกู้หนี้นอกระบบต้องจ่ายทุกวันวันละ 2-300 บ้างวันละ 5-600 บ้างนี่การค้าขายบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดีไม่พอจะใช้หนี้เขาก็ต้องใช้วิธีหลบซ่อนพวกเซลแมนมาทวงบ้านอยู่ใกล้วัดก็หลบเข้าไปในกุฏิพระหรือข้างๆวัดเสียงตุบตับตุบตับเสียงร้องใกล้กุฏิพระออกไปดูอ้าวกำลังมีพวกหนุ่มๆทำร้ายผู้หญิงทำร้ายโยมผู้หญิงพระก็บอกเอานี่ในวัดนะขอบิณฑบาตเถอะมันเรื่องอะไรกันเอาไปกู้นี่ไปยืมเงินผมมาหลบหลายวันแล้ววันนี้ขอสักหน่อยพระก็ถามว่าไปกู้มาเท่าไหร่600บาทพระผมมีที่โยมเพิ่งถวายมาก็เอานี่ไปก่อนเรื่องก็จบไปหายไป 2-3 อาทิตย์มาอีกแล้วเจ้าเก่ามาตุบตับตุบตับข้างกุฏิอีกแล้วพระลงไปดูเอาเจ้าเก่าเฮ้ยเป็นแผนคิดว่าพระรวยหรือไงพระเราต้องมีอุเบกขานะไม่ฝึกให้คนมีนิสัยไม่ค่อยดีมีการเป็นหนี้เป็นทุกข์เป็นมิตรเมื่อยามกู้เป็นศัตรูเมื่อยามทวงเพื่อนรักกันแท้ๆวันหนึ่งไปขอเงินยืมเงินเพื่อนบอกจะใช้วันนั้นวันนี้

ถึงเวลาไม่มีจะให้เอาแล้วทะเลาะกันเถียงกันผิดใจกันนี่ยามเจ็บป่วยนะจำเป็นต้องไปขอยืมเขาที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารหรือไม่ก็เจ้าหนี้ที่เขาใจดีๆคิดดอกเบี้ยน้อยๆยามที่สองคือยามจากยามตายนี่สำคัญบางคนไม่เตรียมพร้อมซ้อมตายไว้ปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นหมุนซ้ายขวามันเครียดไปหมดไม่มีเงินปัจจุบันนี้ไม่ต้องซื้อโรงแล้วก็มีโรงมูลนิธิเขาบริจาคให้สมัยก่อนนั้นยังต้องซื้อโรงอยู่โรงใส่ศพก็ประมาณ 700-800 ปัจจุบันไม่ต้องแล้วแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าลงค่ารถค่าพาหนะเขาเอามาวัดก็มาตกลงกับที่วัดขอเป็นอนาถานะไม่มีวัดไหนจะรังเกียจรู้ว่าศพอนาถาแต่มีข้อตกลงว่าศพอนาถานี้ต้องตั้งบำเพ็ญกุศลไว้หนึ่งคืนเท่านั้นรุ่งขึ้นก็เผาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพระก็ทำให้ด้วยความเต็มใจเพราะทำไงได้คนเราฐานะไม่เท่ากันจัดการให้เรียบร้อยด้วยความใจดีของพระความจริงบวชนานนี่เขาหลอกง่ายคนที่หลอกพระไม่ใครคนอื่นคนไกลคนอยู่ใกล้วัดด้วยซ้ำห่างจากวัดประมาณสักกิโลกว่าๆแต่วัดในกรุงเทพนั้นไม่เหมือนวัดบ้านนอกบ้านนาพอจะเห็นกันได้วัดในกรุงเทพบ้านช่องเยอะไปหมดเขาก็มาโกหกพระบอกภรรยาผมตายไม่มีเงินจะนำศพออกจากโรงพยาบาลพระก็ใจดีช่วยสงเคราะห์โยมเรียรายเงินทั้งวัดองค์ละ10บาท20บาท100บาทได้เงินไปพันกว่าบาทคิดว่าพอก็มอบให้แก่ผู้นั้นไปเอาไปจัดการเรื่องเอาศพออกจากโรงพยาบาลค่าลงค่ารถนะแล้วก็มาที่วัดนะศพเขาหายไปพระก็รอไม่เห็นมีศพมาศพอนาถาเช้าไปบิณฑบาตผ่านบ้านก็อ้าวภรรยาเขาตายอยู่โรงพยาบาลเอาศพออกมาหรือยังพวกชาวบ้านก็แปลกใจอ้าวนี่หลอกพระนี่ภรรยายังไม่ตายนี่คนเราบางทีไม่กลัวบาปกลัวกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกได้ทั้งนั้นพระจึงเป็นพระใจดำไปเลยทีนี้ยามเจ็บยามจากยามตายสงเคราะห์กันไปยามตายยามจากโยมเป็นเจ้าหนี้ก็อย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงนักช่วยสงเคราะห์ทำบุญเข้าไปด้วยได้จัดงานศพตามฐานะของตัวเองนี่คือความสุขข้อที่สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ต้องเข้าใจว่าหนี้มีหลายอย่างไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวมีทั้งหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณหนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ชีวิตเลือดเนื้อเราได้จาก

0: ดาพ่อแม่ของเราเป็นผู้สร้างให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นหนี้พ่อแม่ทดแทนพระคุณท่านหรือยังทำหน้าที่ลูกได้ดีหรือยังพ่อแม่เลี้ยงมาต้องเลี้ยงตอบแทนท่านช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงศกุลไว้ดีทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพย์มรดกเจ็บไข้รักษาพยาบาลท่านแต่กายทำลายขันต้องทำบุญอุทิศให้ท่านนี่เป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่ก็ดากปากที่จะทวงบุญคุณกับลูกฉันเลี้ยงเธอมานะตอนนี้เธอต้องเลี้ยงฉันบ้างไม่กล้าให้ลูกได้มีความสำนึกเองลูกบางคนก็ดีเหลือเกินไม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่จะยากดีมีจนอย่างไรลูก9คน10คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่2คนลูก9คน10คนบางทีเลี้ยงไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาน่าอนาถเหลือเกินทั้งที่ไม่อยากจนคนแค้นมีลูกหญิงอยากให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากให้สืบศาสนานี่ความหวังของพ่อแม่มีลูกสาวได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีหลานให้พ่อแม่ได้อุ้มชื่นใจแล้วมีลูกชายอยากให้สืบศาสนาอายุครบบวชหรือเกินกว่านั้นนับถือศาสนาพุทธประเพณีของชาวพุทธจะต้องบวชให้พ่อให้แม่บวชให้พ่อแม่หรือยังบางคนบอกว่าไม่มีเวลาลา งานไม่ได้บวชน้อยก็จะได้บุญน้อยไม่จำเป็น7วัน15วัน1พรรษามีอานิสงส์ความเป็นพระเท่ากันมีโอกาสมีเวลาต้องบวชให้ท่านทดแทนข้าวป้อนน้ำนมท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่จบการศึกษามีงานทำที่ลืมไม่ได้เป็นอันขาดคือพ่อกับแม่นอกนั้นก็ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานี่ชีวิตนี่บุญคุณปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามีโอกาสก็ทดแทนพระคุณท่านบ้างนี่ทรัพย์สินไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็มาอย่าเป็นคนหวงหนี้มีเงินมีทองก็ชดใช้เขาไปเขาจะได้ไม่มาจองเวรจองกรรมเราหนี้สุดท้ายคือหนี้เวรหนี้กรรมทำบุญครั้งใดต้องอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรเขาด้วยบางคนอาจจะท้วงติงว่าไม่มีเจ้ากรรมในมีฮะเจ้ากรรมในเวรบางทีมันเจ็บป่วยทั้งบ้านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดทำอะไรก็มีแต่ความไม่เจริญเกิดขึ้นเจ้ากรรมนายเวรเขาเบียดเบียนเราเขาสาปแช่งเราทำบุญอุทิศครั้งใดก็บอกอโหสิกรรมให้ด้วยนี่คือการเป็นหนี้สุดท้ายความสุขสุดท้ายคือทำการงานที่ปราศจากโทษนี่คือความสุขของเราท่านทั้งหลายสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษท่านทั้งหลายท้าที่ถูกแห่งการแสดงปาฏิหาริย์คาถาธรรมครั้งนี้อาตมภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวและปาฐกถาธรรมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครขณะนี้ท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network ทางสถานีวิทยุอสมทจันทร์

0: 5.25 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: ต่อไปนี้เป็นรายการลูกทุ่งพลังใจฟังได้ทุกเพศทุกวัย1คนมอบให้หลายคนสุขใจใครๆก็ฟัง

ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังแฟนรายการเป็นที่รักและเคารพยิ่งครับนำคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งพลังใจครับอสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ครับอยู่กับผมดีเจสริยาสายธโนครับนำเอางานเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังญาติเพลงแฟนรายการเป็นประจำแล้วครับเช้าวันอาทิตย์ครับที่อสมทจันทบุรีครับคุณผู้ฟังครับเราแบ่งเป็น2ช่วงรายการใหญ่ๆนะครับ8:30 นไปจนถึง10:00 นจะเป็นหน้าที่ของลูกทุ่งพลังใจครับ10:00 นไปจนถึง12:00 นจะเป็นหน้าที่ของลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันเพลงฮิตติดมันวันอาทิตย์ฟังดีๆมีรางวัลรางวัลมีมอบมีแจกให้ทุกช่วงของรายการอย่าไปไหนก็แล้วกันนะครับอยู่ด้วยกันขอให้มีความสุขมากๆกับลูกทุ่งพลังใจนะครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับโดยเฉพาะคุณแม่วรรณาครับร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วฟิล์มซินมานายครับสุดยอดฟิล์มใสกันความร้อนจากอเมริกาห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตครับร้านธนภัทรพ่วงข้าง3สาขานะครับคุณฟังเขียงหมูเต้นหญิงเขียงหมูตะโบ้เจนหนิงตลาดมะขามห้องอัดสิงหาสาวผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับทักทายญาติแฟนรายการสดทาง Facebook สริยาสายธนูนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่ติดตามทางติดตามฟังทาง FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นี่โดยเฉพาะแฟนเพลงโอ้ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่สุดยอดจริงๆยังไม่ถึงสถานีเลยนะครับคุณผู้ฟังนี่โทรดักไว้แล้วโทรดักไว้แล้วครับโอ้น่ารักมากเลยโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับอย่างนี้รักกันจริงอย่างนี้รักกันจริงเอาละครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะพูดจะคุยกันครับฟังงานเพลงแรกของรายการกันก่อนก็แล้วกันนะครับ

0: ายเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาฟิล์มซิลวานายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5 ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อ0

0: ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
1: อย่าเพลิดเพลินรายการที่ครบครับสิ่งที่น่าสนใจคือการสนับสนุนรายการฝากด้วยนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคุณแม่วรรณาครับผู้การสนับสนุนรายการที่เป็นหลักเลยนะคุณผู้ฟังครับร้านอุทัยเคมีเกษตรพร้อมกับฟิล์มซินมานายนะครับขอบคุณญาติเพลงแฟนรายการวันนี้ครับมากันแต่เช้าเลยแหละ มีใครกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยขอบพระคุณไปยังตลาดทับไซโป่งน้ำร้อนนะครับวันนี้เพลงที่จะขออาจารย์ครับรักสาวเมืองจันทร์ตัวไกลใจคิดฮอดนี่ชอบมากวันนี้สัญญาณมาดีมากเลยอาจารย์ครับอยู่ที่ตลาดทับไซโป่งน้ำร้อนนะครับศิลาพรเฟส2นี่หมู่บ้านศิลาพรนี่นะครับคุณป้าคือมี2คนนะครับป้ากับสาวศิลาพรคุณป้านี่ขอฟังน้ำตาบอกหอยเรือนะครับแต่ว่าสาวศิลาพรเฟส2นี่ขอฟังกินตลาเพลงอะไรก็ได้เนี่ยคุณป้านี่ขอเสียงดีเจนะแต่ว่าสาวศิลาพรนี่ขอกินตลาไปที่ลุงพรนี่แฟนเพลงประจำเราแหละนะครับลุงพรนี่ก็น่ารักครับลุงพรเนี่ยแกบอกว่าลุงพรบอกว่าวันนี้อากาศดีจะติดตามอาจารย์ได้ค่อนข้างเยอะวันนี้เพราะว่าดูเหมือนยังไม่มีงานเข้ามาว่างั้นนะครับลุงพรบอกว่าอยากให้อาจารย์มาจัดทุกวันได้ไหมที่อสมทโอ้โหจะได้ไหมล่ะครับ จะมีเงินมาซื้อเวลาเขาไหมล่ะลุงพรอยากจัดก็อยากมานะลุงพรอยากมาจัดทุกวันนะอยากมานะอย่าว่าเงินนะดิลุงพรบอกว่าชอบอาจารย์จัดรายการมากฟังแล้วมันเพลินวันนี้ยังขอเพลงน้องปรางอยู่นะอาจารย์อย่าลืมน้องปรางนะครับผมแล้วก็เพลงเก่าๆของอาจารย์ที่เอามาร้องเนี่ยที่เอามาคัฟเวอร์ฟังได้หมดเลยเปิดได้หมดเลยเอาละครับขอบพระคุณมากๆไปที่สมทรงครับ Facebook บ้างอันนี้ไปที่ Facebook บ้างนะครับตลาดทับไซศิลาพรเฟส2ลุงพรนี่ฟังทาง FM โทรเข้ามาที่มือถือแล้วนะครับต่อไปนี่ Facebook บ้างนะครับสดทาง Facebook สมทรงนี่ฟังอยู่ที่จังหวัดตราดนี่มาแล้ววันนี้อยากฟังรักสาวเมืองจันทน่ามาอีกแล้วนะครับไปที่คุณโสภาที่อยู่นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดใช่ไหมครับนี่คุณโสภาขอเพลงเข้ามาที่รักของป๋านี่ก็แฟนเพลงประจำเราแล้วนะครับน่ารักมากคุณโสภาแล้วก็ตามด้วยคุณอ้อยอ้อยนี่จะอยู่ที่อยุธยาเพลงที่ขอวันนี้ที่เห็นก่อนนะครับน้องโอที่รักตัวไกลใจคิดฮอดแน่แล้วก็ต้อนรับแม่น้องครับนี่สวัสดีค่ะอาจารย์นี่แม่น้องก็มาแล้วต้อนรับแม่หนูครับวันนี้นี่แม่น้องขอฟังกินตลาโทรมาฐานะอะไรนี่แม่น้องบอกโทรมาฐานะอะไรโทรมาก็คิดฮอดไงฐานะคนคิดถึงไงฐานะ FC ไงเดี๋ยวตีเลยเนี่ยต้อนรับมังกรน้องมังกรนะครับนนทบุรีครับแล้วก็ต้อนรับแม่หนูครับแม่หนูหนองนกเขียนคนที่ให้ผมไปคัฟเวอร์เพลงอะไรนะแม่หนูเพลงอะไรนะเพลงโชครักเนี่ยวันนี้แม่หนูขอโชครักนะผมอุตส่าห์คัฟเวอร์ให้เนี่ยวันนี้แม่น้องฟังลูกทุ่งคนยากแม่น้องลูกทุ่งคนยากนะแม่น้องนะลูกทุ่งคนลำบากลำบนนี่นะน้องอ้อยนี่เห็นอีกเพลงหนึ่งรอยแผลเป็นนะน้องอ้อยเนาะผมอ่านเท่าที่ผมเห็นก่อนก็แล้วกันจำปาลืมต้นน้องอ้อยนะน้องอ้อยจำปาลืมต้นจำปาจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอาจจะจดได้ไม่ทันจดได้ไม่หมดต้องกราบขออภัยนะผมอ่านข้อความไม่เสร็จก่อนนะครับแม่น้องนี่มาแล้วก็คือโทรมาในฐานะอะไรแล้วก็ลูกทุ่งคนยากไปที่หนุ่มแหลมสิงห์บอกคุณแม่นี่โอ้ยรอแล้วรออีกเพลงที่ขอแม่บอกว่าน้ำตาบอกหอยเรือนี่แม่ฟังทุกวันเลยให้ลูกชายเปิดให้ฟังและอีกเพลงหนึ่งที่แม่ชอบคือตัวไกลใจขี้นอดเปิดให้แม่ทั้งสองเพลงนะวันนี้ว่างั้นได้แม่ได้ทั้งน้ำตาบอกหอยเรือทั้งตัวไกลใจขี้นอดเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับไปที่ลุงสิทธิ์แหลมสิงห์นี่ลุงสิทธิ์แหลมสิงห์บอกว่าคอยอยู่แล้วเพลงที่ขอรักแรงเดือน5กับจำปาหรือต้นสายยันอย่างเดียวเพลงเก่าๆชอบมากโดยเฉพาะอาจารย์เอามาคัฟเวอร์นี่โอ้ยผมชอบมากนะแล้วก็ไปที่สาวนายอามนะครับคุณผู้ฟังสาวนายอามบอกว่าอยากฟังลูกทุ่งคนยากมอบให้คุณแม่วรรณาโอ้วันนี้ลูก

แปลกๆนะนี่น้องอ้อยก็ลูกทุ่งคนยากนะวันนี้มาแปลกแม่น้องก็ลูกทุ่งคนยากเอาแล้วครับมังกรมาแล้วครับคุณผู้ฟังนึกว่าพี่มังกรไม่มาตกใจหมดเลยนะวันนี้มังกรมาแล้วมังกรมานี่เห็นแล้วก็คือโอเลย โอนี่คือน้องโอนะแม่หนูมายังแม่หนูเอาแม่หนูผมนี่แม่หนูนี่เมื่อวานนี้ให้ผมไปคอฟเวอร์เพลงอะไรนะแม่หนูโชครักแน่แม่หนูโชครักนะเอาละครับแม่หนูเดี๋ยวได้ฟังนะแม่หนูนะเอาเท่านี้ก่อนดีไหมครับส่วนคนที่ยังไม่ได้อ่านหรืออ่านข้อความไม่ครบไม่จบนี่ต้องขออภัยนะพี่มังกรอ่านแล้วนะครับพี่มังกรก็สบายสบายทักทายแฟนเพลงแม่หนูอ่านแล้วนะครับอ้อยบอกว่าอยุธยาภาพเสียงชัดเจนกดไลค์กดแชร์ให้แล้วน้องโอ๋ก็มาดีนะวันนี้นะแม่หนูบอกว่าสวัสดีวันอาทิตย์ไม่ค่อยได้มางานมันยุ่งเลยเนี่ยขอเพลงเดียววาสนาพี่น้อยอ้าวไม่ขอโชคเหรอรักสาวเมืองจันทร์เอาเดี๋ยวได้ฟังนะรักน้องโอ๋นี่พี่มังกรขอบคุณมากพี่มังกรครับน้องมังกรก็ได้พี่มังกรก็ได้ได้หมดแหละขอบคุณที่ทำหน้าที่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับลูกทุ่งพลังใจเป็นผู้จัดการดีเจสริยาไปแล้วครับตอนนี้ขอเพลงตามขึ้นต่างๆอู้เปิดดีคือรักน้องโอนะน้องโอที่รักน้ำตาบกหอยเรือดีเจบอกว่ามันเป็นภาษาอีสานมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเลยไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่แต่เขาจะเปิดให้เฉพาะเพลงอะไรนะมังกรน้องโอว่าอย่างนั้นอ้าวโอเคไม่ว่ากันอ้าวไปเพลงไหนก่อนล่ะคะเนี่ยหลายเพลงนะนี่เอาตัวไกลใจจิ้งหอดก่อนดีไหมอ้าวตัวไกลใจจิ้งหอดนะตัวไกลใจจิ้งหอดก่อนกันแล้วกันอ้าวหลายสายวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคุณผู้ฟัง

ไปเพราะว่าใจคิดฮอดนานๆแม่หนูครับนานๆแม่หนูจะมีโอกาสได้เข้ามาฟังรายการต้องขอบพระคุณแม่หนูมากๆนะครับน้องอ้อยก็กดสติกเกอร์น่ารักน่ารักให้อยู่นะครับนี่แม่หนูน้องนกเขียนนี่วันอาทิตย์จะไม่ค่อยว่างนะ

มีที่รักของป๋ามาด้วยนะขอบคุณแม่น้องครับแม่น้องวันนี้ไปไหนอยู่บ้านบรรยากาศเป็นไงบ้างหอบรักมาร้องสื่อนี่เทพธิดาผ้าสิ้นนะครับคุณผู้ฟังเอาล่ะผมให้ฟังเพลงของแม่หนูก่อนเพลงนี้เป็นเพลงที่นานแล้วเพลงเก่านะครับให้ผมคัฟเวอร์ลองดูครับนี่คือเพลงโชครักลองฟังดูนะแม่น้องผ่านไม่ผ่านเมื่อวานนี้ว่าจะไปหาแม่น้องติดคัฟเวอร์เพลงนี้แหละโชครักครับลองฟังดูครับพิเศษไปยังแม่หนูหนองนกเขียนขอนแก่น

cover โดยแม่หนูน้องนกเขียนทานบ่ล่ะแม่หนูแม่หนูฟังบ่ล่ะนี่แม่หนูนี่ฟังอยู่จังหวัดขอนแก่นครับโอ้ยแม่หนูนี่เป็นแฟนเพลงติดตามตลอดครับน่ารักมากแม่หนูฟังบ่ล่ะแม่หนูทานบ่ล่ะโชครักมานะเออโยนใจถามทางโอ้โหแม่หนูว่ายังไงฟังแล้วเป็นตลบหินบ่หรือเก็บไว้แม่หนูบอกฟังแล้วลบทิ้งเลยนะร้องใหม่อะไรแบบนี้

ทรมาเพราะอยู่ค่ะแม่น้องบอกเพราะอยู่ค่ะหนึ่งกำลังใจมาแล้วหนึ่งกำลังใจจากแม่น้องส่วนน้องอ้อยบอกว่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มวนอยู่บนน้องอ้อยว่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มวนอยู่เห็นเด็กไม่ได้ผ่านจ้าผ่านครับผ่านผ่านผ่านที่รักของป่าได้ฟังแน่นอนครับที่รักของป่านะ

าไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะตอนนี้เพลงนี้เข้ามาแรงกว่าที่รักของป๋าได้ฟังแน่นอนเพราะว่ามีคนขอมาแล้วนอกจากคุณโสภาแล้วนะครับคุณมังกรขอมาเพลงลูกทุ่งคนยากเช้าวันนี้แปลกมากเริ่มตั้งแต่สาวนายอามเลยครับมอบให้กับคุณแม่วรรณานะครับคุณแม่ครับน้องอ้อยแม่น้อง

บอกว่าวัดเล่นงานเลยวัดเล่นงานอาจารย์ครับวัดเล่นงานน้องอ้อยลืมไม่ได้กินฟางนางลืมครับเอาแล้วครับคุณโสภาอยู่ครับแม่หนูปักหลักชวนชมด้วยนักร้องชูลอยครับที่ออกพรรษาที่เชียงคานจากบ้านนาด้วยรักมนรักจากตอจงออาจารย์สริยาร้องเพลงน่าฟังทุกเพลงอาจารย์พิรุณว่าอย่างไรนะหายผัวบาทเดียวไอ้ยาแม่หนูไม่ลบทิ้งนะเก็บไว้นะค้นหาปลาด้วยมาแล้วมาแล้วเพลงมวลมวลจ้าความหมายดีฟังแล้วคิดฮอดบ้านเกิดเพลงเดียวคือเมียแก่วันนี้พี่มังกรมาแปลกๆสุดยอดแล้วครับ

0: ได้มีความสุขในวันหยุดแม่หนูครับวันหยุดเราก็มาสนุกกับลูกทุ่งพลังใจทางอสมทขึ้นหลักขึ้นใหญ่21มิถุนาตำนานลาบวชโอ้โหวันนี้มาแปลกหลับฝันถึงผมสักนิดครับนี่อ้อยอยุธยาครับแม่น้องอยู่นะครับคุณผู้ฟังเพลงแม่น้องวันนี้แปลกเพลงเนี่ยวันนี้มาดีครับวันนี้เพลงนี้มาดีมากเลยนะครับคุณผู้ฟังฝากสิ่งที่น่าสนใจสักตัวครับร้านธนพัฒน์พ่วงข้างครับ
1: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการลูกย่านมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนคิรีธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนคิชกูฏวิทยาอำเภอเขาคิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นบริหารงานโดยเซียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร 065-603-5766

0: ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทม.เปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่เช้านี้เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เปิดการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่จุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แล้วโดยเปิดช่องทางฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการฉีดเกล้าต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพโดยวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วในจุดดังกล่าวพบว่าสถานการณ์ขณะนี้เริ่มมีเสถียรภาพโดยได้เติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้ไม่มีน้ำรั่วไหลเพิ่มและไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกอีกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้านการเสริมความมั่นคงของพื้นที่ได้ดำเนินการฉีดสารเคมีแล้วกว่า 1,165 ลูกบาศก์เมตรผ่านหัวเกล้า5จุดเพื่อสร้างแนวกำแพงดินที่แข็งแรงรอบอุโมงค์ลดการไหลกลับของน้ำและเพิ่มความมั่นคงของชั้นดินผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติกล่าวว่าการเปิดการจราจรเป็นไปตามผลการประเมินของทีมวิศวกรที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่กรุงเทพมหานครยังคงยึดหลักความปลอดภัยต้องมาก่อนหากผลการติดตามพบความผิดปกติพร้อมปรับแผนการดำเนินงานทันทีโดยจะไม่เร่งเปิดพื้นที่ทั้งหมดจนกว่าจะมั่นใจว่ามีความปลอดภัยอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังสั่งการให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพิ่มเติมพร้อมรายงานผลทุกวันและตรวจติดตามอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเพื่อประเมินความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ข้มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ความสุขของคนจันทบุรีทุกคนต้องมีฮีด้วยนะคุณผู้ฟังถึงจะเป็นความจริงน่ารักมากครับขอบพระคุณมากๆผมชอบนะสปอร์ตตัวนี้ผมไม่ชอบชอบมากเลยเอาล่ะคุณผู้ฟังครับลูกทุ่งพลังใจสนุกกันต่อนะครับคุณผู้ฟังข่าวต้นชั่วโมงเรียบร้อยไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจฝากคุณผู้ฟังไปด้วยของอสมทจันทบุรีครับขอบคุณไปยังร้านไทยเคมีเกษตรฟิล์มซิมนายคุณแม่วรรณาครับห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตร้านธนพัฒน์พ่วงข้าง3สาขานะครับคุณผู้ฟังและขอบคุณไปยังเชียงหมูเจนิงตะโบตลาดมะขามห้องอัดสิงหาสาวต้อนรับคุณฟ้าอำนาจเจริญนะครับมาแล้วในช่วงนี้ครับอ้อยอยุธยาครองแชมป์ความช้ำครับนี่ยังอยู่นะครับทุกเพลงที่ขอเนี่ยน้องอ้อยบอกว่ามันเป็นสีสันรายการแต่อาจารย์จะพิจารณาเองนะคะนั่นขึ้นมากกับบ่เอาหัวใจคิดฮอดเสียงแค้นแท้นใจโอ้โหคิดฮอดทุกคนเสียงดีเจจ้าบทให้ในร้องในเพลงนี้คิดฮอดตลอดเวลาผมส่วนพี่มังกรนี่หยุดซะที่ไหนล่ะลาสาวหนองคายเอาที่สบายใจเอาเมียไปเทินนี่อ้อยอยุธยาก็หยุดซะที่ไหนรอยแผลเป็นแผลรักสลักใจนี่พี่มังกรไม่ยอมจากกันด้วยดีแล้วก็อ้อยก็บอกยังไงอะไรไม่ได้นะมังกรนะฮะขอแรงบันดาลใจเธอคือแรงบันดาลใจยังไม่พอนี่พี่มังกรบอกไม่ได้ผูกแขนแฟนเก่าด้วยอ้อยบอกถ้าอย่างนั้นก็พบเธอที่จันทบุรีดีไหมล่ะพี่มังกรกินฮอดอีพออีแม่น้ำโดยเฉพาะกันเทศโศกไงนี่ข้ออะไรวะคุณผู้ฟังพี่มังกรบอกอุ้ยไม่ได้แล้ววันอาทิตย์นานๆขอทางอสมทครูไทยยิ้มได้ดีไหมอยู่บ้านย่านโควิดวอนแม่พุ่มพวงมหันตบายยาบ้าก็มานี่เห็นไหมพักเบรกก่อนนี่ขอพรก่อนจากลูกสาวนายจ้างมากันเพียบเลยครับมาดูฟังนี่สุดยอดมากนะครับมันดีจริงๆพี่ป้าที่อำนาจเจริญเป็นยังไงบ้างที่อำนาจเจริญเป็นยังไงบ้างโอ้โหวันนี้ครับคึกคักอบอุ่นเลยนะแม่น้องว่าไงแม่น้องนี่เขาก็วันนี้เก็บกิ่งมังคุดผมไปบ้านแม่น้องวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันศุกร์ที่ตกใจก็ไม่ได้ฟังต้นมังคุดที่บ้านน่ะผมเคยได้ไปเก็บกินไปอะไรตัดทิ้งหมดเลยไม่เหลือสักต้นน่ะกลับไปโล่งหมดเลยเอ้าใครไปตัดต้นมังคุดแม่น้องบอกตัดทิ้งอ่ะตัดทำไมถามแม่น้องแม่น้องตอบผมแบบหน้าหยิกแก้มมากเลยหน้าตีเขาบอกเขาเก็บไม่ทันดูเหตุผลดิครับแล้วต้นมังคุดที่อยู่รอบบ้านเจ๊น้องอ่ะนะโอ้ยปลูกตั้งแต่หมอนุ่นยังไม่เกิดเลยนะแล้วตัดทิ้งภายในไม่ถึง10นาทีอ่ะโอ้โหผมเห็นแล้วผมแบบโอ้ถ้าผมห้ามได้ผมจะห้ามเลยนะเหตุผลคือเก็บไม่ทันไม่มีแรงงานมาเก็บดูดิครับโอ้ยให้ผมไปเก็บก็ได้แค่มังคุดน่ะมันจะไปเก็บยากอะไรมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเก็บมังคุดนี่มันไม่ได้นั่งเครื่องบินไปเก็บนี่มันไม่ได้ติดปีกเก็บนี่โอ้ยเห็นไหมน้องตาเนี่ยตัดมังคุดแล้วไม่อยากไปบ้านสวนโมกเลยขับรถก็ไปเศร้าใจเลยครับคุณผู้ฟังเหตุผลในการตัดง่ายมากเก็บไม่ทันโอ้แล้วผมก็ถามว่าแล้วทำไงปล่อยโล่งไว้อย่างนี้เลยไม่หรอกคิดการใหญ่นะผมบอกมังคุดอ่ะเอาเก็บไว้เนี่ยต้นที่ตัดทิ้งไปเนี่ยมันได้ปีละ 400,000 เองเก็บขายอ่ะนะโอ้โหพอแล้วคิดการใหญ่ปลูกทุเรียนจะปลูกทุเรียนแทนไม่เอา 400,000 ละจะเอาเป็นล้านๆน่ะประมาณนั้นคิดการใหญ่เอ้าไปว่ากันแล้วแต่วาสนาอีกนะจ๊ะอาจารย์แม่ๆคงจะชอบเหมือนกันแล้วแต่วาสนานี่ของเดี๋ยวนะแล้วแต่วาสนานี่ของรุ่งเพชรใช่ไหมผมต้องถามก่อนนะ

แล้วแต่วาสนาแล้วแต่วาสนาเนี่ยน่าจะเป็นของลุงเพชรแหลมสิงห์เนาะใช่ไหมแม่ต้องใช่ดิเอาให้แม่ฟังเลยให้แม่ฟังเลย นานๆแม่หนูมาอสมทนี่ต้องเอาใจหน่อยนะเออแม่หนูไม่ได้มาง่ายๆนะอสมทนี่แม่หนูเพราะว่าเลี้ยงหลานหลานหยุดวันอาทิตย์นี่ไปไหนก็ไม่ได้แม่ว่าแล้วแต่วาสนาลุงเพชรทับร้องเอาไว้ดีเจตามใจแม่หนูครับผ่านบ่น้องผ่านบ่น้องแม่หนูน้องเพลงโชครักผ่านไปแล้วแม่หนูให้ไปร้องของลุงเพชรเหมือนกันใช่ไหมลุงเพชรแหลมสิงห์

ได้ก็ได้ฟังด้วยกันทุกคนนานอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เพิ่นแม่น้องบอกว่าเดี๋ยวจะให้มาตัดทุเรียนแทนแล้วปลูกมังคุดมันได้ 400,000 จ้ะว่ะมีแสนอะไรบ้าง 100,000 เหนื่อย 200,000 ท้อหลายแสนเอาตัดทิ้งหมดเลยอ่ะพี่หมอเอาพี่หมอมานี่พี่หมอฟังถูกพี่หมอมาเที่ยวบ้านป้าน้องตอนนี้โอ้ยเพราะผ่านเลยอ่ะเอาแม่หนูบอกผ่านแม่หนูบอกผ่านนะแต่คนอื่นจะว่ายังไงไม่รู้แล้วแต่วาสนาครับเวอร์ชันดีเจฟังมวนๆจะคิดอย่างไรขอเพลงน้ำตาบอกหอยเรือจ้าเอาเดี๋ยวได้ฟัง

0: ามใจแม่หนูหน่อยอาทิตย์นี้ตามใจแม่หนูหน่อยอาทิตย์นี
1: ้กลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทย
0: ยังไม่จบจบข่าวแล้วอ้าวตามใจแม่ๆหลายคนครับวันนี้สำหรับน้ำตาบักหอยเรือครับโดยเฉพาะพี่ฟ้าอำนาจเจริญครับคุณแม่ของหนุ่มแหลมสิงห์รออยู่นะครับน้องอ้อยน้องออยครับพี่มังกรครับเอาฝากครับพี่น้องน้ำตาบักหอยเรือครับน้ำตาบักหอยเรือนี่เราจะมีโครงการร้องใหม่ทำใหม่ทำมิวสิกใหม่หมดเลยนะครับเราจะหยุดน้ำตาบักหอยเรือบักหอยเรือเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยไว้เพียงเท่านี้ครับจากนั้นเราจะลื้อทำใหม่หมดนะครับมีสปอนเซอร์ไลน์ใหม่เข้ามาทำใหม่แล้วก็ไอ้ 72,000 นี่ก็เอาไว้แค่นี้แล้วก็เราไปติดตามดูว่าบักหอยเรือภาค2นี่วิดีโอใหม่หมดเลยนะครับใครจะมาเป็นนางเอกให้ไปดูติดตามกัน

จารย์ครับเพลงนี้จะไหลมาเรื่อยๆครับนี่เปิดเพลงนี้แล้วก็คิดถึงลูกน้องตัวเองครับน้องน้องเนยครับน้องเนยเนี่ยก็สามารถทำแต้มไปได้ถึง 72,000 ครับเดี๋ยวเวอร์ชั่น2นี่เราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันมาแข่งกันระหว่างเวอร์ชั่น1กับเวอร์ชั่น2ครับใครจะเจ๋งกว่ากันเวอร์ชั่นที่1กันนะครับได้แค่ 72,000 ครับเวอร์ชั่นที่2นี่สปอนเซอร์บอกไม่เป็นล้านวิวไม่หยุดนั่นๆๆๆๆๆอ้าวตามใจครับแฟนเพลงแม่ๆอยากทำให้ก็ยินดีครับผมทำได้หมดล่ะอยากให้ผมลื้อผมก็ลื้อครับมาเลยแต่ถ้าไม่ถึงล้านเขาไม่ยอมนั่นแน่โอ้โหขนาดนั้นเลยล่ะล้านวิวอะนะเอ้าผมก็อยากได้อยู่นะล้านวิว

แสบปานติดผ้าด้วยเกลือสินเทาเนี่ยฟ้ากาลสินขอบคุณหลายๆด้วยเพราะแม่พี่ฟ้ากาลสินพี่ฟ้าอำนาจเจริญสันตนะคนขอมาอยากฟังวันนี้แม่หนูได้ฟัง2เพลงเลยนะแม่หนูนะดีใจแล้วผมก็ดีใจนะแม่หนูเพราะว่าแม่หนูไม่ค่อยมีเวลาได้มาวันอาทิตย์เท่าไหร่ขอตัวก่อนนะคะดีเจจับไปงานขาวดำก่อนค่ะผมยังไม่ได้เปิดเพลงให้เลยไปแล้วเหรอคุณโสภาเพราะว่าผมรอว่าอยากจะให้แฟนเพลงเข้ามาเยอะกว่านี้หน่อยเข้าไปทุกวันเลยน้ำตาบังหอยเดือนผมเห็นคนดูยังน้อยครับก็เลยยังไม่เปิดให้อยากให้เปิดตอนคนฟังเยอะๆอยู่จับไปงานขาวดำซะแล้วไม่เป็นไรกลับจากงานขาวดำค่อยตามมานะครับเอาน้องฟ้าเอาน้องฟ้านะไปเป็นมิวสิกมีคนเสนอมาแล้ว

0: การที
1: ่ถ้าหากคุณโสภานะครับกลับมาแล้วบอกผมนะครับรายการเราถึงเที่ยงวันอยู่แล้วกลับมาแล้วผมจะเปิดให้ไปทำธุระก่อนสีดำไม่เป็นไรแล้วกลับมาแล้วก็แวะมาเยี่ยมรายการนะครับผมยังรออยู่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ตอนที่คุณโสภากลับมาอีกทีหนึ่งนะครับคุณโสภากลับมาก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาเลยแค่ส่งสติ๊กเกอร์มาผมก็จะเปิดให้เลยเพราะว่าผมเตรียมไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องไปงานขาวดำก่อนไปก่อนได้ครับเดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวผมเปิดให้แต่ว่ากลับมาก่อนนะกลับมาแล้วผมจะเปิดให้อาจารย์พิรุณศิลาชัยครับเป็นเพลงที่หลายคนตั้งสมญานามว่าเป็นเพลงประจำรายการใช่ไหม

เดือน5ไม่เพลงเดียวกันเลยนะเดี๋ยววันนี้ยังไงต้องได้ฟังล่ะเอาจำปาลืมต้นก่อนเนาะลูกทุ่งคนยากได้เปิดแล้วนะหนุ่มมังกรอ่ะเดี๋ยวเอาจำปาลืมต้นเนี่ยให้กับลุงสองลุงก่อนมีลุงแอดกับลุงสิทธิ์ลุงแอดนี่อยู่นี่ครับเขาแก้วนี่ส่วนลุงสิทธิ์น่ะอยู่แหลมสิงห์นนท์ผู้สาวบ้านไหนครับอ้าวถามเจ๊น้องหน่อยโทรมาในฐานะอะไรเนี่ยจินตลาร้องเลยครับเขามาในฐานะอะไรไม่ใช่เหรอผมหาโทรมาในฐานะอะไรไม่เจอหรือมีต้องบอกผมหน่อยนะถ้าฟังรายการอยู่โทรมาในฐานะอะไรของกินตลาใช่ไหมทำไมผมหาแล้วมันไม่เจอเป็นเพลงใหม่หรือว่าไง

0: าใช่ใช่นี่หมายคำว่าโทรมาในฐานะอะไรใช่ไหมถ้าโทรมาในฐานะอะไรหายังไงก็ไม่เจอเอาไงดีล่ะเพลงใหม่เขาเลยครับใหม่มากขนาดนั้นเพลงเดียวกันเอ้าเพลงเดียวกันด้วยเอ้าเอ้าอาจารย์ขอตัวก่อนแต่ว่าไม่ลืมอยู่ในใจเสมอเสียงเพราะในใจตลอดคือแม่หนูต้องขอตัวเพราะว่าหลานต้องไปอะไรนะหลานเลี้ยงหลานอ่ะมันลำบากนะเลี้ยงหลานนี่ลำบากมากเลยนะเพลงนี้ใช่ไหมเจ๊น้องเขามาในทางอะไรเนี่ยเพลงนี้เอาไว้แจกเสื้อดิเดี๋ยวแจกเสื้อก่อนแจกเสื้อก่อนแจกเสื้อก่อน
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: เอาละแกกเสื้อนะครับช่วงแกะเพลงใหม่ใส่เสื้อซิลเวอร์นายวันนี้ขอเพลงของแม่น้องเข้ามาเนี่ยเอาเพลงแม่น้องนี่มามอบเสื้ออะไรกินตลาเลยส่วนสาวศิลาพรเฟส2ขอให้เป็นกินตลาชอบหมดเพราะว่าชอบกินตลานึกถึงน้องแหม่มเนาะแหม่มอภิญญาเออนี่ก็ชอบกินตลาสมัยก่อนเลยต้องเรียกกินตลาเลยไปวงด้วยกันเลยเรียกกินตลาไปเลยอ้าวพิมพ์คำว่าซิลเวอร์นายนะครับอยากได้เสื้อทำอย่างไรช่วงที่1ครับได้ก็ดีไม่ได้เป็นไรบางคนได้แล้วก็อยากได้อีกแต่บางคนได้แล้วก็มอบต่อนะต้องขอบคุณมากสำหรับไปมอบให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้เลยแต่ว่าเล่นรายการแต่ว่ายังไม่เคยได้หนุ่มเมืองย่าโม

ทสารคามนะครับเมาเพลงของอาจารย์ทั้งหมดอ่ะไม่ได้ขอเยอะนะครับนี่จะเมาหมดตัวอย่างมาแล้วเอ้าหนุ่มเมืองย่าโมพักนิ้วพักสายตาหยุดเกียร์พลอยตอนนี้ทำโอ้งานเยอะเลยตอนนี้หนุ่มเมืองย่าโมคนหลั่งไหลเอาไปให้หนุ่มเมืองย่าโมทำกันเยอะเลยที่สารคามเนี่ยนะเอาหยุดพักแล้วก็มาเล่นเกมกันสนุกเลยมาพักผ่อนมาฝึกสายตานิ้วเขาบอกว่าทำนิ้วบ่อยๆเนี่ยนิ้วมีโอกาสได้ขยับบ่อยๆเนี่ยมันทำให้ความทรงจำดีนะเออผมว่าใช่นะ เพลงแรกวันนี้ของแม่น้องเลยเขามาในฐานะอะไรเขามาในฐานะมาสอดส่องมาส่องเขามาในฐานะส่องดูว่ามีเหตุการณ์บ้านเมืองมันปกติหรือไม่มาส่องเบิ่งเพราะได้มีแห้งส่องแล้วก็เห็นสิ่งผิดปกติก็ออกไปส่องแล้วจะเห็นสิ่งผิดปกติก็วุ่นวายหัวใจแน่จังหน่อยส่องแล้วบ่พอสิ่งที่ถูกใจก็วุ่นวายหัวใจแน่จังหน่อยจักสิไปล่มไผล่ะหารับบ่รอดเอาไปเลยพร้อมนะครับคุณผู้ฟังน้องอ้อยสิ้นมานายแล้วหนุ่มพี่มังกรสิ้นมานายแล้วเอาเพลงแม่น้องนี่ล่ะกับศิลาพรเฟส2นะอินตราเพลงนี้เลยเขามาในฐานะอะไรมาในฐานะสดส่องเขามาแนมเบิ่งเขามาจอบเบิ่งเขามีแห้งใจบ่ได้จอบบ่ได้ฟังล่ะมันอกสิแตกตายสิ้นมานายช่วงแกะเพลงใหม่ใส่เสื้อสิ้นมานายเพลงตามใจแม่น้องกับศิลาพรเฟส2ป้านี่เปิดให้ไปแล้วป้าเปิดให้ไปแล้วคือป้ากับศิลาพรนี่ฟังคนละแบบนะป้านี่มักดีเจเข้ามาในฐานะยังแต่ว่าศิลาพรสาวศิลาพรนี่มักกินตลาแต่อยู่น้ำกันได้เด้อ อ้ายคือคอยดูแลมักบ่คือกันแต่อยู่น้ำกันได้วันไหนผมไปศิลาพรเฟส2เดี๋ยวผมจะโทรหาเลยตอนนี้ผมจะไปที่บ้านเลยได้ไหมนี่ผมจะไปบ้านหมอนุ่นเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ไปบ้านหมอนุ่นเลยคือส่วนพังเทโนเอามาแจกเสื้อตัวที่1แกะเพลงใหม่ใส่เสื้อซินมานายแม่น้องกับศิลาพรเฟส2แนะนำเข้ามานะครับคุณผู้ฟังกินตลาผู้หลับกินตลากินหลับเอ้าหนุ่มเมืองย่าโมมาน้องอ้อยมาซินมานายสุดยอดพี่

ไปที่แม่เก้งนักเตะไพวันว่องมุทิกำจรแม่เก้งน้องต้อยอยุธยาหนุ่มซิมบานายครับนี่หนุ่มมังกรนี่ก็เรียกว่าหนุ่มซิมบานายขนาดจัดรายการกลางคืนนะพี่มังกรยังซิมบานายไม่มีใครน่ารักเกินพี่มังกรหรอกประเทศไทยเนี่ยตกกลางวันก็ไปขอเพลงให้ไม่ได้รักกันจริงลูกมังแย่โมสารคามครับอ้อยอยุธยามังกรนนทบุรีจบเพลงนี้เรานับเลยนะครับคุณผู้ฟังไม่มี

กำจรขอบคุณดีแม่เก่งยังไม่ทิ้งกันน้องอ้อยอยุธยามา1มา2ครับแม่เก่งมาน้องอ้อยตามเคลียร์เลยครับมังกรเคลียร์อ้อยทิ้งหลุดไปแล้วยืนรอรับรางวัลมังกรน้องอ้อยไม่ยอมเคลียร์ต่อแม่น้องมาน้องอ้อยเคลียร์ต่อครับทุกท่าน

ใหม่นะครับนี่แม่แม่เก๊กเคลียร์อีกโอ้ตายแล้วน้องอ้อยมาใหม่ดูมังกรมาใหม่น้องอ้อยมาอีกแม่น้องมาแม่เก๊กเคลียร์อีกป๊อดแม่เก๊ก

่งโหดมากนับนะครับ1ครับคุณฟัง2ครับ3จะเป็นใครแม่เก่งโหดมากวันนี้โอ้โห

0: ามครับคุณผู้ฟังเป็นหนุ่มเมืองย่าโมได้นะครับคุณผู้ฟังหนุ่มเมืองย่าโมโหวันนี้เก่งมากหนุ่มเมืองย่าโมขอบคุณมากๆโชคดีมากหนุ่มเมืองย่าโมครับ
1: ติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทย
0: ยังไม่จบจบที่ไหนหรออยู
2: ่เย็นห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายศรีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครื่องแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิ้วไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039-322-785ท่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตาโบเจนหนิงร้านเจน้องเคียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆ สะอาดปลอดภัยเคียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตาโบคนหล่อใจดีและเจนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ090-725-2515
0: ขอบคุณหนุ่มเมืองย่าโมนะครับหนุ่มเมืองย่าโมบอกว่ามอบต่อเลยจานครับเอาละครับจากแจกเสื้อคุณแม่วนาแจกเสื้อไปตัวที่หนึ่งแล้วจากนี้ไปเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังย่าเพลงแฟนรายการขอไว้เริ่มทยอยเปิดแล้วนะครับคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่ลุงแอดครับเขาไม่แก้วลุงสิทธ์อยู่แหลมสิงห์นะครับจำปาลืมต้นน้องอ้อยก็ขอมาพี่มังกรก็ขอมา

ท้องไผ่วงศธรใช่ไหมเดี๋ยวคัฟเวอร์เสร็จจะร้องรถจะเปิดติดน้ำอ้อยไว้ก่อนลุงสิทธิ์ชอบมากนะครับลุงสิทธิ์ฟังอยู่ที่แหลมสิงห์ครับส่วนลุงแอดนี่จะอยู่ที่เขาไม่แก้วเอาละครับหลายจากเพลงเก่าแก่งหางแมวมาแล้วชอบมากอาจารย์เปิดแบบนี้แหละ

ีคุณภาพมาอีกแล้วต้อนรับน้ำทิพย์ใจดีจังหวัดตราดครับวันนี้มาเที่ยวจันทร์ไหมเนี่ยคุณครูหมูหวาน มาเที่ยวจันทร์ไหมนี่วันเนี้ยน้ำทิพย์ใจดี

0: ะมาเที่ยวจันทร์ประจำแหละโดยเฉพาะเซ็นทรัลจันทบุรีเนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็เลยล่ะขอบคุณหลายๆเด็กจ้าขอบคุณคุณแม่วรรณาครับ
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้ว

0: ไทยเคมีเกษตรข้างไพรสนีพิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอปร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วรรณาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไพรสนีพลิ้วโทร0818655035

0: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำนานพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการดูยอดมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนคีรีธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนชิชกูฏวิทยาอำเภอเขาชิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริหารงานโดยเซียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร065-603-5766
1: ลูกทุ่งพลังใจนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณคุณแม่วรรณาร้านไทยเคมีเกษตรฟิล์มสินนายครับขอบคุณไปยังเสียเดครับร้านธนพัฒน์พ่วงข้าง3สาขานะครับคุณผู้ฟัง

0: วันนี้ส่งเพลงใหม่ล่าสุดเข้ามาเลยนะครับนี่คำร้องทำนองของคุณสหรัฐอุดมพฤษอะไรอุดมพฤษพิธาเลยครับ
1: อ๋อ
0: ดนตรีของอาจารย์หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์รักแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ไหมของคุณหญิงอภิรดีนี่ครับส่งเข้ามาสักครู่นี้บอกว่า

ไปที่พี่มังกรหน่อยดีไหมมังกรไม่หยุดนะครับฟังมนรักแม่กลองสมัครรักสมัครแฟนร้องให้กระเทือนอยากรู้ใจเธอใช่แล้วสีหนาวลมที่เรโนครับเอ้าน้องออยมาแล้วน้องออยตามมาแล้วนะครับคุณฟังขาดเธอขาดใจคุณสกายนิวสมุทรปราการครับนี่มาแล้วครับกดไลค์กดแชร์ชัดเจนดีที่สมุทรปราการนะครับมาแล้วสกายนิวเลงเอาไปตะน้องนี่พี่เอกชัยครับเอาไปตะน้องของส

แวะมาทักทายและให้กำลังใจในจากคุณสกายนิวฟังอยู่ที่สมุทรปราการครับขอบคุณมากๆครับวันนี้พี่มังกรยังตชด.ขอร้องอยู่นะ

0: ไปดูยอดคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังตอนนี้ได้แค่587คอมเมนต์ครับการแชร์นั้น42แชร์ครับเอาละครับคุณผู้ฟังรายการปกติเราจะได้รายการละประมาณ 1,000 แต่วันเช้านี้รายการลูกทุ่งพลังใจได้แค่500ตอนนี้588ตีสัก600น่าจะได้ทหารอากาศขาดรักทหารที่การรักมาเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังพี่มังกรไม่มีหยุดครับพี่มังกร
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายศรีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครือแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตก

0: แต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039-322-785ที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตาโบเจนหนิงร้านเจน้องเคียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆสะอาดปลอดภัยเคียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตาโบคนหล่อใจดีและเจนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ090-725-2515ตอนร้อนใจละเ
1: มอไปฟังเพลงของเอกชัยครับคุณสกายนิวแนะนำเข้ามา

ราะว่าสติ๊กเกอร์หายเอาแล้วครับสติ๊กเกอร์หายสติ๊กเกอร์หายแหมสติ๊กเกอร์หายครับคุณผู้ฟัง

มนต์ครับ42แชร์ขอบคุณครับพี่สริยานี่ครับสกายนิวครับขอบคุณเข้ามาแล้วที่รายการ

แม่น้องยังเก็บกินมังคุดต่ออยู่นะใช่ไหมฮะยังไม่เสร็จนะแม่น้องอ่ะเย็นนี้สุกี้ดีไหมเย็นนี้สุกี้ดีไหมหาเรื่องกินอยู่เรื่อยดีเกะไม่รู้จักไปทำมาหากินอะไรหาเรื่องกินอยู่เลยนะเอาน้องอ้อยขอมาเพลงนี้โยนใจ

แม่น้องบอกจริงเปล่าจริงจริงจริงจริงจริงอดอาหารมาหลายเดือนแล้วกินแต่ผักครับกินแต่ผักร่างกายรู้สึกว่าต้อง

ยาวไปที่152แล้วนะครับตอนนี้ข้อความไวๆเหมือนกันนะ42แชร์ครับเอาล่ะคนนั้นของเธอเดี๋ยวจบรายการแล้วจะโทรหาประดองโยนหินถามทางแต่ว่านี่โยนใจถามทาง

จบเพลงนี้แล้วนี่เราไปที่ข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วเข้าสู่รายการลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันคุณแม่วรรณาจะขึ้นมาพูดมาคุยด้วยนะครับวันนี้คุณแม่โทรเข้ามาแล้วแล้วก็จะมอบเงิน500บาทอาทิตย์ที่แล้ว5สายอาทิตย์เนี้ยพอแม่วรรณามาจะครบ3หรือเปล่าอาทิตย์ที่แล้วตั้ง5นะอาทิตย์นี้ต้องให้ได้3นะครับคุณผู้ฟังคุณแม่วรรณาแจ้งเข้ามาแล้ววันนี้จะออนแอร์หน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.สูงสุดนำทุกเหล่าทัพและผบ.ตร.ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปิดกรวยประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำกิจกรรมเฉลิม

0: พระเกียรติบ้านหมากแข็งจากสมรภูมิความขัดแย้งสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จช่วยเหลือและบัญชาการรบเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารและตำรวจในอดีตจนทำให้พื้นที่ชายแดนแห่งนี้มีความสงบร่มเย็นทางนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าวพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการออกหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนรวมไปถึงการเดินทางไปบริเวณโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งซึ่งมีจุดประวัติศาสตร์ที่เคยโดนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตยิงถล่มอาคารเรียนและจนถึงขณะนี้ยังได้เก็บร่องรอยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าในช่วงที่คนไทยมีความแตกแยกทางความคิดแต่ด้วยพระบารมีของสถาบันได้นำให้ชาติไทยพ้นภัยและเมื่อพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจุลพันธ์สั่งสำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ทายาทผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์บริเวณซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน33รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทลูกจ้างและผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดเทยเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจำนวน22รายเป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาวจำนวน2รายซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานโดยทายาทมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนได้แก่เงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีรวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อ

0: ข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแหมโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: ตัวนี้ไม่มีนี่แล้ว
13: เอาล่ะครับคุณผู้ฟังญาติเป็นแฟนรายการครับนำคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสออนตอนเที่ยงวันเพลงฮิตติดวันอาทิตย์ฟังดีๆมีรางวัลครับ

แล้วก็น้องอ้อยน้องออยครับน้องออยน้องออยมาแล้วน้องออยนี่จะอยู่น้องออยนี่เป็นสาวอุบลครับเอน้องออยนี่จะเป็นผู้ที่ขอหมอลำเลยคนเนี้ยนะลูกทุ่งซ้อนก่อนเที่ยงวันสนับสนุนโดยร้านไทยเคมีเกษตรฟิล์มเซมินาเกนฟอร์ดออนครับวสันเขียวหยกครับช่วงนี้รายการของคุณแม่วรรณาเลยมาเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่วรรณาวันนี้คุณแม่วรรณาจะขึ้นมาพูดมาคุยด้วยนะอ้าวคุณแม่วรรณาฟังวันนี้แล้วจะขึ้นมาพูดมาคุยด้วย

าทิตย์ที่แล้วนี่5สายเลยครับแย่งกันเต็มพิกัดเลยอาทิตย์นี้คุณแม่มาเองเนี่ยจะครบ5สายไหมถ้า2สายไม่แจกนะแม่บอกเอาขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังไผ่พงศธรโยนใจถามทางเปิดให้ไปแล้วนะครับอ้าวต้อนรับคุณแม่สำเนาหน่อยเสร็จจากงานแล้วพอเสร็จจากงานปั๊บคุณแม่สำเนานี่ก็ต้องรีบมาเลยนะเข้ารายการไว้ก่อนเป็นห่วงรายการคุณแม่สำเนานี่อยู่ฟังพัทยาชลบุรีนู่นนะครับคุณผู้ฟังนี่ยังไม่เสร็จธุระดีเลยนะแต่ก็จะเข้ามาแชร์ให้ก่อนแล้วก็มาถามว่าตอนนี้มันแชร์เท่าไหร่แล้วกำลังตอนนี้ก็ไปทำบุญเยอะนะครับช่วงนี้คุณแม่สำเนานี่ทำบุญเยอะมากตอนนี้ก็ไปเลี้ยงโรงทานอยู่ครับผมบอกแม่สำเนาให้ทำบุญเยอะๆทำไปเยอะๆทำบุญทำทานไปเยอะๆแม่สำเนาก็ไปทุกวันอาทิตย์แหละเธอคือแรงบันดาลใจนี่ก็มาแล้วนุ่มเมืองยะโมว่าไงย้ายห้องทำมอนพรศักดิ์ครับจอบป่าบอนสะพานรักสะพานเสาอกช็อกหักรักสลายเด้ออาจารย์เด้อเปิดให้แน่มากไกลปากกดใจคิดถึงล่าสาวน้องไข่มักบ่เศร้าเมาบ่ลืมคิดฮอดตลอดเวลาพี่มังกรเอาละเดี๋ยวไปติดตามดูทีหนึ่งตอนนี้แชร์ได้เท่าไหร่อ่ะแจ้งก่อน

0: สำเนาจะเอาเท่าไหร่เฮ้คุณแม่สำเนาเนี่ยก็เข้ามาไม่ถึงนาทีหรอกแต่ไม่รู้จะแชร์ยังไงนะผมก็ยอมนะผมก็พยายามที่จะไปดูว่าแชร์ยังไงจึงแชร์ได้ไวมากเลยนะนาทีเดียวเนี่ยเป็นร้อยนะแต่ถ้าเราจะเอา 4-500 นี่ได้เลยนะแม่สำเนาบอกแต่ว่าผมเอาแค่ร้อยเดียวพอ500ยังได้เลยนะเออแม่สำเนาบอกแชร์คนเดียวนี่500นี่ผมว่าแชร์ยังไงข้อมูลขึ้นด้วยนะในเฟซบุ๊กอ่ะผมก็ยังงงอยู่แต่ว่าเอาร้อยเดียวพอเอาเพียงร้อยเดียวพอสวัสดีค่ะคุณมังกรตอนนี้ยังเลี้ยงลมทานอยู่นะคะเออจะเข้ามาแชร์ให้ก่อนได้เท่าไหร่ล่ะคะ43แชร์ครับแม่สำเนาดูนะพอผมบอก43แชร์นาทีเดียวเท่านั้นแหละเป็นร้อยเลยไม่รู้ทำได้ไงผมก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยผมพยายามที่จะตามวิธีการแกอยู่ก็ทำได้ยังไงอ้าวนี่คิดฮอดทุกคนครับน้องอ้อยอยุธยาดินแดนบ้านเก่าเนี่ยนะวันนี้ไม่มีใครขอเพลงน้องอ้อยเลยน้องอ้อยไม่มีใครขอเลยวันนี้ไปคิดฮอดสู่ผู้สู่คนก่อนครับพี่มังกรไม่ขอเพลงน้องอ้อยเลยน้องอ้อยอะไรนะต้อนรับแม่เก้งครับขอบคุณแม่เก้งที่ไม่ทิ้งกันที่ยังคิดถึงกัน
1: น้องนิดอุดรน้องพรพร้อมแก่
0: ต้องต่อว่ามนแคนแก่นคุณแล้วล่ะน้องคนโน้นน้องคนนี้อ่านไปหมดแต่ทำไมน้องอ้อยอยุธยาไม่มีในเนื้อเพลงนี่เฮ้มนแคนเจ้าลืมตีสาว

เพลงนี้ไม่เพราะแฟนสันดาบอกแชร์แล้วให้แล้ว80เห็นไหมครับคุณผู้ฟังเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่ผมมหัศจรรย์ใจแชร์ยังไงและข้อมูลขึ้นด้วยนะข้อมูลขึ้นฟ้องเลยนะเป็นหลักฐานในเฟซบุ๊กเลยอ่ะเรียบร้อยแตกแล้วครับเรียกว่าแชร์แตกแล้วเห็นไหมครับคือจะเอาเป็น 1,500 ก็ได้นะไม่รู้ว่าแม่สำเนาทำยังไงผมก็จะหาวิธีการอยู่ดูดิครับตอนเนี้ยแชร์แตกแล้วไม่ต้องแชร์แล้วนะแม่นะเอา100แชร์ก็พอ100แชร์ก็ถือว่าเยอะมากแล้วแต่ถ้าผมจะบอกแม่สำเนาที่นี่เอาสัก300ก็ได้300นะดูดิครับแตกแล้วแม่สำเนาขอบคุณแม่สำเนาครับเราไม่ต้องกังวลแชร์แล้วนะครับไม่ต้องแชร์แล้วตอนนี้เราไป

0: ังกรยอมที่ไหนรักคนชื่ออ้อยด้วยนั่นเห็นไหมมีทั้งอ้อยจ๋านะมีทั้งน้องอ้อยมีทั้งรักคนชื่ออ้อยตอนนี้แชร์แตกแล้วนะครับคุณฟัง122แชร์พอแล้วนะครับแชร์พอแล้วนะแชร์พอแล้วแม่เราไปตีศึกด้านเดียวเลยครับเอาคอมเมนต์ไปอย่างเดียวครับแชร์ไม่ต้องแล้วพอแล้วแตกเรียบร้อย15ยกยก16ย่อนย่อนนั่นนั่นนั่น15ยกยก16ย่อนย่อนเดี๋ยวเอาเพลงรู้ตัวหรือไม่ก่อนย้ายห้องก่อนจะย้ายห้องแล้วห้องเดิมไม่อยู่แล้วย้ายไปอยู่ไหนจะย้ายไปอยู่ไหนล่ะหนุ่มเมืองย่าโมครับแนะนำมาจากหนุ่มเมืองย่าโมมหาสารคามบ้านย่างศรีสุราษฎร์ครับตอนนี้งานดีขนาดอาจารย์เวลารู้ตัวหรือไม่ว่าอย่างง่ายห้องแล้ว
1: รู้ตัวไม่เล่าพี่แอบมองเจ้าทุกเช้าเย็นหากวันใดมองไม่เห็น
0: พี่มังกรยอมที่ไหน
1: ใครอ่างฤดู
0: ยังหาสมญานามให้พี่มังกรไม่ได
1: ้กับฟ้ามันอึดมันอัด
0: ถ้ามังกรพันเพลงนี
1: ่แต่พอเห็น
0: พันเพลงนี่เก็บผัดเอาไปแล้ว
1: อาการเป็นอยู
0: ่มังกรนี่จะตั้งสมญานามยังไงจึงจะเหมาะกำลังหาคำที่เหมาะ
1: เราดีกัน
0: ใครคิดได้ช่วยหน่อย
1: เป็น
0: FC ที่ขอเพลงตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายอ่ะ
1: กลางพี่กับน้อง
0: แอร์เสียสิเลยจะย้ายห้องไม่ใช่ไอไม่ใช่แอร์เสียคือห้องข้างๆน่ะมีคนสวยอยู
1: ่
0: ไม่ใช่แอร์เสียแอร์ปกติแต่ความสวยข้างห้องเนี่ยมันทรมานใจไง
1: คิดถึงแต่นาขอ
0: เลยจะย้ายซะหน่อย

0: ลักใจโอ้ยเพลงมาเรื่อยๆครับลาบก้อยนั่นเดียวเลย
1: ได้แต่เพิ่มปัน
0: 815ครับ
1: วันเฝ้าย
0: อดคอมเมนต์เนี่ย
1: เห็นแต่หน้า
0: ลอยมากแอบแซ่บนั่นๆๆ
1: คิดถึง
0: ตัวไกลใจคิดฮ
1: อ
0: ดแม่ห้าง
1: แม่
0: ดาว
1: ขยับจับ
0: ให้มันได้อย่างนี้

0: อนนี้ผมย้ายจากจันทบุรีมาอยู่กับเจ๊งาที่ย่านศรีสุราษฎร์มหาสารคามครับผมนั่นเห็นบ่ง่ายแล้วเห็นบ่ล่ะง่ายแล้วง่ายแล้วง่ายแล้วง่ายไปอยู่น้ำกันแล้ว15ยกยก16ย่อนย่อนครับคุณแม่สำเนานะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้นี่โพสไปแล้วได้รูปน่ารักน่ารักของน้องเนยมารูปหนึ่งให้สั่งให้ AI ทำเขาจัดการให้แล้ว
1: น้ำเจ้าระบุ
0: เอาละครับเจ๊พัดมาแล้วเจ๊พัดนะสวัสดีอาจารย์โทรศัพท์มีปัญหาเลยไม่ได้ดูอาจารย์มาหลายวันคิดถึงนะครับเอาวันนี้ออนแอร์นะเจ๊พัดนะเอาให้ได้นะวันนี้นะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้วันนี้น้องเจ๊จะเป็นคนจับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเจ๊พัดให้

ไหนครับออนแอร์หน้าไมค์กันครับคุณผู้ฟังตอบคำถาม4คำถามอย่าเล่นเยอะ24ชั่วโมงพอ มันเหงาไม่มีเพื่อนคุยก็เลยเล่นไปเรื่อยๆ

0: ยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาฟิล์มซิลวานายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลวานายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: เจนฟอร์ดสารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039-434-474-5คุณแม่วันนา

0: สูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งอ่อนครอบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานอ่อนครอบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจอ่อนครอบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ข้างใหญ่มีวางขาย
2: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไพรสนิพิวโทร039 397 148ด่วนจ้ามาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไพรสนิพริ้ว
3: ช่วงคุณแม่วันนาแล้ววสันขึ้นมอบเงิน500 บาทออนแอร์หน้าไมค์นะครับ4 คำถาม4 คำตอบ

ที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปสนิมยุคคุณแม่วนาเป็นเจ้าของมาแล้วพร้อมแล้วนะครับคุณฟังย้ำครับ0394714444ครับออนแอร์หน้าไม้4คำถาม4คำตอบเพลงคุณแม่วนาจบปั๊บนี่มาเลยนะครับขอบคุณไปยังอาจารย์หนุ่มนาโนนครับสุดยอดครูเพลงจังหวัดจันทบุรีหรือจำลองผู้อ่อนแต่งเพลงนี้กับคุณแม่วนาครับเพลงแม่วนาจบปั๊บนี่มาเลยนะครับคุณฟังต้อนรับพี่ฟ้ากาลสินครับเสือน้อยกลอยใจหมดดวงฤทัยรักเข้าไส้ขอให้เลย

คุณแม่วันนาท่านคอยแนะนำนะครับคุณผู้ฟัง0394714444นะครับเบอร์นี้นะครับให้เพลงจบก่อนนะครับคุณผู้ฟังย้ำนะครับวสันเป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืชครับประโยชน์ผสมได้กับยาเกือบทุกชนิดได้ผลจริงเห็นผลนานซื้อได้ที่ร้านไทยเคมีเกษตรคุณแม่วันนาเป็นเจ้าของนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับ0394714444

0: นำมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟัง0393 0394714444นะครับคุณผู้ฟังอ้าวมาได้เลยมาได้เลยวันนี้คุณแม่วรรณาบอกว่าแม่มาเองสวัสดีครับผม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อพี่ต้อมมาพี่ต้อมอาทิตย์ที่แล้ว5อาทิตย์นี้อย่าแพ้เขานะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ต้อมอยู่ที่ปตท.นะครับคุณผู้ฟังฝนตกไหมต้อม
1: ไม่ตกครับวันนี้ร้อนคร
0: ับ วันนี้ร้อนนะอ้าวต้อมครับวสันเป็นอะไรครับ
1: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับทุก
0: ดีมากครับประโยชน์ครับ
1: ผสมได้ฤทธิ์ยาผสมทุกคนไม่ได้คนจริงเหมือนคนนานครับผม
0: เราไปซื้อได้ที่ไหนต้อมครับ
1: ร้านไฟเตอร์มีกระเป๋าตั้งไฟเตอร์มีดูครับ
0: ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
1: คุณแม่วรรณาคุณผมเป็นคุณธรรมติดใจแม่ง
0: เยี่ยมเลยขอให้โชคดีวันนี้ได้หมายเลขหนึ่งนะครับ วางสายนะครับคุณผู้ฟังสายที่1ผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสายที่1ก็คือได้หมายเลข1แหละนะครับคนที่จะมอบโชคให้วันนี้ก็คือน้องเกตนะครับน้องเกตจะเป็นผู้ที่จับผู้ที่โชคดีขึ้นมาสายที่2มาแล้วไปดูว่าพื้นที่ใดนะครับจากจันทบุรีหรือว่าต่างจังหวัดกันนะครับสักครู่นี้ปตท.น่าจะเป็นทางเขานกใช่มั้ยสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
0: นี่ส้มมาปิดอาทิตย์ที่แล้วก็พลาดไปอาทิตย์นี้มาแก้มือส้มมาปิดฝนตกไหม

0: ับทางเขาสุกิมเขาวายสี
1: ไม่ตกค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตกนะตอบคำถามเลยนะครับวัดสันเป็นอะไรครับ
1: เป็นสารพันธุ์ยาสำหรับพืชครับ
0: ประโยชน์ครับผม
1: ผสมยาได้ทุกชนิดได้ผล

0: ขอให้โชคดีนะครับส้มมาปี๊ดครับหนุ่มปตอหนุ่มต้อมปตทมาแล้วส้มมาปี๊ดมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสายที่3จะเป็นใคร2สายนี่เป็นจันทบุรีหมดเลยสายที่3สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์หนุ่มเมืองย่าโมแม่สายที่3นี่เป็นมหาสารคามแล้วนะตอนนี้นะ
1: ครับผม
0: บ้านย่างศรีสุราษฎร์แล้ว
1: ครับผม
0: ฝนนี่ตกปะ
1: ไม่ต้องถามหาหรอกฝนนะ
0: มาเอาไปมาขอจากแม่วนาไป
1: โอ้ยเยอะผมก็อยู่ใจหรอกครับอาจารย
0: ์ที่จันเยอะมากอ้าวต่อคำถามเลยเนาะอ้าววัดสันเป็นอะไรหนุ่มเมืองยะโม
1: เป็นสันเพิ่มวิทยาสำหรับคุณครับอาจารย
0: ์ประโยชน์ครับผม
1: ผมกับยาแรกแคบทุกนิดได้ผลจริงเห็นผลโดนครับผม
0: อ้าวไปซื้อได้อยู่มองไหนครับร้านไหนครับ
1: กับร้านอุทัยเคมีเกษตรคังเบเกอรี่ผิวครับผม
0: โอ้พูดให้เป็นเจ้าของครับผม
1: คนชื่อสวยนะครับคุณเมย์วันหน้าคุณธรรมจิตใจคุณแม่งามงามแล้วก็แสนสวยแล้วก็น่ารักพร้อมครับผมใจดีน้ำครับ
0: เดี๋ยวแม่วันนาเดี๋ยวแม่วันนาก็บอกว่าไม่ต้องแจกแล้วเอาให้หนุ่มเมืองเยอะโมไปเลยถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ไปบ่อยอ้าวได้หมายเลข3นะครับวันนี
1: ้ครับ
0: ขอให้โชคดีจังหวัดสารคามครับพี่น้องโอ้พี่น้องทางสารคามเด้ๆนะโอ้เก่งมากเลยครับต้อมปตท.ส้มมาปิดย่าโมเอาละครับสายที่4เป็นแม่วันนาไหมนะครับสวัสดีครับผม
2: ขอให้โชคดีจังหวัดสารคามครับพี่น้องโอ้พี่น้องทางสารคาม
0: อันนี้น่าจะเป็นผสมนี่ผสมเสียงสะท้อนแบบนี้น่าจะเป็นผสมนี
2: ่ปิด
0: ปิดเสียงหน่อยสิ
3: ม
0: ัน ใ
3: ส่เบอร์นี่เยอะ
0: ผส
3: มเนี่ย
0: ใช่ดิครับผมกำลังฟังอยู
3: ่จะมา
0: อันนี้ใครครับเนี่ย
3: น้องน้ำปั่น
0: เอาน้องน้ำปั่นเอาน้องน้ำปั่นเอาตอบคำถามนะมันตรงกันอยู่แต่ว่าแม่น้องเนี่ยไม่ผ่อนวิทยุลงครับ
2: เอาน้องน้ำปั่น
0: ต้องปิดวิทยุฟังมือถืออย่างเดียวปิดมือถือแล้วฟังปิดไม่ใช่ปิดมือถือปิดวิทยุแล้วฟังมือถืออย่างเดียวนะเอาตอนนี้ได้ยินแล้วนะปิดเบาลงเอาตอบคำถามใครจะเป็นคนตอบแม่น้องหรือว่าน้ำปั่นตอบ
3: น้ำปั่น
0: เอาน้ำปั่นเอาน้ำปั่นน้องน้ำปั่นสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เอาน้องน้ำปั่นตอบคำถามนะลูกนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: คณิตศาสตร์กับภาษาไทยอะไรเรียนยากที่สุด
4: คณิตศาสตร์
0: โตขึ้นมาอยากเป็นอะไรคะ
4: เภส
0: ั
4: ชค
0: ่
4: ะ
0: โอ้ยแค่นี้ก่อนเอาตอบคำถามวัดสันเป็นอะไร
3: สารเพิ่มฤทธิ์ยา
4: สารเพิ่มฤทธิ์ยาผสมได้กับยาทุกชนิด
0: ไปซื้อได้ที่ไหนครับ
4: ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิ้ว
0: เยี่ยมมากใครเป็นเจ้าของลูก
4: แม่วานาคนสวยใจดีและน่ารัก
0: อ๋อนี่ไปน้ำน้ำมนต์ไอ้น้ำปั่นนี่ไปเจอคุณแม่วานายัง
4: เจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้วพอไปเจอคุณแม่ใจดีจะให้ทุนการศึกษาครั้งละเท่าไหร
3: ่ทุนการศึกษา
4: ครั้งละ 1,000
0: มีพายกระซิบด้วยนะน่ารักมากน่ารักมากวันนี้คุณแม่วานาขึ้นมาพูดนะเนี่ยแม่วานาฟังอยู่นะลูกเนี่ย
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะแม่วันนาน
0: ี่น่าจะเป็น FC ที่อายุน้อยที่สุดเลยนะครับที่ออนแอร์หน้าไมค์เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่วันนาจะให้พิเศษนะเดี๋ยวคุณแม่วันนาจะให้พิเศษนี่อายุน้อยที่สุดในฐานะที่อายุน้อยที่สุดนะน้องน้ำปั่นนะเดี๋ยวเย็นเนี่ยตายาจะไปบ้านนะอยู่บ้านปะเนี่ย
4: อยู่ค
0: ่
4: ะ
0: โอเคขอให้น้ำปั่นโชคดีน้ำปั่นได้หมายเลข4นะลูกนะขอบคุณมากครับน้ำปั่นครับโคตรสีสายแล้ววันนี้โอ้วันนี้สงสัยแม่วันนาจะเข้าไม่ได้แล้วล่ะดูอาการแล้วเนี่ยสวัสดีจ้า
5: ฮ
0: ัลโหลมาได้ดิโอ้นี่ถ้าช้ากว่านี้เสร็จเลยนะนี่เพราะว่ายังมีคนรอเสียบอยู่เนี่ย
5: แม่กดดักไว้เลย
0: ว่ามีทั้งน้องอ้อยมีทั้งป้าสมหวังคอยอยู่เนี่ย
5: ประต
0: ู
5: ม
0: ัง
5: มาเลย
0: แล้วก็แกผัดคอยอยู่นี่เห็นไหมน่ะเสียดายขึ้นไม่ทันเลยจะอาจารย์เห็นไหมนั่นแม่ผัดเอาแม่
5: ต้องไปเห็นสายสี

0: แล้วแม่ก็เลย
1: อาทิตย์ที่แล้วก็แย่งกันตั้ง5สายน่ะแม่บุญูเยอะมากเลย
0: โอ้
1: แม่ไปไหนพวกอาเสาร์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่บอกได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ไปทำบุญ
0: ก็เหมือนเดิม
1: เสริมสวยแล้วเนี่ยถ้าแม่ไปเสริมสวยแม่จะไม่บอกผมรู้แม่ทำบุญเนี่ยแม่จะบอกผมอ้าวแล้วครับ
0: โอ้เตรียมไปจะไปเข้าภาษาไง
1: โอ้วันนี้คนเยอะแม่เอ้าแม่ครับเราไปร้านเราก่อนแม่ไปร้านเราก่อนโอเคแม่ครับ
0: ไทยเคมีเกษตรของเราก็มีฟิล์มจิมนาฟิล์มกันความร้อนจากอเมริกา
1: ครับแม่ครับ
0: และตอนนี้แม่มีเสียเลยแย่ๆเลยทำการร้อนขนาดไหนทดลองดูได
1: ้ไปกันได
0: ้ราคาเขาอยู่ที่พันกว่าบาทอยู่ที่เกจฟิล์มของเราเวลามาก็บอกด้วยฝั่งรายการที่ยุ
1: ครับแม่ครับ
0: พิเศษทางการเกี่ยวกับเรื่องงานแอร์ของเราทุกอย่างมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะติดตั้งแอร์เติมน้ำยาแอร์กระจกไฟฟ้าสัญญาณกันขโมยด้วยเครื่องเสียงของเราก็มีครบทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็เวลามาก็บอกแม่ด้วยฟังรายการแม่จะได้มีพิเศษลดให้จ
1: ้
0: า
1: แ
0: ล้วตอนนี้ก็ข้าวหลวงผลไม้จ้าน้อง
1: นี่สำคัญแม่คนรอฟัง
0: นี่ทุเรียนตอนนี้ต้องดูแลให้ดีมากๆอาจารย์เพราะโอกาสเวลาแล้วอ่ะแต่ตอนนี้เราดูแลฟื้นฟูต้นดีพร้อมแล้วใบอ่อนบางคนก็ใบอ่อนเพิ่งออกชุดแรกบางคนเอาใบอ่อนเพิ่งออกเริ่มออกชุดสองชุดนี้ชุดที่สำคัญอาจารย
1: ์ชุด
0: ต้องดูแลให้ดีมาก
1: ๆ
0: เอาใบดีไปพร้อมแล้วเดือนหน้าเนี่ยนะกระดาษกระดาษแรกกระดาษแรกก็เริ่มเข้าสิงหาเนี่ยดีมากเราก็จะทำสารได้เลยอาจารย
1: ์อ๋อ
0: เราต้องดูแลให้ดีมากๆเลย
1: ครับครับ
0: เพราะใบชุดสองมันเป็นชุดที่คนต้องใส่ใจมากหน่อยอาจารย์นะต้องใส่ใจเดี๋ยวไม่ก็ไม่นั่นแล้วของจะก็จะไม่ดี
1: คือถ้าเราทำให้มันออกก่อนใครก็จะมีราคามันก็จะดี
0: แล้วข่าวสิงหาเนี่ยสบายพร้อมแล้วเราก็ฉีดสารแบคโคเดือดอาจารย
1: ์โ
0: ชค
1: เดือ
0: ดเราฉีดสารแบคโคในเดือนนี้ทุเรียนเราจะออกดอกไวมากแล้วก็จะขายในราคาอาจารย์เพราะจะมี
1: ร
0: ุ่นคนนี้เป็นรุ่น6ปีของทุเรียนถ้าหาใครทำได้ช่วงนี้ก็จะราคาของทุกคนอาจารย
1: ์
0: ตอนเดือนนี้ผ่านไปแล้วทำกันยานี่ราคาก็จะถอยลงมาอาจารย์ราคาจะไม่ค่อยดีสายอาจารย
1: ์
0: นั้นเราต้องดูได้ดีมากๆทุเรียนอาจารย์เนาะ
1: ใน
0: ราคาหน่อยไอ้ใบพร้อมเลยตอนน
1: ี้มันก็ต้องลงทุนหน่อยนะแม่เน
0: า
1: ะมันก็ต้องลงทุนหน่อยเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามันปีละครั้ง
0: ปีละครั้ง
1: เพราะนั้นเราก็ต้องตั้งใจทำเขาอ่ะ
0: แล้วก็ยาทุกอย่างที่แม่บอกร้านนี้ที่ร้านก็มีครบทุกอย่างเพราะว่าจะเป็นยาที่เราใช้อยู
1: ่
0: ส่วนในจานนะเรามีฉีดทั้งใบทั้งต้นพร้อมเลยเนี่ยแล้วก็ลงดินด้วยจานก็เป็นครบสามอย่างเลยทุกเดือนเราจะเด็กใบฟื้นไวๆจานนะเชื่อกันดูแลหน่อย
1: คร
0: ับแต่ก็มังคุดก็เป็นในจานเป
1: ็
0: นในเดิน
1: มังคุดนี่สบายสบาย
0: ไม่ต้องอะไรเลยเมื่อไรยังไม่ออกไปโอดเราก็ไม่ต้องฉีดยาจานก
1: ็
0: ไม่เป็นไร
1: เรียกว่ามังคุดนี่ดูแลง่ายกว่าทุเรียนเยอะเลยนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ง่ายกว่าเยอะเลยจ้ามังคุดเป็นไรจ้าแต่ถึงจะหามังคุดของการจ้างต่อใครทำลายออกดอกภายในเดือนธันวาเนี่ยมังคุดก็จะราคาเหมือนกันนั่นแหละทีนี้บางคนก็ไม่ค่อยทำไม่ค่อยได้ไงมันจะออกเป็นมกราเป็นดิบราคาก็คล้ายเหมือนเดิมอีกจ้า
1: เจ๊น้องตัดทิ้งหมดแล้วอ่ะมังคุดอ่ะผมไปบ้านเจ๊น้องเมื่อวานเนี่ยแม่ผมไปบ้านเจ๊น้องเมื่อวานนี้ตัดทิ้งหมดเลยอ้าวทำไมไปตัดทิ้งผมถามว่าทำไมตัดทิ้งอ่ะเขาบอกเก็บไม่ทันอุ้ย
0: ตอนนี้ใต้กำลังโอ้กอาจารย
1: ์อืม
0: ใต้กำลังโอ้ทุกอย่างเลยตอนนี
1: ้ใต้เนี่ยหมายถึงว่าทุเรียนแล้วก็มังคุดใช่ไหมแม่
0: ทุกอย่างเลยกำลัง
1: ทางใต้ก็กำลังออกอืม
0: มากกว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันอาจารย์ปีนี้ผมว่าราคาไม่ดีเลยอ่ะใต้ก็ราคาไม่ดีทุกอย่างเลยนั้นเราต้องยอมลงทุนเน
1: า
0: ะ
1: ต้องลงทุนต้องลงทุน
0: ผลไม่ไวจานเนาะจะเด็ดขาดจานเนาะ
1: ใช่
0: ยอมลงทุนกันหน่อย
1: อย่าลืมแม่ร้านเราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน
0: ร้านเราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร
1: ์ย้ำเบอร์แม่ย้ำเบอร์
0: แม่รักเบอร์บ้านนะจันนะเบอร์ของเราก็039397148039397148อาจารย
1: ์แม่ครับเจนฟอร์ดออนครอบวสันเขียวหยกนี่มีครบนะที่ร้านเราแม่ครับ
0: มีครบเหมือนเดิม
1: ไปกันได้ไปกันได้อยากจะติดแอร์อยากจะติดแอร์รถยนต์อยากจะติดฟิล์มซินมานายกระจกไฟฟ้าเครื่องเสียงสัญญาณกันขโมยไปได้เลย
0: มาเลยจ้
1: าแต่อย่าลืมบอกมาแล้วก็อย่าลืมบอกว่าฟังจากรายการของ

0: เราเนาะ
1: ใช่ใช่ของการวิทยุแม่ได้บทราคาให้แล้วแม่ก็เข้าใจตัวนี้อาจารย์สมาไกลๆเดี๋ยวแม่จะโบกน้ำมันให้อาจารย์นะเพราะว่าน้ำมันมันแพงแม่ลูก
0: เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็แม่ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขอาจารย์สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณคุณแม่มากๆครับนี่ครับเสียงคุณแม่วรรณาเลยนะครับคุณแม่วรรณานี่ก็จะมี FC เป็นกำลังใจให้เยอะนี่ครับโดยเฉพาะนี่ข้อความจากแม่พรแม่พรบอกว่าสวัสดีคุณแม่วรรณาขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆมั่งมีเงินทองค้าขายรวยๆนะจ๊ะนี่คุณแม่พรนะครับอยู่สมุทรสงครามนู่นนะครับแล้วก็พี่ฟ้ากาฬสินธุ์ก็สวัสดีคุณแม่มานะครับเจ๊ผัดบอกว่าเสียดายขึ้นไม่ได้ไม่มีสัญญาณเลยแล้วก็ขอสวัสดีคุณแม่วรรณาคนสวยใจดีน่ารักมากๆของลูกๆหลานๆลูกทุ่งพลังใจทุกคนค่ะแม่ขาแล้วก็หนุ่มเมืองย่าโมนี่ก็บอกว่าสวัสดีครับคุณแม่ครับนี่หนุ่มเมืองย่าโมคิดถึงคุณแม่นะครับแม่พรเสือน้อยกลอยใจรักเข้าไส้หมอลำลุ้นวิวเสียงน้องน้ำปั่นน่ารักมากเสียดายขึ้นไม่ได้จ้ะน้ำปั่นโอ้น้ำปั่นเก่งนะวันเนี้ยโอ้เดี๋ยวจะเข้าไปที่บ้านอยู่พอดีเลยโอ้น้ำปั่นเก่งแน่เสียงใสแจ๋วแหววเลยโอ้ไม่ธรรมดานะน้ำปั่นนี่โอเคเป็น FC ที่อายุน้อยที่สุดเลยนะนี่อาจารย์ขาขอเพลงห้องนอนคนจนให้คุณแม่วรรณาด้วยนะคะคุณแม่วรรณาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสวยวันสวยคืนห้องนอนคนจนนะคะมอบให้คุณแม่วรรณาค่ะนี่ครับโอ้น่ารักมากแม่พรก็บอกว่าสวัสดีแม่แม่ FC ทุกท่านคิดถึงจึงเข้ามาทักขอให้รักรายการอาจารย์ไปนานๆ นะจ๊ะนั่นนั่นโอ้น่ารักมากส่วนแม่ผัดนี่ว่ายังไงขอให้คุณแม่วรรณามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรกับลูกหลานชาวลูกทุ่งพลังใจทุกๆคนและขอให้แม่มีกิจการเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะสาธุนะโอ้ยคุณแม่ผมนี่เยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็มังกรนนทบุรีก็บอกว่าสวัสดีคุณแม่วรรณามาด้วยนะครับอ้าวแล้วเราก็จะลุ้นกันแหละนะครับ4เบอร์วันนี้1ต้อมปตท2ส้มมะปี๊ด3หนุ่มเมืองย่าโม4น้องน้ำปั่นจะไปออกใครคนที่จะจับก็คือน้องเก็ตนะครับวันนี้คนหล่อของเราไปเพลงนี้ก่อนครับพี่หมออยากฟังคอยนวลที่สวนลำไยเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยนะแต่ว่าพี่หมอนี่ขอมาตั้งแต่อุบลอยากฟังอยากให้ดีเจคัฟเวอร์ให้ฟังหน่อยเพลงนี้เอาเลยขอเพลงลูกทุ่งคนยากมอบให้คุณแม่วรรณาเปิดไปแล้วเอ้าคอยนวลก่อนก็แล้วกันคอยนวลที่สวนลำยองไว้ลำไยมันยังไงนี่ฟังเพลงนี้ไม่มั่นใจว่าวันนี้แต่ว่าเห็นพี่หมอเข้ามาอยู่นะ

อดหมอนนอนหนาวครับสุดยอดค่ะอาจารย์เพราะค่ะนี่พี่ป้าพี่ฟ้าขอบคุณพี่ฟ้ามากขอบรักมาร้องสื่อเนี่ยแม่สำเนายังอยู่นะครับรักเข้าใส่เสือน้อยแม่พรนะครับพี่ฟ้านี่หอบรักมาร้องสื่อเก็บผัดนี่กอดหมอนนอนหนาวครับเงินบ่มีตักแปรสาวโป่งน้ำร้อนโอ้มักสาวครับมักสาวโป่งน้ำร้อนโอ้ไม่ได้เปิดนานนะเพลงเนี้ย

นี่มีลูกแบบนี้ด้วยนะพี่มังกรบอกว่าเพลงนี้มีคุณภาพมาอีกแล้วครับท่านวันวันที่สวนลำใหญ่เพลงมักสาวโป่งน้ำร้อนนี่ไม่ได้เปิดนานจริงๆนะ

สาวโป่งน้ำร้อนครับพี่น้องทางโป่งน้ำร้อนสาวสาวโป่งน้ำร้อนสอยดาวอย่าน้อยใจมะขามอย่าน้อยใจ

0: พอเนื้อแ
1: ล้วให้ฟังแต่ไม่โทรเจ๊ผัดซ่านานาน
0: พี่อยากมีแฟนอยู่
1: เพราะทุกเพลงอาจารย์จังหวะมันเพราะส่วนแม่พรไม่ต้องห่วงเสือน้อยรักเข้าไส้เอามารอไว้หมดแล้วโสภามาแล้วครับนี่ผมรับปากโสภาไว้แล้วว่าถ้ามาปั๊บผมเปิดเลยเพราะว่าตอนอยู่นะผมกะว่าจะให้คนมาเยอะๆก่อนปรากฏว่าไปงานเลยผมว่าผมก็รับปากว่าถ้ามาผมเปิดเลย

มอร์นิ่งเนี่ยนั่งลงโอ้สั่งได้ยังไงปฏิหารผมชอบเลยบรรยากาศแบบนั้นไม่มีอีกแล้วไม่น่าเชื่อนะบอกอะไรฟังหมดบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้เงียบก็เงียบ

รักเข้าไส้เสือน้อยกลอยใจเพลงน้องอ้อยเพลงกอดหมอนนอนหนาวไม่มีเงินสักแปรรออยู่อย่าไปไหนเดี๋ยวสนุกกันต่อรอสักครู่เดียว

0: นี้เวลา 11:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น34ศพศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวณวันที่19กรกฎาคมเวลา9นาฬิการวมทั้งหมด77รายกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักรักษาตัวใน ICU 13รายพักรักษาตัวในวอร์ด10รายและเสียชีวิตในโรงพยาบาล7รายล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจ

0: มนตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสามารถสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด126ปากส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และผลตรวจพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาในเร็วๆนี้รวบคาด่านชายวัย55ปีพกปืนในรถเป่าแอลกอฮอล์สูงเกินเกณฑ์ตำรวจจราจรจับกุมชายอายุ55ปีหลังขับรถผ่านจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์หน้าอาคารจอดรถการไฟฟ้าหน้าอาคารจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยถนนพระราม9พบมีอาการพูดไม่ชัดดวงตาแดงมีกลิ่นสุราชัดเจนเจ้าหน้าที่ให้เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์พบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูง141มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่ากฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังพกปืนสั้นขนาด9มิลลิเมตรเครื่องกระสุน9นัดซุกซ่อนอยู่ภายในรถในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกแต่ไม่พบใบอนุญาตให้พกพาตำรวจแจ้ง3ข้อหาหนักคือขับรถในขณะเมาสุราพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้านผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจนำตัวส่งสน.มักกะสันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าจะต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เข้มงวดการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่ออนุญาตใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับ

0: งสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
8: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนี้นี่ของจริงนี่ของจริงนำคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งซอนก่อนเที่ยงวันนะครับคุณผู้ฟังข่าวต้นชั่วโมงเรียบร้อยไปแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจเรียบร้อยเล่งมากเสือน้อยเลย

โอ้น่าจะแต่งน่าจะไม่แล้วล่ะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่แตกก็น่าจะเป็นอาทิตย์นี้แหละแต่ว่าแชร์เรียบร้อยแล้วแต่แล้วแต่ว่ายอดคอมเมนต์นี่ห่างมากวันนี้ชั่วโมงเดียวไม่น่าได้โอ้แต่ก็ไม่แน่

ขอลาเสือน้อยกลอยใจนี่ครับคุณณัฐนนท์ขอเพลงใหม่มานะครับคุณผู้ฟังหมดดวงฤทัยมาลัยแชร์แล้วค่ะเป็นห้างกสิเอาแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวจะเข้าไปเล่นเกมด้วยกัน

ันหาไม่ได้แล้วประเทศไทยยังกับเวทีคอนเสิร์ตนะยังกับไปเข้าค่ายพักแรมอะหมดต้องก็ตรงนั่งก็นั่งนิ่งก็เงียบเลยนะ

ืนมังกรครับพี่ฟ้าอยู่บ่เนาะพี่ฟ้าเอ้ยเองพี่ฟ้ามาแล้วเด้อพี่ฟ้าเอ้ยอยู่บ่เนาะขอบรักพี่ฟ้ามาแล้วเด้อพี่ฟ้าเอ้ยอยู่บ่เนาะอยู่บ่เนาะอยู่บ่เนาะขอบรักมาแล้วเด้อพี่ฟ้าเด้อพอเสือน้อยมานี่ขอบรักก็จะมาเลยนะ

0: ครับอีกนิดเดียวรอแค่เดียวได้เล่นเกมแล้วเพลงไม่มีเงินสักแปรชื่อเพลงคือกอดหมอนนอนหนาวครับแล้วจะไปเล่นเกมแจกเงินไอ้แจกเสื้อผสมอยู่ไหมล่ะผสมเอาเสื้อได้นะสนุกนะแกผัดนะปีนั้นเนาะหัวล้อกันลูกสาวผมหายหาไปทั่วงานวัดที่ไหนได้ขึ้นไปเต้นระมงโอ้โหพ่อนึกว่าไปเขมรจับไปแล้วพ่อลงจากเวทีเดินหาลูกทั่วงานวัดพระคุณเจ้าบอกโน่นดูเวทีระมงเราขึ้นไปอ้าวลูกสาวไปเต้นระมงซะแล้ว
1: สาวกันมา

าติผมเองก็มองว่ายากแต่ปีนั้นน่ะมันแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเหมือนจะผัดพูดอ่ะ

0: นี่ผมอยากไม่อยากให้หลุดอสมทนี่ผมไม่อยากให้หลุดครับอยากให้ได้เปิดทุกคน
1: คุ
0: ณนักขมลขอเพลงมา

งต่อไปนี่จะเป็นเพลงของคุณนัทนัทนนท์เพลงของพี่นัทขมลนัทขมลเนี่ยอะไรภูเก็ตใช่ไหมขอเข้ามาแล้วใช่ไหมถ้าขอเข้ามาแล้วผมต้องขออภัยจะเปิดให้แน่นอนเปิด

างอ้าวไปฟังของคุณณัฐนนท์ก่อนเสียงเบาไปไหม

0: เพียงครั้ง
1: เพลงเบาเอ็มอ่ะ
0: ขอนางอย่าได้กังวล
1: ผมดูเหมือนเบานะ
0: ลูกของเจ้า
1: เพราะว่าเปิดใน YouTube ตัวนี้จะเปิดใน YouTube ครับ

ผมเช็คไประบบแล้วเต็มหมดเลยครับเปิดไว้เนี่ยนะปรากฏว่าน่าจะเพลงเบาเองฮะอาจจะอัดระบบที่แบบเบาๆนิดหนึ่งไม่เต็มเท่าไหร่ระบบแต่ละเพลงก็มาไม่เหมือนกันแล้วมันอยู่ใน YouTube ด้วยครับใน YouTube เนี่ยไปดูที่ลำโพงเต็มครับไปดูที่ระบบส่งเต็มไปดูที่ไลฟ์สดเต็มเปิดเต็มไม่หมดเลยครับไอ้กะบ่คิดอีหยังเดี๋ยวลองดูอีกเพลงต่อไปนะครับจะเป็นจะแตกต่างกันไหมนะเพราะว่าตอนนี้มันเต็มหมดแล้วขยับไม่ได้แล้วลองดูใหม่ใน YouTube อาจจะไม่ชัดหรือเปล่า

อนแม่สำเนายังให้กำลังใจกันอยู่ครับช่วยกันครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินของใครขอมาเราก็ช่วยกันเพราะตอนนี้ยอดคอมเมนต์ของเราไป 1,500 แล้วนะ 1,520 แล้วอ้าวไม่แน่นะอาจจะถึง 2,000 อาจจะแตกก็ได้ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะกับลูกทุ่งพลังใจแต่ว่าแชร์นั้นเรียบร้อยแล้วแตกแล้วอ้าวขออีก1แชร์แม่สำเนาจะได้เป็น130ตอนนี้129แล้วแต่ว่ายอดกดถูกใจนี่น้อยหน่อยแค่16คนก็ฟังชัดนะครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณแม่พรชัดนะเอามาดูเพลงนี้ครับว่ามันจะแตกต่างกันไหมอ้าวไปดูเพลงของนี่ครับนักขมลครับนี่ชัดขึ้นมาไหมครับนี่คือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะว่าอสมทเขาจะตั้งมาตรฐานไว้ให้แล้วเต็มไปแล้วนี่คือเพลงของนักขมลครับแนะนำเข้ามาบอกว่าขอไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้อ่านข้อความบางทีผมไม่ได้อ่านแล้วเนี่ยก็พิมพ์ให้ผมหน่อยอีกหนึ่งก็ได้นะพิมพ์เอาถ้าเซ็นสติ๊กเกอร์เขา

ู้ฟังเราจะแจกเสื้อแล้วมาสนุกกันนะครับคุณผู้ฟังอย่างไรวันนี้ผมเชิญชวนให้แม่ๆครับรักษามาตรฐานรายการเราเอาไว้ให้ได้ดังต่างกันนะฮะคุณณัฐนนท์บอกดังต่างกันเพราะนั้นเดี๋ยวคุณณัฐนนท์ก็ไปดูการมิกเพลงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอาจจะมิกเบามานะครับแล้วก็เปิดใน YouTube ด้วยมันก็เลยแถมให้อีกซิกเลยครับคุณผู้ฟัง140เลยครับคุณผู้ฟังป้า140ขอบคุณมาก

เวลาเอามาลงในยูทูบแล้วบางทีเสียงดรอปไปก็มีนะไม่ได้ตรวจสอบเรากลับไหว้วอน1,600แล้วนะครับคุณฟังไม่แน่นะไม่พอนะพี่ฟ้ายังอยู่นะไม่แน่ครับแน่สำเนาครับนี่ตอนนี้มัน1,600แล้วอ่ะไม่แน่ครับ

0: ให้เวลาสปอนเซอร์เพื่อที่จะขึ้นมาแจกเสื้อนิดเดียวอย่าไปไหนนะครับเพื่อฟังเสื้อตัวสุดท้ายรางวัลสุดท้ายแล้ว
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปร

0: ายเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอปร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5สารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039-434-474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนท์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนท์รับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655030

0: 1635
1: เอาละครับคุณผู้ฟังเรามาแจกเสื้อตัวที่2นะครับคุณผู้ฟังช่วงแจกเพลงใหม่ใส่เสื้อซินมานายแม่พัดอยู่นะครับเอาช่วยกันครับคุณผู้ฟังได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่สำคัญมาเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่วรรณาเป็นกำลังใจให้กับดีเจสัญญานี่แหละนะครับลูกทุ่งพลังใจและลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันเป็นกำลังใจให้กับอสมทจันทบุรีเพลงของศิลปินท่านใดที่ผมยังไม่ได้เปิดให้พิมพ์ข้อความเข้ามาเลยนะครับผมไม่อยากให้พลาดศิลปินไปแม้แต่เบอร์เดียวนะครับของคุณโสภาเปิดให้ไปแล้วนักขมลเปิดแล้วพี่ฟ้าเปิดแล้วแม่พรเปิดไปแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ครบก็ไม่เป็นไรเอ้าพิมพ์คำว่าซินมานายเสื้อตัวที่2ครับที่จะมอบให้มันเป็นเสื้อมาสุจันครับคนอ้วนใส่แล้วผอมคนผอมใส่แล้วอ้วนคนขี้เรยางดีเจสริยาใส่แล้วเท่เถิดใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากใส่ใส่แล้วดูดีเนื้อผ้าดีดีจริงๆไม่ดีไม่แจกไม่เจ๋งคุณแม่วนาไม่เอาให้อยู่แล้วนะครับเกมง่ายๆพิมพ์คำว่าซินมานายเลยเพลงเนื้อเพลงจบนับ1 2ครับดนตรีจบนับ3ข้อคำว่า3ปั๊บข้อความของใครขึ้นมาซินมานายรับเลยง่ายๆแบบนี้เองนะครับทุกท่านเกมนี้ต้องพิมพ์เก่งส่งให้ไวยืนให้ได้นานๆแล้วเสื้อซินมานายจะเป็นของคุณไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะครับมีที่เดียวที่ลูกทุ่งพลังใจเท่านั้นเนื้อผ้าเขาดีดีจริงๆสีสันสดสวยโอ้มากมายพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะครับคุณผู้ฟังไปเลยไปเลยไปเลยเริ่มเลยลุยนาทีนี้ไม่รอใครแล้วความมันไม่เคยปราณีใครดูใครจะเคลียร์ใครใครจะเคลียร์ใครแม่พรมาแม่เก้งเคลียร์เลยครับเอาละครับแม่พรมาแม่เก้งเคลียร์อีกมังกรมา

0: ไปด้วย
1: เคลียร์รุนเลยใครมาแม่เก่งเคลียร์หมดปะเนี่ย
0: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
1: มาแล้วแม่พรมาแล้ว
0: คิดเสียว่าบุญเก่าไปกลับ
1: มาก็แม่เก่งเคลียร์อีกน้องอ้อยน้องอ้อยมาหนุ่มเมืองย่าโมมาแม่พรมาหนุ่มเมืองย่าโมมานักขมลมาแม่เก่งเคลียร์อีกโอ้แม่เก่งครับเอามาใหม่

0: ูไปดิมาละเด้อเพ่นเจ้า
1: ไม่ใช่ละท่านน้องแหละพี
0: ่โอ้เรียกว่าบรรยายสนุกบรรยายจนเหนื่อยแล้วครับวันนี้สนุกมากๆดูครับไม่แน่ครับไม่แน่แม็กเก้อาจจะหมดแม็กก็ได้อาจจะหมดแม็กก็ได้เพลงยังไม่จบเพลงยังไม่จบรบยังไม่จบห้ามนับศพจับปลาเพราะท่านคือน้องอย่าเฝ้านับโตปลาแข่งกันนะมันดาสิ

ซักแปรมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่พัดแม่พัดป้าสมอยู่ไหมนี่เงินบ่มีซักแปรป่ะนะมากหลาย

0: 1,800 แล้ว 1,860 แล้วโอกาสแตกมีเยอะก็ไม่พอครับโอ้โหแม่เก้งครับโหดมากวันนี้เกิดมาเพื่อฆ่าเลยครับเอาไปน้องอ้อยมาเอาแม่สำเนามาใหม่แม่พรมาแม่สำเนามาน้องอ้อยมาแม่สำเนามาแม่ผัดมาครับฟ้ามาแม่ผัดมาสำเนามามังกรมาน้องอ้อยมาน้องบนมาแม่เก้งเคลียร์หมดเลยครับคุณผู้ฟังหลุดไปหมดแล้วมาใหม่ดูแม่เก้งโหดร้ายมากโอ้โหแม่เก้งโหดร้ายมากแม่เก้งร้ายจริง
1: ๆเพื่อนเพื่อนต้องล้มต้องวีวีปลาลงหน้าดีแม่สีแต่น
0: โอ้โหโอ้ยวันนี้เอ้าโอ้มีมังกรสู้ไม่ไหวแล้วมีมังกรแล้วแม่เก้งเล่นดักฆ่าเลยเพลงนี้จบไม่แน่นะแม่พรพี่มังกรนะเพราะว่าจะแตกเลยก็ได้ครับโอ้วันนี้แตกอีกแล้ว

0: ื่องฟังดูสามจะเป็นใครสุดยอดมันมากคุณผู้ฟังวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นสำเนาผาสุ
1: กกลับมาติดตามรายการ
0: สำเนาได้นะครับคุณผู้ฟัง
1: จบข่าว
0: สำเนา
1: ชั่วโมงหน้า
0: ได้ๆๆ
1: ติดตามรายการสรุป
0: จะจบไปไหนจะจบอะไรกันนักกันหนาข่าวนี่เดี๋ยวตีเลยนี่โอ้ยินดีกับแม่สำเนาครับโอ้โหแม่สำเนานี่แกไม่ค่อยเล่นนะแกพิมพ์ไม่ค่อยถูกโอ้แม่สำเนาเก่งมากเลยคนนี้โอ้เยี่ยมเอ้าวัดดวงกันไปเรียบร้อยครับมาถึงก็ด้วยแรงแห่งรักของแม่พรเลยครับโอ้เพลงสนุกเลยไปกอดหมอนนอนหนาว

0: มากครับ
1: แต่ว่าแม่เก้งนี่ร้ายใจร้ายแม่เก้งอะแม่เก้งใจร้ายมากคนอื่นมาแกเคลียร์หมดขึ้นมาเคลียร์หมดเคลียร์หมดโอ้มาแล้วมาแล้วขอบคุณหลายๆเด้อด้วยแรงแห่งรักน้องออย

องอ้อยชอบพี่มังกรชอบน้องอ้อยน้องออยชอบเพลงนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือยินดีกับแม่สำเนาด้วยนะคะเสื้อซินมานายตัวที่2เก่งมากแม่สำเนาวันนี้สุดยอดเลยครับนี่ครับแม่พาแม่พรด้วยยินดีด้วยอยู่ด้วยกันครับสนุกมีความสุขครับคุณผู้ฟังครับ

ทำบุญเยอะเลยได้นี่นี่นี่นี่นี่แต่ครับผมบอกให้ช่วงเนี้ยบอกให้แม่สำเนาเนี่ยทำบุญเยอะๆบอกไปเลยทำบุญเลยงานสีดำแม่สำเนาก็ไปงานเลี้ยงโรงทานก็ไปให้ทำบุญเยอะๆดีที่สุดไม่มีอะไรที่ทำให้เราสบายใจด้วยการทำบุญทำบุญด้วยและให้แม่สำเนาทำทานด้วยนะจะทำแต่บุญอย่างเดียวทานนี่คือการให้

0: ไพวัน
1: ด้วย
0: ได้รับเสื้อซิมานายมาหลายตัวแล้วค่ะสนุกกับวันอาทิตย์นะคะนี่แม่ไม่เก่งไม่เก่งไม่ต้องห่วงไม่เก่งเก่งไม่เก่งก็เก่งนะไม่เก่งก็มีทักษะในการเล่นเล่นเกมเสื้อเลยนี่จังหวะแม่เข้าใจจังหวะในการส่งแล้วก็รู้ว่าจะส่งอย่างไรอะไรเงี้ยเกือบไปแหละช้าแป๊บเดียวก็ไม่เก่งเท่าเลยแหละเมื่อกี้เนี่ยไม่เก่งเก่ง

ี้ได้ติดต่อกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะเพื่อแรงแห่งรักนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปฟังรักเข้าไส้ขอกันไว้นานแล้วน้องอ้อยนี่นะครับคุณผู้ฟังเอาฟังเพลงน้องอ้อยกันหน่อยเพลงนี้ส่งให้คนชื่ออ้อยทั่วประเทศไม่ได้เจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งมอบให้คนชื่ออ้อยทั่วประเทศและก็ทั่วโลกฟังนะครับส่วนคนไม่ชื่ออ้อยก็อย่าน้อยใจเดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวร้องให้

ได้ไปแล้วครับส่วนใหญ่ที่ผมดูนี่ก็จะได้กันทุกคนแหละครบแล้วล่ะมาเลยครับก็จะฟังรักเข้าไส้รออยู่แล้วนะถือว่าเป็นงานเพลงของลีโอที่ลูกทุ่งพลังใจเรามีโอกาสได้นำเสนอผมว่าเกือบทุกครั้งเลยนะ

2,350แล้วครับโอ้ยดีไม่ดีอาจจะถึง 2,500 นะนี่ได้เยอะมากครับแชร์เนี่ย140พอใจแล้วครับแล้วก็ยอดคอมเมนต์ก็เกินพอใจแล้วครับตอนนี้2,350ครับโอ้เยอะมาก

และจะดูแลให้ครับยิ่งอสมทนี่ผมจะไม่ให้พลาดเลยอยากให้นำเสนอของศิลปินที่ท่านชอบเป็นการช่วยศิลปินด้วยครับนอกจากให้ FC มีความสุขแล้วก็ศิลปินเขาก็มีโอกาสได้เสนองานเพลงขึ้นหลักขึ้นใหญ่แล้วครับเมื่อวานเนี่ยน้องได้รับรางวัลกตัญญูกตัญญูตาเหรอฮะสดสดออดิโอเนี่ยนะอ๋อเอายินดีด้วยกับน้องลิโอข้อมูลจากแม่พานนะครับรางวัลกตัญญูตาครับนี่ลิโอได้รับรางวัลไปนะครับขอบคุณข้อมูลจากแม่พรนะครับรักเข้าไส้ของลีโอเนี่ยเรียกว่านักร้องที่รับรางวัลอะไรนะอะไรกตัญญูตานะโอ้ดีใจแทนนะครับ

จะได้เห็นความเป็นลีโอที่ใกล้ชิดแล้วก็ได้เห็นอะไรต่างๆของ FC

0: ครบออนครบทางด่วนสำหรับพืชสูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ข้างใหญ่มีวางขาย
2: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็นสารอาหารบำรุงพืช

0: ที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวหยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวหยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวหยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไรสนิพิวโทร039-397-148ด่วนจ้า
1: เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับ
0: มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว
2: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการจบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง M

ด้วยใจรักมั่นตลอดไปครับนี่รักสาวเมืองจันนะครับคุณผู้ฟังสมทรงบุญล้อมจังหวัดตราดครับขอบคุณมากมาย เอาละครับคุณผู้ฟังญาติแฟนรายการครับเรามาสรุปกันครับว่าใครได้อะไรกันบ้างครับลูกทุ่งพลังใจและลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ครับประจำวันอาทิตย์ที่19นะครับคุณผู้ฟังกรกฎาคม2569ครับเสื้อตัวที่1หนุ่มเมืองยะโมได้แล้วก็มอบต่อให้กับรายการไว้นะครับเพื่อที่จะมอบให้กับคนที่ยังไม่ได้ครับเสื้อตัวที่2คุณแม่สำเนาเป็นคนได้นี่คุณแม่สำเนาก็นานๆจะได้เอาละครับจับผู้ที่โชคดีมาสักครู่นี้นะครับจับมาเบอร์เดียวนี่น้องเกตเป็นคนจับได้หมายเลข4นะครับคุณผู้ฟังน้องเกตหมายเลขแต่น้องเกตจำแม่นเลยนะผมก็ยังจำไม่ได้มองเกตบอกน้องคนเล็กน้องคนเล็กน้องเกตบอกเดินมาดูเป็นน้ำปั่นได้ยินดีกับน้องน้ำปั่นนะครับได้หมายเลข4เลยปากกาสีแดงเลยนะโอเคยินดีด้วยนะครับน้องน้ำปั่นแล้วก็ขอขอบคุณพี่เกตนะครับหนุ่มเกตบ่าวเกตเรานี่แหละนะครับเป็นผู้ที่นำความโชคนำโชคให้กับคุณผู้ฟังจากกันด้วยดีเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วจากกันด้วยดีเปิดแล้วตอนที่ทวงมาก็จะมีลุงสิทธิ์นี่แหละกับเพลงเก่าแกงหางแมวที่ทวงมานี่นะเพลงรักแร้งเดือน5กับลุงแอดนี่นะโอเคโอเคแล้วก็ภรรยาของหนุ่มของขุดช่วงนี้ยุ่งมากอาจารย์ฝนตกแล้วก็ต้องลงทะเลใช่ไหมมันจับปลาลำบากใช่ไหมโอ้มีปัญหาเยอะเลยนะเนี่ยการจับปูจับปลามันลมด้วยมันอะไรด้วยนะเอาไม่เป็นไรเพลงอะไรก็ได้แต่ว่าฟังอาจารย์ได้ไม่ค่อยปฏิปต่อประมาณนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวฟังอะไรแบบเนี้ยโอเคครับไปรักแร้งเดือน5ดีไหมครับลองดูนี่เลยครับรักแรงเดือน5ไม่ใช่มาละใช่ต้องใช่ดิไม่ใช่ก็ต้องใช่ดินะครับแม่น้องน้ำปั่นโชคดีนะนี่กำลังจะเข้าไปบ้านพอดีเลยน้องอ้อยก็ขอนะเพลงเนี้ยหนุ่มมังกรก็ขอครับหลายคนขอลุงแอดป้าเขียวป้าหมีลุงสิทธิ์ครับนี่ลุงพรเนี่ยก็ชอบเล่นเก่าๆเนี่ยเพลงเก่าแกงหางแมวด้วยนะโดยเฉพาะลุงสิทธิ์แหลมสิงห์ขอบคุณมากสามียามนี่บอกว่าฟังร่วมด้วย

ลอดเพลงอะไรก็ได้ขอเป็นเสียงอาจารย์สาวตอกน้องมาแล้วนะครับสาวตอกน้องนุ่มตอกน้องเป็นคนขับสาวตอกน้องเนี่ยก็เป็นคนฟังรักแรงเดือน5เพลงนี้กลายเป็นเพลงชื่นชอบของแฟนเพลงไปแล้ว

0: เพลงนี้ไม่เพราะเอาเพลงไหนไม่เพราะเพลงนี้เหรอ
1: มองลืมร่มร่มเงาใต้ต้นสะเดา
0: เวลาน่าจะไม่ทันแล้วล่ะนะแม่สำเนาจ๋า
1: น้ำแห้ง
0: ไปฟังกลางคืนเลยกลางคืนยิงยาวยิงยาวกลางคืนยิงยาวลูกทุ่งพลังใจและลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันครับขอบพระคุณแม่แม่ FC ทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจากนาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายครับเรียกว่าไม่ทิ้งกันส่งทั้งสติกเกอร์คอมเมนต์ข้อความต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับทำให้เราได้แชร์ถึง140แชร์ครับในขณะที่ยอดคอมเมนต์ของเรา 2,588 ครับ 2,600 นี่น่าจะได้ไหม 2,591 แล้วครับตอนนี้ 2,600 น่าจะได้นะก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเกือบ 3,000 น่ะโอ้ถือว่าเยอะ

สอบถามเพลงสุดท้ายครับระหว่างน้องโอที่รักกับรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยเนี่ยจะฟังเพลงไหนดีไม่ฟังเพลงคนละครึ่งฟังเพลงคนละครึ่งน้องโอที่รักครับนี่น้องโอที่รักสักครึ่งหนึ่งรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยสักครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะจัดรายการแบบนี้ก็มีเหรอมีอะไรที่คนอื่นไม่ทำอะไรลูกทุ่งพลังใจทำน้องโอครับน้องโอตอนนี้ดังไปทั่วแล้วครับโดยฝีมือการประชาสัมพันธ์แล้วก็ PR ของมังกรสุดยอดมากพี่มังกรครับตามขอทุกสถานีในประเทศไทยบางสถานีก็บอก

ถ้าไปรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยนิดหนึ่งพอหอมปากหอมคอแล้วก็ลาเลยนะครับทุกคนแบบนี้ก็มีเหรอดีเจสยามมีอะไรที่คนอื่นไม่ทำอะไรลูกทุ่งพลังใจทำ

0: ณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ร้าวเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็น34รายพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตแล้ว126ปากคาดได้ผลพิสูจน์หลักฐานเร็วๆนี้เปิดช่องจราจรวงเวียนใหญ่ฝั่งขาเข้า3ช่องแล้วเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องที่เช้าพรุ่งนี้ลุ้นแชมป์บอลโลก2026ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมส่วนทีมอันดับ3เป็นของทัพสิงโตคำรามอังกฤษหลังไล่ถล่มฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เป็นผลงานที่ดีที่สุดของอังกฤษในฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1966ภารกิจเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านด้านสื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกอนุทินใช้คำภาษาจีนเจี้ยโหยถึง4ครั้งในการกล่าวปาฐกถาเจี้ยโหยไทกว๋อเจี้ยโหยซื่อฉวนเจี้ยโหยจงกว๋อเจี้ยโหยห่าวเพิงโหยสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนะธนากุลนะคะพร้อมข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบัน

0: ันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น34รายแล้วค่ะโดยศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวประจำวันนี้ช่วง 9:00 น.รวมทั้งหมดมีผู้ประสบเหตุ77รายนะคะกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัว23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักใน ICU 13รายพักในวอร์ดแล้ว10รายด้วยการตึกผู้ป่วยทั่วไปและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล7รายค่ะล่าสุดเคสที่7คือนางสาวอภิญญาสุขทองทาขออภัยค่ะสุขทองสาอายุ20ปีผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา 5:00 น.ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ค่ะทำให้ผู้เสียชีวิตยอดณตอนนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนคดีเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวว่าล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว126ปากด้วยกันส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาเร็วๆนี้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ห่วงใยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งก็ทำให้เมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเที่ยงคืนของวันที่12ผู้เสียชีวิต34รายได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานงานและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทของลูกจ้างผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บให้ได้รับกองทุนทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวกาญจนาภูลแก้วเปิดเผยว่าเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต22รายเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33นะคะทายาทก็จะมีสิทธิ์ในการรับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขกฎหมายมีผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยค่ะทายาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมค่ะ
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้อีกที่หนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ทางผู้อำนวยการเขตนายศักชัยสิริวันนางสาวปานทิพย์ชาวปลายนาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยรามคำแหง207นะคะก็ไปตรวจสอบในพื้นที่ค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้เสียหาย4หลังคาเรือนนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันค่ะทางเขตก็ได้จัดตั้งจุดอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นพร้อมกับให้คำแนะนำด้านเอกสารหลักฐานในการขอความช่วยเหลือจากทางราชการนะคะซึ่งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีนะคะก็มีแมวนะคะที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศก็นำแมว17ตัวที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้แมวทุกตัวอยู่ระหว่างการพักฟื้นตรวจสุขภาพแล้วก็รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะรับอุปการะแมวนะคะก็ขอความกรุณาให้ทางศูนย์สุนัขได้ดูแลสุขภาพแมวรวมถึงดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นทายาทของเจ้าของก่อนนะคะเพื่อจะทำดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะรับอุปกรณ์ก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจ BKK Adopter นะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่023287460กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะจากเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วค่ะแล้วก็ต้องปิดการจราจรแถววงเวียนใหญ่ไปนะคะล่าสุดค่ะทางเพจกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งนะคะตามที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการเปิดการจราจรตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เปิดช่องการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่ขาเข้านะคะใน3ช่องทางด้วยกันโดยเพิ่ม

0: ความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ค่ะไปใช้เส้นทางถนนลาดย่าทดแทนโดยจะเปิดช่องทางการจราจรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการก่อสร้างเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมา

0: 25 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: อเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะไปที่ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูนะคะซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกค่ะตั้งขึ้นมาปี2530นะคะภารกิจสำคัญก็คือการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ศึกษาวิจัยหมีแพนด้ายักษ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากของจีนภายใต้การออกแบบพื้นที่ที่มีระบบนิเวศใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์แล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าพร้อมกับรับฟังบรรยายภารกิจผลการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการวิจัยด้านชีววิทยาสุขภาพศาสตร์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมในการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดนะคะจากนั้นนายกไปที่ศาลเจ้าสามก๊กค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กนะคะก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของยุคสามก๊กและเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะโอกาสนี้ก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าเล่าปีขงเบ้งนะคะอัครมหาเสนาบดีแห่งจกกแล้วก็เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในศาลเจ้าด้วยค่ะต่อจากนั้นนายกและคณะก็เดินทางไปที่วัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนนะคะโดยนายกได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมกับรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นนาและบทบาทสำคัญของวัดรวมถึงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าจื้อซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์นี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะนายกรัฐคณะก็จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานานาชาติช่วงหลิวนครเฉิงตูไปยังกรุงปักกิ่งค่ะโดยมีนายอินเฮอร์จินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนให้การต้อนรับพอช่วงเย็นนะคะ 17:30 นค่ะนายกก็มีกำหนดการจะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยนะคะพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารในเรื่องความร่วมมือทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมสำนักงาน CP Center นะคะเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมอง

0: และประสบการณ์ในการทำธุรกิจในจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีนค่ะ
1: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกรัฐมนตรีของไทยใช้ภาษาจีนจีโหยในการปาฐกถาสะท้อนถึงความจริงใจค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนก็ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนค่ะโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีที่เป็นการสะท้อนความเป็นมิตรและใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่นะคะได้เลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีมาพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหยติดต่อกันถึง4ครั้งซึ่งเจียโหยที่ว่านี้นะคะก็มีเจียโหยไทกัวเจียโหยซือฉวนเจียโหยจงกัวและเจียโหยห่าวผึ่งโหยค่ะซึ่งก็แปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยสื่อเสฉวนระบุว่าถ้อยคำนี้สะท้อนถึงความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนค่ะรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและการได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่กับการร่วมมือกันในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคู่ค้าในทุกมิติทางด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนการที่สื่อจีนเลือกนำเสนอถ้อยคำที่สะท้อนมิตรภาพและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ได้เติบโตเฉพาะในระดับนโยบายค่ะแต่ยังได้รับการรับรู้การตอบรับจากประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
0: วันนี้นิดาโพนะคะเปิดเผยผลสำรวจเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายค่ะจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าเรื่องที่1ก็คือเรื่องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาตัวอย่าง 94.05 ระบุว่าอันตรายมากนะคะเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.14 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.81 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติตัวอย่างร้อยละ 81.76ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.20 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.29 ระบุว่าอันตรายมากค่ะส่วนเรื่องที่5นะคะที่ประชาชนมองว่าต่างชาติผิดกฎหมายมาทำแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยค่ะอันดับ6คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใดที่1จำนวนมากจนกลายเป็นหรือเกือบจะเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติเรื่องที่7คือการทำงานของต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงานเรื่องที่8การเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะส่วนพฤติกรรมผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่เคยพบเห็นด้วยตนเองพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.95 ระบุว่าไม่เคยพบเจอพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติรองลงมาร้อยละ 26.11 ระบุว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาร้อยละ 25.88 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยเพื่อเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยร้อยละ 20.92 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นใช้นามสกุลองค์กรหรือว่าบริษัทค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายร้อยละ 67.10 ระบุว่าการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรองลงมาร้อยละ 59.31 นะคะระบุว่าบทลงโทษตามกฎหมายไม่รุนแรงร้อยละ 52.21 ระบุว่านโยบายของรัฐหรือกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของแรงงานนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้มาออกมาชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติจนถึงปี70เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรอง

0: ฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมติของครม.ที่เห็นชอบการขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึง11ธันวาคมปี70เพื่อเป็นการปกครองเศรษฐกิจและการลดภาระเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการค่ะซึ่งใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กำลังทยอยหมดอายุในช่วงปลายปีนี้หากไม่มีการขยายเวลาก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เพิ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ทั้งภาคการผลิตการก่อสร้างบริการเกษตรกรรมในทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญค่ะเพราะยังคงเป็นแรงงานที่มีความต้องการสูงรัฐบาลก็ออกมาตรการล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานช่วยให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนบริหารกำลังคนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดสายงานผลิตหรือว่าปิดกิจการชั่วคราวซึ่งช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันขยายเวลาจะมีการเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบนำเข้าเมืองแรงงานเถื่อนและภาคธุรกิจจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานค่ะโดยรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วงการเจริญพันธุ์ก็มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายอุ้มบุญให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล นะคะสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงค่ะก็ประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะความเห็นของทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาตามกันต่อคดีฆาตกรรมสยองตัดคอตัดเจ้าโลกหนุ่มวัย35ปีคากระท่อมที่อุดรธานีค่ะล่าสุดตำรวจยืนยันพบหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็แจ้ง2ข้อหาหนักกับนายทุ่งขณะที่เจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะความคืบหน้ากรณีนายสมศักดิ์ธรรมวาปีหรือว่านายต่องอายุ35ปีซึ่งถูกคนร้ายลงมือฆ่าอย่างเหี้ยมโหดตัดคอตัดอวัยวะเพศตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าแล้วก็ถูกแทงมากกว่า7แผลเสียชีวิตที่กระท่อมนาบ้านสุขสบายอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ตามหาอวัยวะที่หายไปต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบเจอศีรษะของผู้เสียชีวิตซุกอยู่ในถังสีข้างกระท่อมของนายนิรุตหรือว่านายทุ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยมีการคุมตัวได้ใกล้ๆจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งต่อมานะคะทางกู้ภัยก็ค้นหาจนกระทั่งไปเจอค่ะว่ามีชิ้นส่วนศีรษะถูกตัดเป็น2ซี่มีการเผาจนเกรียมแล้วก็นำไปดองเอาไว้พร้อมกันกับอวัยวะเพศนะคะแล้วก็ยังพบชิ้นส่วนคล้ายสมองอยู่ในขวดดองด้วยจากการเค้นสอบปากคำใน

0: ทุ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ทราบว่าศีรษะของนายต่องนั้นมาอยู่ในกระป๋องข้างกระท่อมของตัวเองได้อย่างไรแต่เมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าจากการไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าตัวของนายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะนายทุ่งก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยมารดาของนายทุ่งค่ะชื่อว่านางบุญเพ็งเดินทางมาพูดคุยกับลูกชายแต่ลูกชายก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือมีการสาบานต่อหน้าพระส่วนตัวลึกๆคนเป็นแม่เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ทำแต่ด้วยหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นก็ถือว่าก็เชื่อว่าลูกชายคงจะก่อเหตุจริงค่ะยอมรับว่าลูกชายป่วยจิตเวชหลังจากที่เป็นโรคฉี่หนูเคยเสียชีวิตแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาก็หันไปดมกาวเสพยาอย่างหนักก็ไปสร้างกระท่อมให้อยู่ที่นาเพราะว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ด้านพันตำรวจเอกพงพันนาขวาผู้กำกับการสภ.บ้านดุงเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่านายทุ่งผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่พบในกระท่อมจึงเชื่อแน่ชัดนะคะว่าเป็นผู้กระทำเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพราะเป็นหลักฐานที่มัดตัวในการดำเนินคดีกับนายทุ่งได้อย่างแน่นอนเตรียมตัวดำเนินคดี2ข้อหาหนักค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนากับปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
1: ส่วนกรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารลิมปาพรอายุเก่าแก่ประมาณ55ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนานะคะล่าสุดทีมข่าวก็สอบถามความคืบหน้าไปยังพันตำรวจโทกิจยังมีรองผู้กำกับการสน.คลองตันค่ะบอกว่าเบื้องต้นโครงกระดูกเป็นหญิงไม่ทราบอายุค่ะจากการสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลนะคะว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาหรือว่าส่งคืนญาติดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ร่วมสร้างวิหารแห่งนี้และอายุกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมาเท่าๆกับอายุของวิหารนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้นำกระดูกส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถสกัด DNA มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหรือตามหาญาติได้หรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตนเป็นญาติผู้เสียชีวิตซึ่งหากไม่พบญาติก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนค่ะพันตำรวจโทกิจบอกว่าโลงศพสีแดงแล้วก็พานที่พบพร้อมกระดูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณไสนะคะแต่ว่าเป็นโลงจำปาแล้วก็เป็นพิธีศพในยุคสมัยนั้นค่ะตำรวจคลองตันยืนยันว่าโครงกระดูกใต้วิหารวัดท่าทองไม่เกี่ยวคุณไสพบเป็นโครงกระดูกอายุหญิงอายุ55ปีนะคะคาดว่าเป็นคนบริจาคเงินสร้างวิหารค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกค่ะตีสี่ในเช้าวันพรุ่งนี้รอลุ้นนะคะว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะผลงานของอังกฤษก็ทำได้ดีนะคะก็เป็นอันดับ3หลังจากถล่มฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4ค่ะไปติดตามข่าวกีฬากันค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษพบฝรั่งเศสครึ่งแรกอังกฤษนำไปก่อน4ประตูต่อ0ได้ประตูจากเดคลันไลส์นาทีที่3เอสลีย์คอนซานาทีที่18บุคโยซากานาทีที่37และนาทีที่45บวก2ครึ่งหลังฝรั่งเศสไล่ตามมาได้3ประตูต่อ4จากคิลียันเอ็มบัปเป้นาทีที่48บรัดเลย์บากุล่านาทีที่54และเอ็มบัปเป้นาทีที่66ท้ายเกมนาทีที่87ซากายิงจุดโทษให้อังกฤษนำ5ประตูต่อ3แต่อุสมานเดมเบเล่ยิงไล่มาได้ประตูที่4ที่นาทีที่90บวก6ก่อนที่2นาทีจูดเบลลิงแฮมยิงประตูปิดท้ายให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกไปครองหลังจบเกมบุคาโยซากาฮิโร่เจ้าของแฮตทริกในเกมนี้เปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าจบรายการให้ดีที่สุดหลังผิดหวังจากรอบรองชนะเลิศพร้อมยกให้ครึ่งแรกของเกมนี้เป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกจนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ด้านโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยกย่องสภาพจิตใจของลูกทีมหลังผ่านความผิดหวังในรอบรองชนะเลิศโดยระบุว่าทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกพร้อมหวังว่าในอนาคตนักเตะจะภาคภูมิใจกับเหรียญรางวัลแรกของอังกฤษในฟุตบอลโลกในรอบ60ปีและผลงานดีที่สุดนอกประเทศนับตั้งแต่คว้าแชมป์เมื่อปี1966ด้านดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับผลงานครึ่งแรกเป็นผลงานที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดจากเตรียมทีมไม่ดีพออย่างไรก็ตามเดชองชื่นชมปฏิกิริยาของนักเตะในครึ่งหลังพร้อมกล่าวว่าการทำงานร่วมกับนักเตะตลอดทัวร์นาเมนต์เป็นการเดินทางที่สวยงามส่วนคู่ชิงชนะเลิศคืนนี้ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเวลา

0: 4 นาฬิกาโดยทีมชาติสเปนของหลุยส์ เดอาฟูเอนเต้ผ่านเข้ารอบชิงด้วยการเอาชนะฝรั่งเศส2-0มีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับซึ่งเสียเพียงประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์รวมถึงแดนกลางที่มีโรดรีเข้ามาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมคอยควบคุมจังหวะเกมร่วมกันกับฟาเบียน รุยส์ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับอามินยามานดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบันอย่างไรก็ตามสเปนต้องตรวจความฟิตของยามานก่อนถึงช่วงสุดท้ายหลังมีอาการบริเวณต้นขาซ้ายและพลาดการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ขณะที่เปโตรบอโรมีอาการกล้ามเนื้อตึงแต่เดลาฟูเอนเต้ระบุว่าอาการไม่รุนแรงยังถูกคาดหมายว่าจะพร้อมลงสนามด้านอาร์เจนตินาของลีโอเนลสกาโลนี่ผ่านอังกฤษในรอบรองชนะเลิศและเก็บชัยชนะครบทั้ง7นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยสกาโลนี่มีขุมกำลังครบทั้ง26คนเกมรุกอย่างนำโดยลีโอเนลเมสซี่ซึ่งทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์โดยมีฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสเป็นตัวเลือกในแดนหน้าขณะที่แดนกลางมีเอนโซเฟอร์นันเดสกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นัดนี้จึงเป็นการพบกันระหว่างเกมครองบอลและเกมรับที่แข็งแกร่งของสเปนกับประสบการณ์และสภาพจิตใจของแชมป์เก่าอาร์เจนตินาโดยสเปนลุ้นแชมป์โลกสมัย2ส่วนอาร์เจนตินาต้องการเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่บราซิลปี1962ที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จอัปเดตดาวซันโวฟุตบอลโลก2026โดยคิลิยานเอ็มบัปเป้โชว์ฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว2ลูกในเกมนัดชิงอันดับ3ทำให้นำเป็นดาวซันโวทำไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกด้วยจำนวน22ประตูและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไป8ประตูทำประตูสูงสุด21ประตูแต่ยังเหลือเกมในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ยังมีโอกาสขึ้นเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลก2026และเป็นดาวซันโวตลอดกาลฟุตบอลโลกเฟื่องวันนี้นะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะ4:00โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็มีการสร้างสีสันความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยมาเป็นกูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่หญิงลีเสือดำกับไทเกอร์เสือโคร่งให้ทั้ง2ตัวมาลุ้นนะคะว่าเลือกใครในการชนะการแข่งขันในปีนี้หญิงลีค่ะสวนสัตว์นำกล่องซ่อนอาหารเอาไว้นะคะก็บรรจุอาหารโปรดของหญิงลีปรากฏว่าหญิงลีเลือกเป็นทีมชาติสเปนค่ะส่วนไทเกอร์นะคะก็มีการซ่อนอาหารไว้ใต้ลูกฟุตบอลไทเกอร์เลือกเป็นทีมอาร์เจนตินาเตะเข้าโกเป็นทีมแรกก็ลุ้นกัน4:00นะคะว่าใครจะได้แชมป์บอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทร์

0: นทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มขอดจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: M ขอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะตอนนี้รอสายต่ออาจารย์บ้วนอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนวันนี้นะคะก็ที่เตรียมที่จะพูดคุยกับอาจารย์บ้วนเลยค่ะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมีคำถามที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วมาก็เตรียมถามให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็นอกนั้นก็มีคุยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมหากรรมพืชสวนโลกประจำปี2572ด้วยเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์บ้วนกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนแรกแต่เห็น30กว่านาทีแล้ว
0: ค่ะ
1: นึกว่าวันนี้ไม่มีรายการซะแล้ว
0: โอ้อาจารย์ค่ะถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นเนี่ยต้องแจ้งอาจารย์ก่อนล่วงหน้านะคะจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นค่ะถ้ามีแบบนั้นนี่อาจารย์ต้องรู้คนแรกล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์บอกขวัญมาตั้งแต่เนิ่นๆเลย
1: คืออย่างนี้คุณขวัญ
0: ค่ะ
1: วันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณขวัญ
0: ค่ะเรื่องอะไรคะ
1: ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียน้ำตาเยอะไหม
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่เลยเหรอ
0: ไม่เสียเลยค่ะ
1: โอ้ผมร้องไห้ทั้งอาทิตย์เลย
0: อาจารย์เสียใจเรื่องอะไรคะ
1: ไม่ได้เสียใจมันไหลออกมาเอง
0: อ้าวเป็นเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าผมฟังข่าวน้องเนเน่
0: ค่ะ
1: น้องเนเน่รอย่อ
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็เฝ้าดูคลิปของเธอน
0: ะ
1: รวมทั้งคลิปที่ฝรั่งเจ้าของเพลงร็อกหรือว่าร็อกเกอร์มืออาชีพระดับโลกวิพากษ์วิจารณ์คลิปของเธออะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็เ

0: ปลื้มใจแล้วผมก็ร้องไห้น้ำตาไหลมาเองนอนอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นหรอกแต่ก็มาบอกแฟนรายการทีนี้ที่ผมชวนคุณขวัญมาคุยเรื่องนี้
1: ค่ะ
0: เพื่อจะย้ำว่าไอ้ปรัชญาที่ผมเคยพูดถึงคำว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตขอให้คิดว่าเป็นสิ่งดีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็นึกถึงน้องเนเน่หลายคน

0: และเรียนอะไรอะไรทางวิชาการก็เต็มหมด
1: ค่ะ
0: เหลืออย่างเดียวก็คือวิชาดนตรีโดยเฉพาะกีตาร
1: ์ค่ะ
0: จับกีตาร์3วันเล่นเป็นเพลงได้รู้สึกเลยว่าชอบเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลิขิตฟ้าแต่ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าในอดีตให้ฟังประกอบนิดหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเผื่อว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐฟังผมอยู่นะผมอยากจะฝากให้ท่านไปตามตัวบุคคล2คนนะ
1: มีใครบ้าง
0: คนหนึ่งคือคุณจอน
1: ค่ะ
0: นะผมไม่รู้จอนไหนแล้วนะอีกท่านหนึ่งถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะเป็นสุภาพสตรีน่าจะชื่อคุณทริสพราม
1: ค่ะ
0: เป็นชาวเดนมาร์ก
1: อ๋อที่มอบกีตาร์ให้เน่ๆ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนนี้เป็นคนที่เอากีตาร์แล้วไม่ได้โยไม่ได้ส่งมาให้นะ
1: ค่ะ
0: มาให้ถึงตัวเลย
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมผมว่าถ้าไม่มีคนสองคนเนี้ยเธอก็อาจจะเป็นร็อกเกอร์อยู่ที่ตลาดนาคาหรือตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ที่ภูเก็ตอยู่อย่างนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณทริสพรามชาวเดนมาร์กเนี่ยเคยพาเธอไปแสดงที่โคเปนเฮเกน
1: ค่ะ
0: เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เธอคุณจอนเนี่ยใช้ความพยายามหลายครั้งกว่าที่จะได้เข้าไปรายการอเมริกันก็อตทาเรน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่คนไทยมีสาวขึ้นอีกหนึ่งสาวนอกเหนือจากน้องลิซ่าหรือว่าจะเป็นคุณอะไรต่างๆที่ว่ามาแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราควรจะนึกถึงบุคคลเหล่านี้และก็ควรจะเรียกเข้ามาเลี้ยงข้าวสักมือหนึ่งแล้วก็มอบใบประกาศให้เขาว่าขอบคุณที่คุณมีส่วนในการช่วยสนับสนุนเด็กไทยให้ไปสู่ระดับโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่ในใจที่ผมจะพูดถึงทีนี้คุณขวัญสังเกตไหมน้องเนเน่เนี่ยเขาบอกเขาเล่นเปิดหมวกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณขวัญลองอธิบายคำว่าเปิดหมวก
1: ก็คือเป็นการแสดงสดในสถานที่สาธารณะเพื่อเปิดรับการให้เงินจะบอกว่าการบริจาคมันก็ดูแบบดูโหดหู่ไปไหมคะอาจารย์แต่เป็นการให้ค่าตอบแทนเป็นสินน้ำใจสำหรับ
0: ชื่นชม
1: เป็นแทนคำชื่นชมสำหรับคนที่แสดงศิลปะหรือแสดงการแสดงใดๆก็ตามในสถานที่สาธารณะแล้วผู้ชมเนี่ยรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ให้สินเป็นสินน้ำใจเป็นค่าตอบแทนให้กับการแสดงนั้นๆนะคะ
0: สมัยก่อนบ้านเราไม่มีนะเปิดหมวกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมไปรู้จักกับคำว่าเปิดหมวกครั้งแรกเนี่ยตอนหนุ่มๆตอนนั้นน่าจะอายุสัก30
1: ค่ะ
0: ต้นๆ นะหรือ20ไปปลายไม่แน่ใจคือมีพรรคพวกชวนไปเที่ยวยุโรปแล้วก็จากสวิตเซอร์แลนด์ก็มีช่วงหนึ่งเขาก็แวะไปที่ออสเตรีย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ออสเตรเลียนะ
1: ออสเตรียค่ะ
0: ซึ่งเรารู้อยู่ว่าออสเตรียเนี่ยเป็นดินแดนของดนตรีไพเราะเพราะพริ้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รู้สึกเรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิกก็จะที่นี
1: ่ออสเตรียค่ะอาจารย
0: ์ไปดูสถานที่ที่ถ่ายทำเรื่องนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไกด์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปตลาดจะพาไปถนนคนเดิน
1: ค่ะ
0: ให้เรางงมากสมัยก่อนเราไม่รู้จักถนนคนเดินคืออะไรโอ้พาไปดูนะแรกเห็นนะโอ้โหประทับใจมากมีคนเอาของมาขายในตรอกซอยเล็กแคบๆ
1: ค่ะ
0: และสับวางระหว่างของขายเนี่ยก็จะมีคนแบกกลองอยู่ข้างหลังนะที่เหนือกลองจะมีมือตบมือปลอมที่ตบเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเมาส์ออร์แกนห้อยคออยู่แล้วก็มือก็ดีดกีตาร์ด้วย
1: ปากก็เป่าไป
0: โอ้โหผมไปยืนดูคนนี
1: ้ค่ะ
0: ผมชอบมากเขาเป่าเมาส์ออร์แกนเขาเล่นกีตาร์เท้าเขาขยับไปขยับมาตีกอง
1: ค่ะ
0: พอจบเพลงเขาก็ตบมือโอ้โหผมอยากเก่งอย่างคนนี้จัง
1: เก่งมากเลยอาจารย์แยกประสาทสัมผัสได้หมดเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเดินไปสักระยะหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เจอฝรั่งเนี่ยเอาแคนของไทยเนี่ยแต่ไม่ได้เป่าแบบเรานะ
1: เป่าเป็นไงคะ
0: เอาหัว

0: ทิ่มลง
1: เอาหัวทิ่มลง
0: เป่าตูดแคนฮะ
1: อ๋อเหรอคะมันจะมีเสียงต่างกันไหมคะ
0: มันจะเสียงคล้ายๆโหวตอ่ะ
1: อาจารย์อธิบายโหวตนิดนึง
0: โหวตก็คือไอ้เครื่องดนตรีทางอีสานกลมๆที่เข้าไว้ที่คางแล้วก็เป่าอ่ะ
1: อ๋ออ่านึกออกแล้วค่ะอาจารย์เป็นแต่เป็นลักษณะที่สั้นๆ นิดนึงไม่ได้ยาวแบบแคนค่ะ
0: ใช่แต่ฝรั่งไม่รู้จักโหวตฝรั่งเอาแคนเนี่ยแต่เก่งนะไปเอาก้นแคนเนี่ยเป่าเป็นเสียงดนตรีได
1: ้
0: นั่นแหละผมก็เลยรู้จักกับคำว่าตลาดคนเดินและไปที่สวิตเซอร์แลนด์มันจะมีทางลอดอุโมงค์ปัจจุบันอุโมงค์ทางลอดถนนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็กลางคืนก็จะมีคนมาเล่นดนตรีเขาก็จะเอากล่องกีตาร์มาวางแล้วใครจะให้กี่เหรียญหรือจะกี่ดอลอะไรก็แล้วแต่เราไม่ค่อยมีแต่เราก็ให้ไปหน่อยแล้วก็ชอบไปยืนดูเขาแล้วก็นึกในใจนะไอ้ของแบบนี้มันน่าจะมีที่บ้านเรามั่งนะตอนนั้นคิดอย่างนั้นน
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะสมัยผมเด็กๆคุณขวัญครับหลังบ้านผมริมแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลโพพยาเนี่ยผมจะเฝ้าคอยนะคุณขวัญเราไม่ถูกแน่ผมคอยอะไร
1: เวลาไหนล่ะที่อาจารย์คอยอ่ะ
0: คอยเรือลำเล็กๆ
1: เขาขายของเหรอคะ
0: ที่มีเป็นซุ้มโค้งถ้าเผื่อท่านไปตลาดน้ำลำพยาและที่เขาแจวให้เรานั่ง
1: อ่
0: ะนั่นอ่ะแบบนั้นอ่ะเรือแบบนั้นอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าผมคอยอะไรฮะเรือลำเนี้ยจะมียายแก่ๆอยู่
1: ค่ะ
0: จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ลำนะคนทั่วไปขอประทานโทษคำนี้อาจจะไม่สุภาพในปัจจุบันคนทั่วไปเรียกว่ายายขอทาน
1: คือยายคุณยายมาร้องเพลงเหรออาจารย์
0: จะเรียกอย่างนั้นคือเขาก็มาจอดท่าน้ำ
1: ค่ะ
0: พอจอดปั๊บผมก็จะชอบไปนั่งจองแถวหน้าแล้วเขาก็จะมีตะโพนเล็กๆนะฮะตีตะโพนสองข้างนะ
1: ค่ะ
0: บางคนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกองลำนาแล้วเขาก็จะร้องเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเพลงขอทาน
1: ค่ะ
0: และเพลงพื้นบ้านทั้งหมดเนี่ยนะผมร้องได้หมดนะคุณขวัญไม่ว่าจะเป็นหลับลำตัดอีแซวลิเกเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่เพลงที่ผมหัดร้องได้ยังไงผมก็ร้องไม่ได้คือเพลงขอทานก็ต้องอย่างฟังอาจารย์หวังเตะร้องอ่ะถึงจะผมเป็นขอทานแล้วนานๆขอทีอะไรเนี่ยทำอย่างเนี้ยแล้วเราก็เอาสตังค์ไปให้นะแล้วเธอก็พายเรือไปเรื่อยในลำในแม่น้ำท่าจีนอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เวียนกันมีลำหนึ่งจำได้ว่านอกจากมาเล่นร้องเพลงให้เราฟังเนี่ยเขาจะเลี้ยงลิงไว้ท้ายเรือด้วย
1: มีการแสดงลิงด้วยเหรออาจารย์หรือว่าเขาเลี้ยงไว้ทำไม
0: ไม่มีแสดงลิงเขาเลี้ยงลิงไว้เป็นเพื่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือทางเรือนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งบกก็จะมีบ้านผมเป็นห้องแถวที่ตลาดก็จะมีคนเนี่ยแต่งชุดลิเกแล้วก็จะมาหยุดยืนร้องของแต่ละบ้านนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ชีวิตผมแย่เรือทนเหตุเพราะความยากจนผมจึงต้องทนมาขออะไรสมมติอย่างเงี้ยนะนี่ผมแต่งสดๆมาว่าขอสตังค์แล้วคนก็จะหยิบสตังค์ให้แล้วเขาก็ไปบ้านถัดไปแล้วเขาก็ไปร้องคนทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยถือสากันนะเขาก็จะเรียกว่าลิเกขอทาน
1: ค่ะ
0: ผมเมื่อตอนจบปริญญาใหม่ๆนะเคยคิดนะว่าถ้าตกงานเนี่ยผมอยากไปร้องเพลงแบบลิเกขอทานเนี่ย จะได้ไปเที่ยวทั่วประเทศ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้แต่มันไม่ใช่กับยุคสมัยนี้หรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวนี้คนระวังตัวมากขึ้นใครจะมาบ้านของอีกคนนึงเนี่ยแบบโอ้โหถ้าไม่รู้จักกันนี่ไม่เปิดรับเลยนะ
0: อันนี้แค่อยู่หน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: แค่อยู่หน้าบ้านทีนี้อาแปะคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยเขาก็จะเรียกตีมานี่
1: ค่ะ
0: เขาจะเรียกผมว่าตีมานี่เสร็จแล้วเขาก็จะชี้ไปที่ลิเกที่เพิ่งจะร้องเดินผ่านไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคนนี้18มงกุฎคุณขวัญเข้าใจไหม18มงกุฎแปลว่าอะไร
1: ในความหมายของขวัญก็ต้องเป็นคนหลอกลวง

0: วงอะค่ะช่อโกงอะไรอย่างเงี้ย
1: มันอันนี้ไม่ใช่อาแปะเขาบอกว่าคนนี้จริงๆเป็นตำรวจ
0: อ้าวมันตำรวจกับ18มงกุฎนี่มันคนละขั้วเลยนะอาจารย
1: ์แต่เขาใช้คำว่า18มงกุฎ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยเป็น18มงกุฎแบบคนเนี้ยเป็นตำรวจแล้วปลอมมาเป็นลิเก
0: ค่ะ
1: มาเดินร้องเพลงขอตังค์เพื่อสืบราชการไอ้นี่คือตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วตอนผมทำรายการทีวีใหม่ๆนะ
0: ค่ะ
1: ก็เคยมีสันติภาพมาตามตัวเหมือนกันนะถ้าอยากจะรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหน
0: ค่ะ
1: คือตำรวจเราเนี่ยผมจะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราบางส่วนเนี่ยนะทำงานอยู่ในที่ลับซึ่งเสียสละและอดทนมากผมก็ขอชื่นชมตำรวจกลุ่มนี้ด้วยตัวอย่างกรณีเกิดเหตุร้ายแรงที่ราชบุรีเนี่ยเห็นไหม
0: ค่ะ
1: ที่ตำรวจไปปราบผู้ก่อการร้ายตรงนั้นสำเร็จเนี่ยก็มีบางคนผมรู้จากอาจารย์เพราะเขามาเรียนที่เกษตรแต่ปรากฏตัวไม่ได้รับรางวัลไม่ได้เพราะว่าปิดเป็นความลับเพราะฉะนั้นสังคมไทยที่อยู่ได้เนี่ยเพราะเรามีตำรวจพูดง่ายๆว่าสกอตแลนด์ยาร์ดก็ได้เอาเพราะแล้วก็คนที่เสียสละทำงานอยู่เนี่ยแล้วผมเห็นตำรวจนะบุกเข้าไปจับที่ห้วยขวางที่อะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้รู้สึกชื่นชมในขณะที่หลายคนไปมองโลกในทางลบตลอดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะหยิบยกมาคุยและเวลานี้สมัยก่อนเนี่ยคนไม่ยอมรับศิลปิน
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ผมเนี่ยใกล้ชิดศิลปินเพราะที่บ้านผมมีลิเก9คณะแล้วกลางคืนนะผมก็ไปดูเอ๊ะแต่คนนี้เขาก็เล่นเป็นเจ้าเมืองนะเมียเขาก็เล่นเป็นนางเอกเขาเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีพระเอกอยู่ข้างล่างแต่พอวันรุ่งขึ้นนะผมก็เห็นต่างคนเนี้ยไปสุ่มปลาเอ๊ะผมก็เลยได้ชีวิตว่าชีวิตมันก็เหมือนลิเกนะเมื่อเคยเป็นเจ้าเมืองกลางวันเนี้ยมาสุ่มปลาเป็นชาวบ้านหาพินอาเช้ากินข้าวเนี่ยครับคุณขวัญสมัยก่อนเราไม่ยอมรับความเป็นศิลปิน
0: เ
1: ขาก็จะบอกว่าพวกเต้นกินลำกินทุกคนก็จะเป็นห่วงแต่เดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมครับอาชีพศิลปินเนี่ยสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศถึงระดับโลกแต่ในขณะเดียวกันผมก็เกิดความกังวลมากคุณขวัญว่าผมกังวลอะไร
0: หมายถึงว่าคนจะหลงชื่อเสียงตัวเองเหรอคะหรือกังวลเรื่องอะไรคะ
1: ไม่ใช่ไม่กังวลในตัวน้องเน่เลย
0: อ๋อหมายถึงคนจะเคลมเหรอคะคนจะเคลมน้องเน่ว่าเป็นคนของชาติตัวเองหรืออาจารย์
1: ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวพวกหาผลประโยชน
0: ์อ๋อค่ะ
1: แล้วก็มาทำให้เด็กดีๆคนหนึ่งต้องเสียรักษาเพชรไว้เรามีเพชรเราไม่ค่อยได้เจรนายแต่เมื่อมีฝรั่งมาช่วย
0: เจรนาย
1: ให้เราแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราต้องรักษาเพชรเหล่านี้ไว้อย่าทิ้งอย่าขว้างและถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: ผมจะรวบรวมพี่ตูนนะนี่หนุ่มสุพรรณนะผมรู้จักครอบครัวเขาดีเลยแหละ
0: ค่ะ
1: แต่เขาไม่รู้จักผมหรอกนะฮะนะพี่ตูนพี่แอดเนี่ยนะแล้วก็หรือจากคุณเซกหรือจากใครเดี๋ยวหลาน
0: สายร็อกเหรออาจารย์อาจารย์กำลังพูดถึงสายร็อกป่ะคะ
1: อะไรแบ็คเฮดมีไหม
0: มีปูแบ็คเฮดอะค่ะใช่ป่ะคะ
1: ปูแบ็คเฮดอะไรเยอะแย
0: ะ
1: รวมกับน้องเน่ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลา
0: ค่ะ
1: เอาสัก4รอบมั้งแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะไม่ต้องไปกู้เขาเอามาแจกคนจน
0: จัดเป็นการกุศลของศิลปินแล้วก
1: ็
0: หักรายจ่ายแล้วก็เอากำไรรายได้มาใช้เป็นงบประมาณของรัฐอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะ
1: ใช่คนรวยก็ไปดูคอนเสิร์ต
0: ค่ะ
1: ของล็อกเกอร์เมืองไทยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปเรียกกสิทธิ์ของทุกคนอะไรเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยโรงเรียนไปช่วยสาธารณกุศลไปช่วยเขาเรียกว่ากู้ภัย
0: ค่ะ
1: นะเนี่ยครับคือเรามีเพชรแต่เรามักจะเอาไปเก็บใส่กล่อง เพชรไม่ได้โชว์และบางทีก็ไปทำให้เพชรเหล่านี้หมองไปหมดเนี่ยนักร้องดังๆในอดีตเนี่ยอย่าผมเสียดายเสียดายนะผมเสียดายอยู่คน
0: ค
1: ุณขวัญเดาไม่ถูกแน่
0: เลยไม่ถูกแน่นอนอาจารย
1: ์ยุ้ยญาติเยอะ
0: คุณยุ้ยญาติเยอะอ๋อสิ่งที่ขวัญจำได้คุณยุ้ยมาเล่นติ๊กต็อกกับสามีค่อนข้างอารมณ์ดีอารมณ์ขันพอสมควรนะคะอาจารย
1: ์น่าจะใช่แต่ผมไม่ได้ดูนะตอนหลังเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่ผมชื่นชมเพราะอะไรสมัยก่อนนะผมเป็นโฆษกเป็นพิธีกรเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมจะได้สัมผัสกับยุ้ยแต่ไม่ใช่ยุ้ยตัวจริงนะ
0: ค่ะ
1: ยุ้ยสองยุ้ยสามหน้าเหมือนยุ้ยร้องเพลงได้แบบยุ้ย
0: ค่ะ
1: แต่ยุ้ยจริงอ่ะผมไม่เคยเจอแต่เคยไปดูไปดูที่เขาไปเล่นที่สุพรรณซื้อตั๋วเข้าไปดูชื่นชอบมากมากเลยอ่ะ
0: เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีใช่ไหมคะ
1: แล้วมาตอนหลังเนี่ยนะเปิดหมวกแบบเดียวกับน้องต้นข้าวเนี้ย
0: ค่ะ
1: เด็กที่เมืองการเนี่ยอันนี้ก็มาสังสายลูกทุ่ง
0: ค
1: ือที่ผมพูดมายืดยาวเนี่ยนะผมกำลังจะบอกว่าในทุกวงการของบ้านเราเนี่ยมันมีเพชรอยู่นะแต่ทำไมต้องปล่อยให้คนเหล่านี้กระเสือกกระสนดิ้นรนพูดก็พูดนะผมน้อยใจราชการไทยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ผมจัดรายการวิทยุมาเนี่ยถ้าไม่มีภาคเอกชนสนับสนุนให้ผมจัดหรือไม่มีอย่าง FM 100.5 ให้ผมจัดรายการเนี่ยไม่มีนะคุณขวัญคุณสร้างคนมาคนหนึ่งมีวิชามีความรู้เนี่ยคุณไม่ใช้ประโยชน์เขาเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ให้เขาดิ้นรนเองอยากทำงานอยากทำงานเนี่ยทีนี้ไปดูที่วงการอื่นๆอะไรผมไปเชียงใหม่นะผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมยังไงผมก็ต้องไป
0: งานอะไรคะ
1: คุณขวัญลองเดาดิผมชอบไปไหน
0: ไปเชียงใหม่ไปโอ้อันนั้นขวัญจำผิดแน่เลยอะค่ะส่วนของแม่ฟ้าหลวงไม่ใช่ไม่ได้เชียงใหม่แน่นอน
1: อันนั้นก็เป็นที่หนึ่งที่ชอบไปอีกที่หนึ่งคือบ่อสร้าง
0: บ่อสร้างค่ะล่มชอบล่มบ่อสร้างขวัญจำได้อย่างเดียว
1: ใช่ชอบไปดูเขาวาดรูป
0: ค่ะ
1: และผมก็เคยซื้อล่ม10 คันนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้เขาเขียนคำว่าวันทาการ์เด้นชื่อสวนผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้วาดรูปวิวอะไรต่างๆศิลปินแบบนี้อยู่บ้านเราเนี่ยทำไมมันไม่มีคุณค่าเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าไปอยู่กับคนระดับโลกเนี่ยเขาบอกโอ้โหดูสิฝรั่งเห็นไหมสมัยก่อนมีมือถือมาเนี่ยเอากระเป๋ามือถือมาแล้วแล้วก็ให้ศิลปินล้านนาเนี่ยวาดรูปผมชอบไปดูถนนเส้นระหว่างเชียงใหม่กับสันกำแพงเนี่ยนะจะต้องผ่านบ่อสร้างแล้วไปสันกำแพงเนี่ยมันจะมีที่เขาแกะสลักอะเอาไม้มาแกะสลักเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ย
0: คือ
1: วันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมขอเป็นปากเสียงแทน
0: ศิลปินพื้นบ้านใช่ไหม
1: ศิลปินหรือจะเป็นผู้ที่มีฝีมือในแต่ละวงการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐจะต้องตั้งนักสืบไม่ใช่สืบ
0: เป็นการเฟ้นหาพวกเพชรในแต่ละจังหวัดแล้วกันนะอาจารย์นะ
1: นักขุดเพชรขุดพลอยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็เอามาเจรนัย
0: ค่ะ
1: ส่งออกเป็นสินค้าระดับโลก
0: การพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนาะ
1: ครับและเกษตรกรของเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่มีฝีไม้ลายมือก็มีแต่คัดกรองหน่อยไอ้ที่หลงตัวไม่รู้เรื่องก็เยอะนะฮ
0: ะ
1: อันนี้ก็คือเรื่องที่ขออนุญาตแฟนรายการที่จะมาพูดถึงน้องเนเน่คำว่าเนเน่เนี่ยคนอื่นจะไม่ค่อยคุ้นแต่ที่บ้านผมเนี่ยคุ้นมากคุ้นฝันว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกสาวคนเล็กไอ้ลูกสะพ้ายคนเล็ก
0: ค่ะ
1: ชื่อเนเน่
0: อ
1: ๋
0: อเหมือนคนในครอบครัว
1: ใช่ไหมจ๊ะวันแรกที่ลูกชายเรียนปริญญาโทที่มหาลัยเชียงใหม
0: ่
1: เนเน่เขาก็เรียนที่มหาลัยเชียงใหม่แล้ววันแรกที่เขาพามารู้จักมาหาพ่อเนี่ยนะเขาก็โอ้เป็นเรียกว่านิสัยดีแต่ว่ารูปร่างใหญ่แล้วเขาก็พูดอายๆบอกว่าพ่อหนูเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อจะยอมรับหนูได้หรือเปล่าผมบอกยอมรับได้เก่งมากเลยลูกสะพ้ายขับรถได้ทำงานได้ตอนนี้ได้ย้ายจากระยองไปอยู่จังหวัดแพร่ ที่เดียวกันกับลูกชายแล้ว
0: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวข
1: อก่อนเชิญเชิญเชิญ
0: ได้เลยค่ะช่วงเที่ยงวันนี้นะคะก่อนที่จะตอนนี้หลายคนอาจจะทานข้าวเที่ยงแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทานข้าวเที่ยงนะคะท่านหุงข้าวกันหรือยังคะขอแนะนำหม้อคาชิว่าค่ะเป็นหม้อแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะอันนี้ทำได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้มตุ๋นนึ่งแล้วก็ทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อเดียวเลยนะคะวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยก็สามารถประหยัดเวลาไปในการปรุงเนี่ยได้ครึ่งกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้จากแรงไอน้ำแล้วก็ช่วยประหยัดไฟประหยัดเวลาได้ด้วยวัสดุที่นำมาเป็นหม้อเนี่ยก็คือทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันสินค้าให้ด้วยนะคะยาวๆเลยค่ะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเพราะอาจารย์บอกว่าเอ๊ะยังไม่ได้นอนหรือเปล่าวันนี้อาจารย์ได้นอนหรือยังเมื่อคืนสนุกมากนะคะอังกฤษกับฝรั่งเศสเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกับอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวขอเก็บตกน้องในนี้อีกนิดเดียว
0: ได้เลยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 3นาฬิกาค่ะนี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติเผยผลสำเร็จร่วมคณะอนุทินเยือนจีนปิดดิว4ยักษ์ใหญ่จีนกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ EV AI คาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยกว่า 70,000 ล้านบาทนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงช่างอ่านอินโนไลท์ออฟอีออฟตัวลิงและเสี่ยวมี่ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งนายกรัฐมนตรีนำทีมนักธุรกิจไทยมาพบกับนักธุรกิจจีนซึ่งหนึ่งที่ได้เจอกับนักธุรกิจได้เจอกับนักลงทุน4รายใหญ่ที่มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งเรื่อง AI เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ซึ่งวันนี้ได้ใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นฐานสำหรับในการส่งมอบเรื่องของอุตสาหกรรมและสินค้าชนิดใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับAI สิ่งที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในขณะนี้มีเม็ดเงินรวมประมาณ 70,000 ล้านบาทมีการจ้างงานรวมประมาณ 30,000 คนซึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องนักลงทุนไทยคือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมเรื่อง AI อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นอกจากนี้จะเป็นการจ้างงานขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าก็ตกลงที่จะไปลงทุนใน R&D Research Development ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกผู้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธารัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามแผนซึ่งสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝนประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอบูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยมันลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนเสี่ยงภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
7: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
8: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
12: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcord news โทร02-201-6373
12: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
13: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขวัญถามนิดนึงอาจารย
14: ์
13: ตัวหญ้าเนี่ยหญ้าในสนามเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อกันตารางเมตรละเท่าไหร่หรือเขาขายกันยังไงคะ
14: เขาขายเป็นตารางเมตรเป็นแผ่น
13: ค่ะแผ่นละเท่าไหร่อาจารย
14: ์คือแผ่นเนี่ยเขาพับราคาผมไม่ได้ตรวจสอบระยะหลังเลยครับ
13: ค่ะ
14: สมัยผมซื้อมันนานมากแล้วอ่ะ
13: โอ้แต่ราคามันคงไม่ถึงหลักร้อยหลักพันมั้งคะใช่ไหมคะ
14: ผมไม่แน่ใจเลยไม่กล้ายืนยันเลยฮะ
13: แ
14: ล้วเดี๋ยวนี้แถวมีนบุรียังมีคนทำอยู่หรือเปล่าไม่รู
13: ้ค่ะโอ้โหแต่อาจารย์เจอราคา16,000นี่อาจารย์จะซื้อไหมคะ
14: โอ้ย
13: 16,000บาท
14: เท่าไหร่อ่ะ
13: เขาไม่ได้บอกขนาดที่ชัดเจนมาค่ะแต่เป็นหญ้าที่ฟีฟ่าเขาจะขายตอนนัดชิงของแชมป์ฟุตบอลโลกอะค่ะแข่งเสร็จเขาจะงัดออกมาขายค่ะฟี
14: อันนั้นต้นเดียวก็ต้นเดียวถ้าพอใจก็ถือว่าไม่แพง
13: มันอยู่ที่ความรู้สึกใช่ไหมคะอาจารย
14: ์เพราะมันเป็นการถูกเหยียบย่ำมาจากซูเปอร์สตาร์แล้วอะไรเงี้ยนะ
13: ค่ะ
14: แต่เดี๋ยวก่อนจะไปฟุตบอลโลกนะคุณขวัญขอนิดนึง
13: ตอนนี้เนี่ย
14: ถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อนี้ผมจะรู้สึกผิด
13: ค่ะ
14: คือล็อกเกอร์หญิงคุณปุ๊อัญชลีครับอ๋อ
13: เจ้าของปิ๊ก
14: เนี่ยคุณปุ๊เจ้าของปิ๊กที่ให้ปิ๊กสีแดงกับน้องเน่ไปเนี่ยนะที่เขาไปออกรายการซูเปอร์เทนเนี่ยแล้วพอเห็นรายการซูเปอร์เทนเนี่ยผมก็นึกถึงคุณซุปที่เป็นพิธีกรน่ะซุปเนี่ยเขาเป็นเด็กเกษตรตอนเขาอยู่ปี4เนี่ยเขาเป็นรู้สึกจะเป็นประธานชมรมฝึกพูดแล้วก็มีอาจารย์อยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยชื่อถ้าผมจำชื่อผิดขอไปชื่ออาจารย์วราพรเป็นอาจารย์ที่คุณซุปเขานับถือกันอะไรเงี้ยน
13: ะ
14: ผมก็เคยเจอเขาอยู่ครั้งแล้วตอนหลังก็ดีใจว่าลูกศิษย์เราก็ไปเป็นเจ้าของรายการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
13: ะ
14: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญที่ผมดูคลิปไปบางทีผมก็ร้องไห้ไปเนี่ย คือต้องชมว่าน้องเนเน่อย่างที่เขาร้องเพลงเพลงซอมบี้อ่ะ
13: ค่ะ
14: คนไทยหลายคนฟังก็ไม่เข้าใจหรอกคืออะไร
13: คือ
14: รู้แต่ไอ้ซอมบี้ก็คือเหมือนมนุษย์ผีเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
13: ค่ะแต่มันสะท้อนได้มากกว่านั้นนะอาจารย
14: ์แต่ผมไปดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งโอ้โหผมดูแล้วเนื้อเพลงแล้วผมน้ำตาร่วงมันเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรง
13: ใช่ค
14: ่
13: ะ
14: ในยุคที่ไอร์แลนด์ที่ตอนนั้นพยายามจะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรและก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
13: ะ
14: อันนั้นก็ขอบคุณเจ้าของคลิปอันนี้ทีนี้คุณขวัญเคยคิดไหมว่าเนี่ยอย่างถ้าผมเป็นรัฐบาลนะอย่างอาจารย์ธนิตอย่างที่อาจารย์ธนิตไหม
13: อาจารย์
14: ธนิตศรีกลิ่นดีอ่ะ
13: อ๋อค่ะรู้จักค่ะอาจารย์
14: ในอดีตเนี่ยท่านน่าจะอยู่วงลูกทุ่งนิตินะ
13: ค่ะ
14: ผมอยู่ลูกทุ่งรวมดาวกระจุยท่านอยู่ลูกทุ่งนิติเคยเจอกันอยู่ครั้งแล้วคุยกันเนี่ย
13: ค่ะ
14: นะบอกอาจารย์ผมอยู่ลูกทุ่งนิติเนี่ยอย่างอาจารย์ธนิตเนี่ยเป็นระดับคุยระดับโลกอ่ะ
13: ค่ะ
14: ทำไมเราไม่เชื่อกันผลักดันแล้วคุณขวัญสังเกตหรือเปล่าว่าทำไมดนตรีไทยเนี่ยซออู้ซอจ้วงนะระนาดแล้วก็อะไรอะไรอีกหลายๆชิ้นเนี่ยโหวตนะแคนหรือแม้กระทั่งโปงลางเนี่ยโปงลางกาฬสินธุ์เนี่ยมันต้องดังระดับโลกแล้วทีนี้คุณขวัญว่าอุปสรรคอะไรที่ทำให้เด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยยอมเล่นเครื่องดนตรีไทยเพราะอะไร
13: เออขวัญว่า
14: ลองเดาสิ
13: มันน่าจะเป็นเรื่องของแบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกถึงความแบบเหมือนกับว่าภาคภูมิใจในสิ่งนั้นนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบขนมไทยกับขนมฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะราคาของขนมไทยเมื่อเปรียบเทียบกับขนมฝรั่งเนี่ยจะราคาน้อยกว่าเช่นเดียวกันกับดนตรีไทยกับดนตรีฝรั่งที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันเหมือนกับว่าคนในชาติเองก็ไม่ได้เลือกที่จะเชิดชูศิลปะหรือว่าของกินของที่เป็นของคนในชาติซะทีเดียวอันนี้มันก็ต้องร่วมกันร่วมไม้ร่วมมืออาจารย์ค่ะ
14: ฝรั่งเนี่ยชื่นชอบดนตรีไทยมาก
13: ค่ะ
14: มากกว่าเครื่องดนตรีฝรั่งอีก
13: อันนั้นก็อาจจะเป็นของ
14: ที่อย่างนี้คุณขวัญที่เครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมแล้วก็มันเพราะว่าเด็กไม่กล้าหยิบกล้าจับ
13: เพราะว่าเขาบอกของมีครูไงอาจารย์มันก็เลยกลัว
14: เวลาจะหยิบทีงจะจับทีงจะเล่นทีงเฮ้ยมึงเล่นมึงไหวครูยัง
13: อันนั้น
14: ไม่กล้าหยิบเดี๋ยวนี้มีรางระนาดอยู่ในบ้านคนยังกลัวเลยอ่ะ
13: ค่ะ
14: เอาให้
13: ทำไมคนโบราณถ
14: ึ
13: งบอกว่าเป็นกุศโลบายเป็นอะไรที่แบบเหมือนว่าให้เด็กเคารพ
14: ให้เคารพครูจะดี
13: ค่ะ
14: ปีละครั้งหรือจะ10ปีครั้งก็ได
13: ้ค่ะ
14: หรือถ้าเด็กมันเก่งเนี่ยคนก็คิดถึงครูเองว่าเฮ้ยใครเป็นครูมึงวะเนี่ยแต่ให้มันหยิบจับให้ง่ายเด็กเจอซออู้ซอด้วงมาหยิบมาสีมาเล่นมันว่าเฮ้ยมึงจับเดี๋ยวของก็เสียหรอกเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากหยิบอยากจับกีตาร์คว้าคอมาดีดเลยไม่ต้องไหว้ครู
13: ค
14: ่
13: ะ
14: เห็นไหมไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแก้
13: ค่ะ
14: ไม่ใช่แก้หมดนะคงความขังไว้แต่ให้มันง่ายกว่าที่เป็นอยู
13: ่แต่มันก็แก้ยากนะอาจารย์จริงจริง
14: ผมชอบผมเป็นคนเล่นดนตรีเครื่องดนตรีไม่เป็นเลย
13: ค่ะ
14: แต่ผมชอบระนาดวันหนึ่งผมไปเจอคนวางระนาดขายอยู่ริมทางเลยสำชุกไปหน่อยผมก็เลยลงไปบอกลุงระนาดได้ขายเหรอเขาบอกครับขายพวกทำไมขายซะล่ะบอกผมไม่มีตังค์เนี่ยผมเคยเล่นรางเนี้ยผมก็เลยบอกแล้วผมซื้อเอาลุงขายเท่าไหร่ผมก็ซื้อมาแล้วก็บอกว่าใช่อาจารย์บ้วนไหมเขาบอกใช่งั้นผมลดให้อีกเนี่ยแล้วระนาดอันเนี้ยอยู่ที่บ้านผมนะบางทีผมไปเจกลางคืนคนที่ยินเสียงระนาดก็กลัวแก
13: ค่ะ
14: เพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีไทยให้มันน้อยๆ หน่อยทีนี้พูดถึงเพลงล็อกอันนี้ขอโทษนะที่มาอิงกระแสหน่อย
13: อะไรคะ
14: เพลงชุดที่หนึ่งชุดกระแสคนหนึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นเพลงชุดที่มีจังหวะต่างๆค่อนข้างครบและหนึ่งในจำนวนนั้นน่ะมีเพลงจังหวะร็อกอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงขยะดนตรีมันจะขึ้นเนี้ยพอมพามพามพอมพามพามปัญหาที่ในสังคมขยะขยะขยะผิดร้ายที่ในสังคมขยะขยะขยะเนี่ยอ
13: าจารย์ต้องวากอาจารย์ต้องแบบวากอย่างเงี้ยค
14: ่
13: ะ
14: ใช่แล้วพูดถึงวากนะฝรั่งที่เขามาแอบดูคลิปของน้องเนเน่เนี่ย
13: ค่ะ
14: เขาชมน้องเนเน่เลยเขาบอกให้เด็กคนนี้เก่งเขาปรับตัวตามสถานที
13: ่
14: เขาขึ้นเวทีใหญ่เขาวาดแรงเลยใช่ไหม
13: ใช่ค่ะเต็มที
14: ่แต่เวลาเขาร้องที่ตลาดเนี่ย
13: ก็จะประมาณ
14: นึงมันก็ไม่จำเป็นต้องวาดแรงขนาดนั้น
13: ค่ะ
14: แล้วน้องเขาก็ไม่ได้วาดแรงฝรั่งที่เป็นนักดนตรีล็อกเนี่ยเขาบอกเด็กคนนี้เก่ง
13: ปรับตัวตามสถานการณ
14: ์ไปตามสถานการณ์ใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
14: เนี่ยเพราะฉะนั้นแหมเนี่ยไม่ใช่ว่าหวังว่าจะดังนะผมก็พูดเหมือนพี่เสกอะถ้าเผอิญน้องเนเน่เกิดชอบเพลงขยะผมนะเอาไปเล่นเลย เอาไปเล่นเลยปัญหาพอเนื้อเพลงผมเนี่ยไม่เบานะปัญหาที่ในสังคมขยะขยะขยะนะแล้วมีท่อนบอกขยะที่มีชีวิตขยะไม่มีชีวิตขยะบางอย่างเป็นพิษตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะวันหนึ่งเราจะเป็นขยะแน่นอนในช่
13: อ
14: นจบเพลงผมเพราะฉะนั้นเรามีมนุษย์ขยะฆ่าพ่อฆ่าแม่เสพยาหลอกหลอนขโมยของเขาทั่วไปหมดนี่มนุษย์ขยะเราต้องรีไซเคิลมนุษย์เหล่านี้ให้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดา
13: ใ
14: ช่ไหมแล้วขยะมีพิษคืออะไรขยะติดเชื้อ ขยะจากโรงงานหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นขยะพิษการบริหารจัดการก็ต้องอย่างขยะไม่มีชีวิตจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ทำเอาให้เป็นประโยชน
15: ์
14: ขยะที่มีชีวิตก็คือมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปอะไรเงี้ยเอาละโอเคขอแค่นี้เดี๋ยวแฟนรายการจะบอกว่านี่มันจะไปไกลจากรายการเกษตรมาก
15: เลยครับต่อเนื่องจากเรื่องขยะของอาจารย์ละกันขวัญแค่สงสัยอันนี้ขวัญแค่อยากรู้อาจารย์ค่ะถ้าเหมือนกรณีที่เราปลูกหรือว่ามีสวนพืชผักอยู่บริเวณใกล้ๆโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะน้ำที่ได้รับขยะของเสียมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแต่เรามีพื้นที่จุดสวนตรงนั้นเราจะต้องปรับตัวต้องทำยังไงที่เราจะต้องใช้น้ำในการดูแลพืชเกษตรของเราด้วยเหมือนกันอาจารย์คะ
14: ปลูกพืชไว้ดูปลูกพืชไว้ดมมาได
15: ้กินไม่ได้เลยอาจารย์
14: แต่ถ้าปลูกพืชแต่ปลูกพืชไว้กินไม่ควร
15: ค่ะ
14: เพราะว่าสารโลหะหนักนะปลอดแคดเมียมอะไรเหมือนอย่างกรณีที่เจอที
15: ่
14: แม่สอดทางตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะน
15: ะ
14: หรือว่าตอนหลังนี่ก็คือที่แม่กกเนี่ยนะผมเสียดายมากเลยเนี่ยน้อยหนุ่มๆเคยไปหลงสาวโรงแรมแม่กกอยู่น
15: ะ
14: แล้วก็เคยส่งชุดภาษาอังกฤษไปให้เธอบอกเธออยากพูดภาษาอังกฤษได้เจอกันอยู่ครั้งเดียว
15: ค่ะเรามากันเรื่องเกษตรดีกว่าเนาะอาจารย์เพราะว่า
14: ถ้าเรื่องเกษตรอย่างน้ำเป็นพิษเนี่ย
15: ค่ะ
14: ถ้าปลูกดอกไม้ไว้ดูไว้อะไรต่างเราไม่ได้ไปใช้ประโยชน
15: ์
14: อื่นเนี่ยเราก็ได้แต่ถ้าเป็นไว้ของกินเนี่ยไม่ได้เพราะในมาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice เกษตรที่ดีเนี่ยต้องไม่ใช้น้ำจากโรงงานไม่ใช้น้ำที่ผ่านจากโรงพยาบาลหรือน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษต้องพิถีพิถันครับนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องสาระเกษตรทีนี้อย่างเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงฟุตบอลมันเกี่ยวกับเกษตรได้ยังไงเกี่ยวได้ถ้าคุณขวัญดูฟุตบอลเมื่อคืนจะเห็นชัดเลยคุณขวัญวิเคราะห์ยังไงไม่รู้แต่ผมจะวิเคราะห์อย่างนี้นะครึ่งแรกกับครึ่งหลังนั้นหนังคนละม้วน
15: ครึ่งแรกมันอาจจะหดหูหน่อยนะถ้าแฟนฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
14: ถ้าเป็นแฟนฝรั่งเศสก็หดหูถ้าแฟนอังกฤษก็ดีใจ
15: ค่ะ
14: แต่ที่อังกฤษโฉบเอาลูกมาเล่นแล้วก็เข้าไปยิงได้ถึง4ลูกอ่ะ
15: ค่ะ
14: เพราะเร็วกว่าช็อตหนึ่ง
15: แสดงว่าเราต้องมองเกษตรล่วงหน้าสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
14: ์พอครึ่งหลังสังเกตนะ
15: ค
14: ่
15: ะ
14: พออังกฤษส่งมาฝรั่งเศสโฉบแย่งลูกไปยิงเฉยๆเลย
15: ค่ะ
14: เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรนะถ้าคุณทำแบบเกษตรกรที่เจ๊งอยู่ทุกวันเนี้ยเห็นเขาทำอะไรดีก็ตามเขาตามเขาไปก็เจ๊งสิคุณต้องเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่ง
15: เราจะเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่งนี้เราต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างอาจารย์คะ
14: เอายกตัวอย่างก่อนที่ผมจะมาปรากฏใน 100.5 ที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเลี้ยงเป็นอาชีพไปแล้วนี่คือการเร็วหนึ่งช็อตเพราะฉะนั้นเรานั่งมองสมมตินะสมมติเราบอกว่าเอ๊ะไอ้ดอกไม้ที่เขาบูชาพระหรือว่าคนปลูกดอกไม้มาเนี่ย
15: ค
14: ่
15: ะ
14: ทำไมเราปล่อยให้มันแห้งแล้วกลายเป็นแค่ปุ๋ยหมักล่ะ
15: ใช่ค่ะ
14: เอ๊ะถ้าเผื่อเรามองว่าไอ้ดอกไม้พวกเนี้ยเราเก็บเอากลีบดอกกุหลาบกลีบอะไรซึ่งมีคนทำแล้วนะแล้วเราก็เอามาทำเป็นเครื่องหอมที่เรียกว่าบุหงารำไปแต่อย่าไปเรียกว่าบุหงารำไปมันก็อาจจะเรียกว่ากูสเมล
15: ค
14: ่
15: ะ
14: นะฮะหรือว่าอะไรสเมลสมายอะไรก็ว่าไปนะ
15: เดี๋ยวนี้บุหงาได้รับการนิยมขึ้นมาอีกรอบนึงหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะแบบเหมือนแบบมีของด้านแบบอุตสาหกรรมเข้ามาทดแทนแต่ว่าตอนนี้อะไรที่เป็นธรรมชาติอาจารย์ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยค่ะ
14: ถูกต้องแต่นั่นก็หมายความว่าต้องมีขบวนการน
15: ะ
14: ไม่ใช่ไปเก็บดอกไม้มาซีซัวแล้วก็บางคนไม่รู้มาน้ำไปพรมไปอะไรต่ออะไรลามันขึ้นอ่ะ
15: ค่ะ
14: มันต้องแม่เพราะไม่พรมนะแล้วมันจะต้องปลอดเชื้อราพวกอะไรตามมาตรฐานเนี่ยแล้วเราก็แพ็คนะหรือแม้กระทั่งว่าอย่างถ้าคุณปลูกจำปีอ่ะ
15: ค่ะ
14: คุณขายดอกอ่ะคุณก็ได้ไม่กี่ตังค์หรอกแต่ถ้าคุณไปกลั่นเอาน้ำมันหอมระเหยจากจำปี
15: ค่ะ
14: เนี่ยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือทำเกษตรคิดให้เร็วทำให้เร็วหลังจากนั้นกระแสมันมาเนี่ยเราก็ให้ไปทำสวนอย่าไปทำตาม
15: ค่ะอาจารย์ค่ะ
14: เกษตรที่มันเจ๊งเนี่ยเพราะมันทำตามนะ
15: ค่ะขวัญมี
14: สวนคือสวนทางกับชาวบ้านเขาอะ
15: ใช่ใช่ค่ะขวัญมีคนนึงที่เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับกรณีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเกษตรที่เหมือนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบูงงาเครื่องหอมอะไรทำนองนี้นะคะชื่อคุณนพก้าวจันโยค่ะเป็นชาวจังหวัดเชียงรายอาจารย์ค่ะก็เป็นเจ้าของสวนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ชื่อบ้านสวนย่านน้อยนะคะก็บอกว่าหลงไหลในการปลูกกุหลาบมากเลยแล้วก็กุหลาบเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราตัดสดก็คือได้อีกราคาหนึ่งถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าเป็นการปลูกแบบปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นกุหลาบอินทรีย์อบแห้งอันนี้ขายได้กิโลกรัมละ 5,000 บาทโอ้โหกิโลกรัมละ 5,000 นะคะแล้วก็คือคนที่มารับซื้อหรือว่าทางกลุ่มที่มาต่อยี่มาต่อยอดในเรื่องธุรกิจเนี่ยจะนำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นโลชั่นบำรุงผิวเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการที่จะให้กับผู้บริโภคอาจจะเป็นลักษณะของชากุหลาบอะไรทำนองนี้อาจารย์ค่ะก
14: ็เป็นส่วนผสมสบู่อะไรต่ออะไรเนี่ย
15: ใช่ใช่ค่ะก็คือขยายในลักษณะที่มีกุหลาบเป็นส่วนผสมและกุหลาบเขามีจุดเด่นนะอาจารย์ก็คือกลิ่นที่มันหอม

0: มันใครๆก็ชอบนะกลิ่นกุหลาบอาจารย์ว่าหลายๆคนชอบไหมคะ
1: ใช่นะฮะพวกเราเขาก็ใช้ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้แห่งความรักอะไรต่างๆหลากหลายอันนี้คือสรุปก็คือว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษเมื่อคืนเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครึ่งหลังฝรั่งเศสเร็วกว่าครึ่งแรกอังกฤษเร็วกว่า
0: แต่เร็วกว่าครึ่งหลังมันก็ไม่ทันครึ่งแรกแล้วไงอาจารย
1: ์ไม่ทันแล้วเพราะว่าต่อให้เขายิงซะเยอะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วดูฟุตบอลดูระบบการบริหารจัดการอังกฤษเนี่ยควรจะเป็นแชมป์โลกนะงวดเนี้ยอ้
0: าวแต่อาจารย์ต้องรอดูสเปนอาร์เจนตินาก่อน
1: เปล่าไม่ได้เข้าชิงเพราะว่าไปโดนอาร์เจนตินายิงนาทีที่85
0: ใช่
1: ไปนาทีที่90กว่าก
0: ลับไปไม่ถูกเลย
1: เพราะอะไรเพราะคุณมัวแต่ตั้งรับ
0: ค่ะ
1: โค้ชบราซิลคนหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เคยมาเป็นโค้ชไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกถ้าคุณมีเล่นตั้งรับนะคุณมีแต่เสมอกับแพ
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าคุณเล่นเกมรุกคุณจะเสมอกับชนะ
0: อันนี้ปรับมาใช้ในการเกษตรได้ไหมคะอาจารย์
1: ใช้ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณทำตั้งรับแล้วพอแล้วแค่นี้พออยู่พอกิน
0: ค่ะ
1: ไม่ทำอะไรแล้วอ้างหลักการนู้นนี้นั้นมันไม่ได้มันต้องแอดวานซ์มันต้องก้าวหน้า
0: ค่ะ
1: นะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณมีปรัชญาฟุตบอลอย่างเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันผมเคยพูดให้ฟังหรือยังไม่รู้ว่า
0: ขออีกรอบนึงอาจ
1: ารย์คราวหนึ่งเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันคุณแม่เขาเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: นะพอเสร็จงานศพปั๊บเขาก็รีบมาทำทีมฟุตบอลนักข่าวก็ถามเขาว่าเอ้ยแม่คุณเพิ่งเสียทำไมคุณถึงรีบกลับมาทำงานอ่ะคุณไม่เสียใจอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เซอร์เล็กบอกว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อร้องไห้และคร่ำครวญชีวิตเกิดมาต้องทำงาน
0: ค่ะ
1: นี่ครับคือขวัญใจของผมเนี่ยผมก็ดูฟุตบอลแล้วผมก็ดูผู้จัดการทีมผมก็ดูอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยเดชองก็ทำทีมมาได้ดีฝรั่งเศสทำดีมาหลายปีแต่พอนานเข้าคนก็เริ่มเบื่อก็เริ่มหาซีดานแหละเทพเจ้าหัวโขกเนี่ยเอ๊มีคนถามผมบอกว่าทำไมชอบดูกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ดูกีฬาทุกอย่างยกเว้นกีฬาทำร้ายกันไม่ดูแล้ว
0: ค่ะชกมวยเหรอคะหรืออะไร
1: ไม่กล้าดูแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะ
1: คือเห็นคนต้องหาเงินโดยเอาความเจ็บปวดของร่างกายมารู้สึกมันรับไม่ไหว
0: ค่ะ
1: พูดถึงความเจ็บปวดอาทิตย์นี้มีเรื่องราวเยอะเลยคุณขวัญเนี่ยตอนนี้ผมนอนอยู่กับไก่ตัวนึง
0: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์คะขอพักเบรกสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังนะคะที่สอบถามกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ขวัญครับ
2: ค่ะ
3: ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งนะขออนุญาตใช้คำภาษาฝรั่ง
2: ค่ะ
3: กุญแจคำว่ากุญแจคำที่เป็นกุญแจสำคัญของเรื่องที่เราคุยทั้งหมดเนี่ย
2: ค่ะ
3: ถ้าเราทำให้มันเกิดขึ้นได้นะและก็เข้าใจมันจริงๆนะทุกอย่างแก้ได้หมดคุณขวัญว่าอะไรขอโทษนะที่ต้องถาม
2: ความพยายาม
3: มันอาจจะไม่มีมารยาทนิดหน่อยเพราะว่าคือคำว่าความรัก
2: อ๋อความรักความรักจากพ่อของเนเน่มาให้เนเน่หรืออะไรอาจารย์
3: ความรักจากพ่อเนเน
2: ่อ๋อค่ะ
3: ที่ไม่รู้จักแม้กีตาร์โปร่งแต่ไปแสวงหาว่าอะไรที่ลูกต้องใช้ในความรัก
2: ค่ะ
3: ความรักของการทำการเกษตรเมื่อตอนยุคที่เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปเนี่ยตอนนั้นสารคดีฉายเยอะน้องๆเสื่อมวัยชนนี่แหละโอ้โหคนนู้นก็จะออกไปทำเกษตรคนนี้ก็จะออกผมก็คุยกับคุณอ้อมบอกนี่ไปเตือนสติน้องๆหน่อยบอกไม่ต้องไปแบกจอบหรอกไปแบกขากล้องอ่ะแล้วไปเดินกลางแดดสักครึ่งวัน
2: ลองดูว่าไหวไหมเหรอคะ
3: ถ้ามึงทำได้มึงไปทำเกษตรได
2: ้ค่ะ
3: แต่ถ้าแค่นั้นมึงทำไม่ได้มึงไม่ต้องไปทำแล้วแม้ว่าจะเป็นมันจะค่อยๆพัฒนาไปถึงระดับไม่ต้องไปแบกอยู่กลางแดดนะแต่มันต้องมีพื้นฐานตัวนี้ไปก่อน
2: ค่ะ
3: และถ้าน้องเนี่ยไม่รักในกีตาร์จริงๆไม่ฝึกไม่รักไม่ฝึกฝนคุณทำเกษตรนะคุณปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าคุณปลูกตามแฟชั่นนะเดี๋ยวคุณก็เลิกคุณเชื่อผม
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าคุณรักที่จะปลูกคุณอยากจะเห็นมันเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยนะฮะและก็ผมเรียนแฟนรายการนะครับหลายคนบอกอาจารย์เมื่อไหร่จะมาจัดรายการทุกวันผมบอกว่าทุกวันนี้ผมก็จัดทุกวันนะคือผมก็ตอบปัญหาทุกคืนเลยเนี่ย
2: ค่ะ
3: เนี่ยปัญหาค้างอยู่ที่ผมยังไม่ได้ตอบอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตอบคำถามกันเลยคุณขวัญเดี๋ยวไม่ทัน
2: ได้เลยค่ะมีคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องรก
3: รกมาดัน
2: รกมาดันค่ะบอกว่าที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีรกมาดันเยอะมากทำยังไงดีก็พยายามกระชากลงมาแล้วแต่ยังหาแบบมันยังมีอีกเยอะเลยอะค่ะข้างบนนะทำยังไงเอาลงมาได้ยังไงอาจารย์ขวัญไปเสิร์ชดูภาพจากใน Google อะมันจะเป็นแบบเหมือนกับกิ่งเหมือนกิ่งไม้เล็กๆอะ
3: อ๋อเหรอผมไม่ได้เปิดมันเป็นยังไงนะ
2: มันคล้ายๆกิ่งไม้เล็กๆแล้วมันอยู่บนต้นแบบอย่างเยอะ
3: เป็น
2: พ
3: ุ่มใช่ไหม
2: ต้นมันก็คือมันติดอยู่ตามแบบกิ่งก้านของต้นอาจารย
3: ์เป็นกระจุก
2: ใช่ค่ะ
3: คำว่ารกตัวนี้ทีแรกเราฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนว่ารกมาดันเราไปนึกถึงรกแมวรกวัวอะไรกัน
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: แต่ความจริงคำว่ารกที่นี่หมายถึงว่าเกะกะ
2: ค่ะ
3: คือมันรกไปหมดอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: ผมเคยเจออาการนี้ครับที่สวนคุณนุชที่เป็นแฟนรายการเราอยู่ที่นครนายก
2: ค่ะ
3: ผมถามก็บอกคุณนุชไอ้ต้นนี้มันเป็นอะไรเขาบอกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์มันแตกใบออกมาเยอะแยะเกะกะไว้หมดแล้วชาวบ้านทำไงชาวบ้านก็กระดึงทิ้งกระชากออกผมก็บอกว่าเสียดายนะมันดันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเลยไม่มีใครวิจัยแต่ในทางเกษตรนะอาการที่มันแตกใบออกมาเป็นพุ่มเป็นกระจุกแบบเนี้ยเรามักจะเรียกว่าเฟโลดี
2: ้มันคืออะไร
3: CHYLODY เนี่ยนะเฟโลดี้ตัวอย่างเช่นในงาเนี่ยงามันต้องแตกใบตามปกติใช่ไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่มันจะแตกเป็นกระจุกนะในตัวอย่างลำไย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะมันก็จะแตกเป็นกระจุกเป็นพุ่มที่เขาเรียกว่าโรคพุ่มไม้กวาด
2: ค่ะ
3: แล้วคือเรามาคิดชื่อให้มันสุภาพ
2: ค่ะ
3: สมัยก่อนเขาไม่เรียกโรคพุ่มไม้กวาด ถ้าแปลอย่างสุภาพก็เรียกโรคโสเภณีลำไยอ่ะนะมันแตกเป็นกระจุกเลยแล้วผมทำวิจัยตอนปริญญาโทวิทยานิพนธ์ผลเรื่องแรกคือเรื่องนี้มันเป็นเชื้อที่อยู่ในต้นครับเชื้อสาเหตุอ่ะ
2: มันแก้ไขได้ไหมคะ
3: มันรักษาไม่ได
2: ้
3: มันแก้ไม่ได
2: ้ค่ะ
3: แต่คุณต้องทำอย่างนี้ฮะคุณต้องเปลี่ยนความรู้สึก

0: ในเชิงสมุนไพรสรุปว่ามะดันต้นนี้ปลูกแล้วใช้ใบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาผลแต่ถ้ามะดันเอาผลมันต้องเจริญเติบโตเป็นเก่งเป็นก้านเป็นใบและถึงเวลาก็ทำดอกทำดอกแล้วก็ติดผลแล้วก็เอาผลมะดันไปใช้แต่ที่มันแตกใบกระพุดเราก็เอาใบมันนั่นอะมาทำประโยชน์ไม่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ
1: ค
0: ุณเอาใบที่เป็นโรคชนิดนี้ไปมันทำให้กระตุ้นเราไม่แตกใบออกมาเป็นพุ่มเป็นกระจุกเนี่ยมันดูโรคหูโรคตาเราก็เรียกว่ามะดันพันใบกันแล้วกันแต่ที่ผมกลัวนะก็คือผมไม่รู้และยังไม่มีการศึกษาว
1: ่
0: ามันมีแมลงชนิดไหนไหมที่มันไปดูดกินจากต้นนี
1: ้
0: แล้วมันไปปล่อยต้นอื่น
1: ค่ะมันจะทำให้
0: ต้นอื่นอะ
1: มีพันใบอีกเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่อันนั้นก็จะเป็นปัญหาได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นมีโรคหลายอย่างที่ถ้ามันอยู่ในต้นเนี่ยมันรักษายากเชื้อที่ว่าเนี่ยนะสมัยก่อนเรียกเชื้อไมโครพลาสมาหรือฟายโตพลาสมามันจะเป็นเชื้อที่อยู่ในเซลล์พืชนะฮะผมเปรียบเทียบคุณขวัญเคยดูไอ้หนังการ์ตูนแคสเปอร์ผีน้อยไหม
1: อุ๊ยอาจารย์เคยดูแต่จำไม่ได้แล้วว่าจำแค่แคสเปอร์ตัวขาวๆอ่ะ
0: ใช่ตัวขาวๆเนี่ย
1: ค
0: ือมันรูปร่างมันจะไม่คงที่ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะกระปอดกระแปดเป็นรูปนั้นก็ได้เหมือนไฟโตพลาสมาเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ไม่มีผนังเซลล
1: ์ค่ะ
0: มันจะลื่นไหลไปอยู่ในเซลล์นั่นแหละนะนั่นแหละอันนี้นี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเพราะว่าเวลาจะดูเนี่ยมันต้องส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะ
1: ต้องเล็กแบบ
0: เพราะฉะนั้นผมก็พยายามหาอะไรเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเซลล์หนึ่งเซลล์เหมือนตึกหนึ่งหลังก็ประกอบด้วยห้องต่างๆห้องหนึ่งห้องคือหนึ่งเซลล
1: ์
0: นะครับแล้วก็จะมีเม็ดคลอโรพลาสต์วิ่งอยู่รอบผนังเซลล์อยู่ในเซลล์นั้นเหมือนกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
1: ค่ะ
0: เป็น1เซลล์สี่เหลี่ยมแล้วเป็น1เซลล์ก็มีรถวิ่งวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่โดยไม่ได้ออกไปไหนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละคือเม็ดคลอโรพลาสต
1: ์
0: ซึ่งไอ้เม็ดเขียวๆเนี่ยที่มันสร้างที่มันจะเป็นคลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็อธิบายง่ายๆแบบนี้ไม่รู้ท่านจะเข้าใจได้แค่ไหนนะเอาไปเรื่องอื่นต่อผักหวาน
1: ใช่ค่ะขอเทคนิคการปลูกผักหวานสร้างรายได้หน่อยอาจารย์ริมรั้วเล็กๆนี่มันจะสร้างรายได้ได้ไหมต้องปลูกผักหวานกันฤดูไหนดูแลยังไงดี
0: รีบปลูกเลย
1: ค่ะ
0: อย่าปลูกผักหวานป่าเพราะปลูกผักหวานป่ามันจะต้องรอนานกว่ามันจะแตกยอด
1: ผักหวาน
0: มันมีผักหวาน2ชนิดผักหวานป่ากับผักหวานบ้าน
1: ค่ะ
0: ผักหวานบ้านเนี่ยใบเหมือนมะยมปลูกทีเดียวอยู่ได้10ปี
1: ค่ะใช้พื้นที่เยอะไหมอาจารย
0: ์ไม่เยอะก็ปลูกต้นเล็กๆ เล็กกว่าชะอมอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ต้นขนาดศอกหนึ่งเนี่ยถ้าสูงก็ตัดหรือตอเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัดหรือตอคืบเดียวเดี๋ยวก็แตกใหม
1: ่ค่ะ
0: คือผักหวานนะครับเราใช้ประโยชน์จากใบคล้ายเหมือนใบมะยม
1: ค่ะ
0: นะถ้าไปดูปลูกแถวนครปฐมเนี่ยนะเขาปลูกทีเดียวกว่าเขาจะรื้อแปลงสักทีนี่ก็นานหลายปีวิธีเทคนิคคืออะไร1เป็นผักกินใบเราต้องใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงสูง
1: ค่ะ
0: นะคือ20 10 10 25 7 7 16 8 8เนี่ยหรือจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอแล้วใช้ยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือจะเป็นปุ๋ยแอมโมเนียม21 00ใส่เสริมให้เพื่อให้แตกใบนี่กฎเกณฑ์ข้อที่1ถ้าไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีก็มูลสัตว์สดๆตักใส่ถังแล้วเอาน้ำไปลดยูเรียมันเยอะแต่ว่าไม่บังอาจพูดไปถึงปัสสาวะคนเพราะเดี๋ยวมันเกิดมีชงเชื้อติดมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะและเทคนิคข้อที่2รดน้ำต้องให้ชุ่มใบ

0: อย่าลดกับพื้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่าเดินสายน้ำกับพื้นไม่ได้คุณต้องต่อสปีกเกอร์แล้วต้องไอ้ที่มันเวียงเนี่ยหรือจะพ่นหมอกเนี่ยมันต้องสูงกว่ายอดเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนสวนชะอมสมัยก่อนเนี่ยท่อสปีกเกอร์อยู่แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวนี้ไปดูสิเขาจะยืดตามต้นเลยถ้ามันสูงแค่ไหนก็ยืดไปเรื่อยถ้าสูงมากก็ตัดต่ำเริ่มใหม่นี่เป็นเทคนิคข้อที่สองเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่ให้น้ำเปียกใบชุ่มใบเนี่ยนะมันจะมีปัญหาว่าแมลงปากดูดแมลงวีขาวเนี่ยจะมาดูดกินแล้วใบก็จะงิกเพี้ยอ่อนเพี้ยไปเนี่ยพวกเพี้ยทั้งหลายแต่ทีนี้มันก็มีสารอินทรีย์นะสกัดจากเปลือกส้มเอามาใช้อันนั้นก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนเพราะเทคนิคใหญ่ๆคือเทคนิคการใส่ปุ๋ยเทคนิคการตัดแต่งและเทคนิคการให้น้ำครับ
1: อืมค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเวลาให้น้ำเนี่ยมันต้องเหนือจากบริเวณยอดขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ถ้าอยู่บริเวณยอดมันจะทำให้ยอดเน่าหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย
0: ์ไม่มันจะทำให้ยอดชุ่มน้ำพอชุ่มน้ำปั๊บเนี่ยไอ้แมลงตัวเล็กๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างแมลงหวีขาวเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟมันอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ผมเปรียบเทียบนะเหมือนกับน้ำหนึ่งเม็ดเนี่ย
1: ค่ะ
0: เหมือนตึกหนึ่งหลังอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพี้ยตัวหนึ่งก็เหมือนห้องหนึ่งห้องอ่ะจมน้ำตาย
1: ค่ะ
0: ไม่ชอบน้ำไม่อยากอยู่ไปอยู่ที่อื่นคือต้นคือแมลงเนี่ยนะคุณขวัญเวลามันไม่อยากอยู่ต้นไหนสมมติเราคิดค้นพันต้านทานเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีอยู่คราวหนึ่งอาจารย์ผมนำเสนอในที่ประชุมของมหาลัยนะเขาคิดค้นฝ้ายพันต้านทานแมลง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ฉายภาพให้ดูเขาบอกฝ้ายพันนี้ขนเยอะขนที่ใบมันเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แมลงก็ไม่อยากมาเดินเหมือนคนหลงป่าเดินลำบาก
1: นี่แต่แบบ
0: ลักษณะพันต้านทานแมลงขึ้นมาแล้วมันก็แล้วแต่ชนิดนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อันนี้คือเทคนิคการปลูกผักหวานแล้วผมแนะนำให้ปลูกนะนี่ผมทดลองนะ
1: ค่ะ
0: ผักหวานผมปลูกมา10กว่าปีแล้วเนี่ย
1: เป็นยังไงคะ
0: จากที่เคยอยู่อู่ทองหรือผมย้ายมาที่บ้านแล้วผมก็ปลูกทิ้งว่างไม่ได้ดูไม่ได้กินไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์
0: ต้นมันก็สูงปีดน้ำท่าลดไม่ลดปล่อยทำไมมันก็ยังอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี่แหละที่ต้องลงทุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเพาะกล้าผักหวานอยู่ก็โทรมาบอกคุณขวัญใครจะซื้อกล้าผักหวานต้นละ5บาท10บาทแล้วเขาก็ปลูกเป็นแถวแถวก็ห่างกันสักประมาณสัก50เซนนะแล้วก็ระยะระหว่างต้นก็สักประมาณคืบหนึ่งประมาณ20เซน25เซนนะครับแล้วก็ตัดยอดพอชุดขึ้นมาพอตัดยอดมันก็จะแตกกิ่งเยอะมันก็จะแตกกิ่งเป็นพุ่มเก็บได้ทุกวันเลยเนี่ยคุณขวัญถ้าคุณไปเส้นจากนครปฐมวิ่งไปทางราชบุรีเนี่ยน
1: ะ
0: คุณไปอ่ะไม่มีใครคุยกับคุณหรอก
1: หมายถึงยังไงอ่ะไม่มีใคร
0: เขายุ่งอยู่กับการเก็บผลผลิต
1: ค่ะค่ะ
0: ช่วงเช้าไม่ต้องไปคุยถ้าไปคุยไปบาย
1: ๆค่ะ
0: เช้าเดี๋ยวเขาจะต้องเก็บแล้วต้องส่งให้เสร็จภายในเที่ยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวผัก
0: แล้วรถที่วิ่งเข้ากรุงเทพนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าตำรวจจับได้ทุกคันละ
1: น้ำหนักเกิน
0: ไอ้รถขนผักมันเร็ววิ่งเร็ว
1: อ๋อค่ะ
0: ผมนะขับรถเข้ากรุงเทพพอเห็นรถพวกนี้มานะตบไฟเข้าซ้ายเลย
1: หลบให้เขาก่อน
0: เชิญเลยครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะมากันที่อีกคำถามหนึ่งมีอยากถามถึงการกำจัดด้วงงวงมันเทศอาจารย์ฉบับเวลาปลูกของที่สวนมันหวานญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ของยอดนิยมเลยนะเบนนิฮารุกะกับอันนีอันโนอิโมอาจารย์ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนี่ย
0: ผมสารภาพเลยว่าผมไม่คุ้นกับเรื่องพันเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเอาเป็นว่ามันแล้วกันจะเป็นมันหวานมันญี่ปุ่นมันอะไรมันเทศเหมือนกันหมดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แมลงตัวนี้เป็นแมลงตัวที่แสบที่สุดเลยครับ
1: ด้วงมันเทศเลยนะคะด้วงงวงมันเทศอ่ะ
0: ใช่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแมง
1: ค่ะ
0: เวลาคุณขวัญเอามันเทศที่มี ด้วงงวงมันแท้ติดมาเนี่ยเวลาไปต้มนะเวลากินเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านสมัยก่อนเอามาต้มแล้วก็จะคัดบางทีมันไม่เห็นไงแต่กลิ่นจะแรงมากมากด้วงงวงมันเทศเป็นแมลงที่ร้ายกาจมากแต่มันเทศคือรากของมันนะ
1: ค
0: ือรากของมันที่มันสะสมอาหารเนี่ยนะทีนี้เวลาตอนที่เอามาปลูกมันเทศเวลาปลูกเขาจะต้องใช้ยอดหรือเถามันมาปลูกตอนที่เราไปเอาเถามันมาปลูกคุณจะต้องแช่ในสารป้องกันกำจัดแมลงเช่นสารฟิโปนิลชื่อสามัญนะฮ
1: ะ
0: ชื่อการค้าก็มีฟิโปนิลมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับคือสารฟิโปนิลเราต้องแช่พอแช่ปั๊บไข่ของด้วงตัวอ่อนด้วงหรือแมลงชื่อด้วงมันจะตาย
1: คร
0: ับพอตายแล้วเราก็ปลูกอันนี้ก็เท่ากับกำจัดเพราะส่วนมากมันติดมากระเถามันและตอนที่มันเทศยังอยู่ระยะเริ่มลงหัวเนี่ยถ้าจะฉีดจะพ่นจะใช้ก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่ากว่าจะเก็บเนี่ยคือผมไม่มีร่วงซะแล้วเนี่ยเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมามันก็ใช้ประโยชน์ได้แม้นี่เป็นอาหารหลักของผมเลยเนี่ยมันเทศเนี่ย
1: โอ้อาจารย์ถ้าแบบ
0: สมัยก่อนกำพร้าแม่ไง
1: ตอนนี้ก็ยังมีความนิยมนะรับประทานมันเทศอาจารย
0: ์ไอหัวเล็กๆกับผมชอบ
1: ค่ะ
0: นะฮะกินเคี้ยวดึบเข้าไปอ่ะแต่ว่าตอนหลังที่เราไม่ค่อยกล้ากินเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาต้มเนี่ยบางทีเขาใส่สิ่งปรุงแต่งมันเยอะไปคุณขวัญ
1: เหมือนข้าวโพดเรื่องข้าวโพดอาจารย์น่ะเหรอที่บอกข้าวโพดหวานน่ะเหรอ
0: บางทีบอกโอ้ข้าวโพดเจ้านี่หวาน
1: ค่ะ
0: สุดท้าย
1: ก็บอก
0: ว่านี่ของเองนะต้มให้ไม่ใส่ขันทศกร
1: ถ้าไม่รักกันไม่บอกนะเนี่ย
0: ไม่บอกกันเนี่ย
1: ค่ะเป็นเคล็ดลับธุรกิจการค้าอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นด้วงงวงมันเทศต้องกำจัดตั้งแต่ตอนเอาเถามันมาปลูกครับ
1: ค่ะก็
0: และปลูกมันเทศต้องการให้ได้หัวใหญ่หัวเล็กอยู่ที่การเลี้ยงเถาถ้าไม่สลบเถาเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือพอเถามันไปแตะดินตรงไหนเนี่ยนะมันก็จะเกิดราก
1: ค่ะ
0: แล้วรากก็จะเป็นหัวถ้าจะทำหัวเล็กก็ปล่อยให้มันเกิดเยอะ
1: แต่มันต้องตลบเถาแหละเพราะว่าใครๆก็อยากได้มันหัวใหญ่เพื่อที่จะไปขายในราคาแพงๆถูกไหมล่ะคะอาจารย
0: ์มันแล้วแต่จะไปทำอะไร
1: อ๋อเอาแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่อยากซื้อได้มันใหญ่ๆหรอ
0: มันหัวเล็กๆแต่เวลานี้นะ
1: ค่ะ
0: มันเทศกล้วยทอดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยที่ตลาดขออนุญาตเอ่ยชื่อนะ
1: ค่ะ
0: ตลาดห้วยก็บอกเนี่ยไปหลังเที่ยงไม่ได้กินแล้ว
1: ขายดีอย่างนั้นเลย
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีวันก่อนมีคนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เขามาช่วยผมดูเวลาคอมผมเสียบ่อยๆเนี่ยเขาชอบกินกล้วยขยำอ่ะเขาไม่ได้กล้วยไม่ใช่กล้วยแขกเป็นชิ้นๆนะ
1: เป็นย
0: ัง
1: ไงคะ
0: ท่านเขากล้วยเละๆแล้วเขาไปทอดอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันขึ้นรูปยังไงอ่ะ
0: อ๋อรูปก็เละๆไปตามรูปตามที่แป้งเกาะ
1: อ๋อ
0: แล้วแต่เขาหยิบอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมรู้ไหมมันความที่บอกวันนั้นลูกน้องผมไปซื้อคุณต่อยไปซื้อ
1: ค่ะ
0: เขาบอกพี่เพิ่งหมดเมื่อกี้เขาบอกหนูเห็นพี่มาหลายครั้งแล้วไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวหนูทอดตั้งกระทะทอดให้ใหม่เลย
1: โอ้โห
0: เนี่ยเขาก็รักกันจริงเขาก็เห็นมาซื้อหลายครั้งแล้วไปไม่ทัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่ก็เป็นผลิตผลนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมแก่แล้วเวลาผมกินเนี่ยผมก็ต้องเอากระดาษทิชชู่มาซับก่อน
1: ค่ะ
0: ซับน้ำมันออก
1: กินพอหายอยากนะอะไรอย่างทำนองนี้อาจารย์พออายุเยอะแล้วใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้กินไม่ได้มันแค่ก็กินไม่ได้
1: เคี้ยวคือลำบากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่มันเป็นก้อน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ถ้าจะกินอย่างเนี้ยภรรยาไปซื้อโจ๊กปลามาให้อ่ะ
1: ค่ะ
0: พี่อันนี้แพงนะ70 บาทต้องบอกทำไมแพงอ่ะเพราะบอกแพงเรากินไม่ลงนะโจ๊กปลาแซลมอนทีนี้พอเราเคี้ยวไปเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยมันเหมือนกระดาษทิชชู่ มันจะมีเยื่อใหญ
1: ่ค่ะ
0: ต้องอกกัน

0: ไก่อ่ะ
1: อ๋อต้องอกไก่นะคะอาจ
0: ารย์อกไก่เคี่ยวให้เป็นผงเลยคุณขวัญงั้นเวลาผมกินเนี่ยผมก็กินโจ๊กก่อนแล้วผมก็เอาเนื้อปลาเนี่ยไปใส่เครื่องที่มันกดลงไปแล้วมันปั่นอ่ะเค้าเรียกอะไรเครื่องปั่นใช่มั้ย
1: เครื่องปั่นนั่นแหละค่ะอาจารย
0: ์นั่นแหละเอาไปปั่นแล้วน้ำซุปใส่ลงไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาดูดผมนี่คงทำร้ายเพลี้ยอ่อนมาเยอะทุกวันนี้เลยกินอะไรลำบาก
1: อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะพอมาพูดถึงเรื่องของพืชสวนโลกกันบ้างค่ะอาจารย์ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ของปีนี้แล้วค่ะก็บอกว่าอันนี้เรายังคงยืนยันที่จะใช้พื้นที่อำเภอคงนะคะในการที่จะเป็นพื้นที่ในการจัดงานแล้วก็จะส่งข้อมูลฉบับสมบูรณ์เนี่ยไปยังสำนักงานจัดนิทรรศการซึ่งก็จะส่งข้อมูลภายในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันว่าพื้นที่จัดงานเนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือจัดที่พื้นที่อำเภอคงนะคะยังรักษาสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกประจำปี2572อยู่ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบให้มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งมอบการบริหารจัดการรวมถึงการดูแลพื้นที่การจัดงานนะคะอันนี้อาจารย์ขวัญอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าในทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะการได้จัดงานพืชสวนโลกทำงานใหญ่ๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการจัดงานระดับ A1 เลยคือเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในเชิงภาพใหญ่ในเชิงมหาภาคและในเชิงจุลภาคในระดับของเกษตรกรประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
0: คือคุณขวัญเวลาบอกพืชสวนโลกเนี่ยหลายคนไปนึกถึงแต่ต้นไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ใช่นะเวลามีมหกรรมแบบนี้ศิลปะการแสดง
1: ค่ะ
0: นะการท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงอะไรอะไรมันตามมาเยอะเลย
1: ค่ะ
0: คือเราเอาต้นไม้เป็นหัวหอก
1: เป็นอะไรนะหัวหมูทะลวงฟันค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่ผมไม่ค่อยกล้าพูดถึงงานนี้เพราะอะไรรู้ไหม
1: คะ
0: ผมสะท้อนใจไง
1: ทำไม
0: ว่า72กูจะอยู่ถึงไหมน้อง
1: อาจารย์ต้องมีกำลังใจในการโอ้72รอดูพืชสวนโลกก่อนแล้วพอหลัง72อาหางานอีเวนต์ใหม่อาจารย
0: ์ถ้าผมได้ไปนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ต้องไปเช่ารถไฟฟ้าสักคันหนึ่ง
1: มันต้องมีอาจารย์เพราะมันใหญ่มาก
0: ขับไปดูเพราะว่าผมเดินไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากงานพืชสวนโลกเนี่ยผมอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยจัดงานพืชสวนโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยน
1: ะ
0: เขามีนะสมาคมนี้นะสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดเวียนไปทุกจังหวัดโดยไปส่งเสริมให้ทุกจังหวัดต้องมีสวนสาธารณะแบบสวนราชพฤกษ์เชียงใหม
1: ่
0: นะและสวนที่เชียงรายผมจำชื่อสวนไม่ได้หรือจะเป็นสวนหลวงร.9ที่กรุงเทพสวนเบญจกิติสิริอะไรเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: อย่างที่กรุงเทพนี่เราก็จะเน้นไปที่สวนหลวงร.9ทุกเมืองควรมีครับถ้าไม่มีพ่อค้าคหบดีหรือจะเป็นคนมีสตางค์ในจังหวัดหรือจะเสริมงบประมาณสัก 20% 80%คนในจังหวัดมาช่วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมขอให้ทุกจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งสวนประจำจังหวัด
1: ค่ะ
0: นะเหมือนกับที่เราพยายามทำพุทธมณฑลประจำจังหวัด
1: ค่ะ
0: นะครับหรืออีกอันหนึ่งนะที่ผมอยากให้ทำอันนี้ไม่มีใครทำสักที
1: ค่ะ
0: คือถนนต้นไม้
1: หมายถึงต้นไม้กินได้หรือต้นไม้กินไม่ได้อาจารย
0: ์คือถนนต้นไม้หมายความว่าคุณขวัญเวลาคุณไปต่างจังหวัดเนี่ย
1: คุณ
0: หลงไหมคุณขับไปอุดรอย่างเงี้ยคุณหลงไหม
1: ถ้าพื้นที่ไหนที่ขวัญไม่ชินขวัญหลงหมดเลยแหละอาจารย
0: ์หลงหมดเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่วิธีไม่ให้หลงนะถ้าถนนเส้นนี้นะทั้งถนนเลยหน้าบ้านนะปลูกชวนชม
1: ค่ะ
0: อีกถนนหนึ่งปลูกโป๊ยเซียน
1: ค่ะ
0: ไปที่พุทธบาทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อีกถนนหนึ่งปลูกทองอุไรคราวนี้คุณไม่หลงอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณไปจังหวัดไหนคุณบอก

0: เออเมื่อกี้ขับผ่านถนนชวนชมแล้วจำได้
1: ค่ะอืม
0: แล้วมันจะทำให้ถนนสวยและเราก็จะบอกว่ามันเป็นหน้าบ้านหน้ามอง
1: ค่ะ
0: เรียกโครงการหน้าบ้านหน้ามองนี่ใครอยู่กทม.ทีมท่านอาจารย์ชัดชาติช่วยไปทำให้หน่อยโครงการหน้าบ้านหน้ามองครับ
1: อืมค่ะโอ้อาจารย์นี้เหลือไม่ถึงนาทีละมีคำถามต่อเนื่องของคุณวิวสวยเดี๋ยวมาตอบสัปดาห์หน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงมันขุนศรีค่ะแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วอาจารย์ค่ะขวัญกับอาจารย์อ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสัก30วินึงนิดนึงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้
0: 30วิก็คือว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยนะสนับสนุนส่งเสริมคนเก่งคนดีคนมีวิชาคนมีความรู้คนมีความสามารถเราต้องสร้างให้คนมีความรู้มีความสามารถอย่าให้คนเก่งคนดีคนที่ผมว่าเนี่ยถูกอิจฉาริษยาทำร้ายทำลายประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเคยเอาคนเก่งคนดีไปฆ่าซะเยอะแยะเนี่ยบ้านเมืองมันถึงไม่เจริญ
1: ก็เรียนรู้จากประสบการณ์โดยรอบเลยนะคะ
0: ร้องเลย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีอย่ามีความอิจฉากันนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: 4นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178มอบโอกาสผู้พิการและทหารผ่านศึก172รายถวายเป็นพระราชกุศลนายรัชศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178โดยมีนางณัฐิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพลเอกพจน์เอ็มพันธุ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายแพทย์พิรุณคำอุ่นรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกล่าวว่าการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้มูลนิธิร่วมกับจังหวัดสงขลาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการให้บริการจะทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้พิการขาขาดลงทะเบียนเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น172รายแบ่งเป็นผู้พิการขาขาดทั่วไป118รายและทหารผ่านศึกที่สูญเสียขา54คนโดยผู้เข้ารับบริการทุกคนจะได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการมีกำหนดดำเนินงานรวม6วันระหว่าง19ถึง24กรกฎาคม2569ซึ่งในวันสุดท้ายจะจัดพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการอย่างเป็นทางการญาติแจ้งโครงกระดูกใต้พระวิหารเป็นของบรรพบุรุษความคืบหน้ากรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารภายในวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครรองผู้กำกับการสอบสวนสน.คลองตันเปิดเผยว่าโครงกระดูกเป็นเพศหญิงไม่ทราบอายุสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ไม่มีใครทราบข้อมูลว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาเพื่อส่งคืนแก่ญาติจึงคาดว่าน่าจะเป็นร่างคนที่ร่วมสร้างพระวิหารแห่งนี้และกระดูกอายุของกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมานานเท่าๆกับอายุของพระวิหารโดยจะนำกระดูกส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรวจสอบ DNA ต่อไปส่วนโลงศพสีแดงและพานที่พบไม่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์แต่เป็นโลงจำปาและเป็นพิธีศพในยุคสมัยโบราณล่าสุดมีรายงานว่าทางครอบครัวผู้สร้างพระวิหารได้ติดต่อมาทางวัดแล้วโดยยืนยันว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของบรรพบุรุษจริงและยืนยันไม่ใช่คดีฆาตกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990 บาทโท ทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไม่บ่นทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
12: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

แวดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมท.นครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะ14นาฬิกากับ16นาทีนะคะวันนี้เกียร์เกษณีโยมเมืองนะคะนั่งอยู่ประจำอสมทนครศรีธรรมราชค่ะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทักทายกับท่านผู้ฟังที่อยู่อีก8สถานีนะคะ19คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะก็มีฟังกันอยู่ที่อสมทยะลานะคะ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่หน้าจอไลฟ์สดตอนนี้นะคะที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทและแฟนเพจ DJ ช้างตกมันค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องช้างติดภารกิจนะท่านผู้ฟังขานะเนื่องจากว่าต้องไปเป็นพิธีกรต้อนรับท่านรองนายกนะคะหรือเขาเรียกว่าท่านรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีเขามาเปิดงานที่นครศรีธรรมราชนะคะก็ไปเป็นพิธีกรนะคะก็วันนี้ก็อยู่กับน้องเกียร์แล้วกันนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นกำลังใจมาช่วยกันจัดรายการหน่อยนะคะไม่รู้พลังจะครบทั้ง2ชั่วโมงหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานเขาก็ไม่ได้บอกไว้เดี๋ยวกลัวแฟนๆรายการทิ้งเกียร์ไม่มีน้องช้างนะคะทักทายพี่ศรีวิไลรัตพันธ์ก่อนรัตนพันธ์ก่อนเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องช้างสวัสดีน้องเกียร์นะคะวันนี้มาเร็วนะคะเพลงแรกดีเจหิวไหมคะวันนี้พกมะพร้าวน้ำหอมมาเมื่อวานเนี่ยพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมสวนของพี่ขลีไม่ได้เป็นสวนแล้วค่ะแต่ว่าปลูกอยู่ในสวนส้มโอของพี่ขลีไกรสอนปานแก้วนะคะอยู่ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพอดีพี่ขลีพี่กุศลนะแล้วก็น้องแป้งเนี่ยได้เอามาฝากถึงออฟฟิศเลยนะคะก็จริงๆลูกเนี้ยเป็นของน้องช้างซึ่งวันเนี้ยน้องช้างไม่ได้มาคุณเกียร์ก็เอาแบบดื่มแทนแล้วกันนะถือว่าเป็นของรางวัลที่มาจัดรายการคนเดียวค่ะท่านผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะถามถึงผลงานเพลงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการได้นะคะที่เบอร์โทร0754192225ค่ะ0754192225นะคะวันนี้ก็เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเกษตรอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า2ชั่วโมงนี้นะเป็น2ชั่วโมงที่สนับสนุนรายการหลักจากปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ2ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดเคมีอย่าง 100% นะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถใช้ยาเชื้อราเนี่ยในกรณีที่รักษาโรคนะถ้าในกลุ่มทุเรียนเราก็เรียกว่าโรคฟิวซาเรียมโรคไฟทับเทล่านะคะเน่าคอนดินนะคะหรือว่าจะเป็นพวกราชมพูเชื้อราทุกชนิดเลยไวรัสและเชื้อราทุกชนิดถ้าในตระกูลส้มที่เป็นกลุ่มแคงเกอร์นะคะที่จะเป็นพวกราดำเพลียแป้งพวกนี้ค่ะตัวยาเชื้อราBlack Cat 1เราสามารถช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้จากในสวนของทุกท่านได้นะคะไม่ว่าจะปลูกมังคุดลำไยเงาะส้มโอเนี่ยยิ่งเงาะนะคะช่วงนี้ที่กำลังออกผลผลิตกันอยู่แล้วก็เจอฝนแบบนี้จำเป็นที่สุดเลยที่คุณจะต้องหันมาใช้ยาเชื้อราBlack Cat 1ทำไมถึงต้องใช้ยาเชื้อราBlack Cat 1นอกจากจะไปช่วยจัดการเรื่องของเชื้อราแล้วสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยค่ะท่านผู้ฟังไม่มีสารตกค้างเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในขวดยาเชื้อราBlack Cat 1นี้เนี่ยเป็นสมุนไพรล้วนๆและไม่มีกากน้ำตาลไม่มีน้ำตาลทางด่วนนะคะเราสกัดเอาสมุนไพรล้วนๆมาแล้วมาจัดการนะคะผ่านกระบวนการจัดการในการที่ไม่ให้มีกลูโคสไม่ให้มีกากน้ำตาลหลงเหลืออยู่ในนี้เพื่อเป็นการจัดการโรคได้ดีและไม่เป็นการเลี้ยงโรคไปในตัวนะคะดังนั้นเนี่ยคุณใช้ยาเชื้อราBlack Cat 1ได้เลยนะคะดูราคาทุกคนจะคิดว่าซื้อเยอะเชื้อราที่เป็นเคมี300 400อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1แล้วเนี่ยลิตรนึง1540สูงมาก นะทุกคนจะคิดว่าเป็นราคาที่สูงมากแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือปลอดภัยสำคัญที่สองคือเขารักษาโรคได้แล้วเขายังช่วยขับไล่หนอนแมลงเพลี้ยหนอนแมลงในตัวด้วยนะเขาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นดังนั้นหลายๆคนที่เขาใช้แล้วใช้อย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าเพลี้ยไก่แจ้ก็หายสาบสูญไปจากสวนเลยนะคะนาสารก็หายสาบสูญจากสวนไปเลยเพลี้ยหอยก็ไม่เห็นนะคะไรแดงก็ไม่มานะก็อย่างสวนของรองใจที่อยู่ที่ที่มุมสงบนะคะที่จังหวัดตราดนะท่านผู้ฟังคนงานบอกว่าแปลกจังเลยคนอื่นเนี่ยไรแดงลงเต็มมากเลยแต่ว่าสวนเท่าแก่ไม่ลงเลยแล้วก็ถามว่าได้ใช้ไหมเขาก็เรียกร้องนะคะกลัวว่าไรแดงจะลงแต่เป็นแปลงที่รองนลินเนี่ยตั้งใจใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันกับปุ๋ยแบล็คแคทเท่านั้นดังนั้นเนี่ยไม่เกิดในเรื่องของไรแดงในสวนเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะก็อยากจะให้หลายๆท่านนะคะลองเปิดใจดูว่าทำยังไงที่เราทำเกษตรแล้วห่างไกลเคมีให้มากที่สุดนะคะมาจากการที่ต้องเปิดใจของตัวเองนะคะมีสายจากน้องแตงนะคะวันนี้น้องแตงกำลังเก็บผลผลิตสวนของเจ๊อีทที่บ้านเสด็จตรงนั้นเขาเรียกอำเภอเขียนซาเนาะที่บ้านเสด็จนะคะของเจ๊อีทค่ะน้องแตงน้องน้ำเนี่ยเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปช่วยฟื้นฟูรับทำมันเป็นการรับทำครั้งนี้ของน้องแตงน้องน้ำเนี่ยพี่เกียร์ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะในการที่จะไปช่วยเหลือเจ๊อีทหรือป้าอีทของเราเนี่ยค่ะเพราะเนื่องจากว่าเจ๊อีทเนี่ยมีสวนเยอะมากค่ะท่านผู้ฟังหลายต้นมากแต่ว่าด้วยธุรกิจที่ทำอยู่เปิดร้านค้าขายอยู่เนี่ยไม่สามารถดูแลสวนของตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถหาคนข้างนอกมาทำงานได้มันไม่ประสบผลสำเร็จนะคะวันนี้เราก็เลยได้น้องแตงน้องน้ำเข้าไปช่วยไปดูแลไปช่วยฟื้นฟูไปฟังกันนะคะว่าบรรยากาศในสวนของเขาตอนนี้หลังจากฟื้นฟูไปแล้วกี่เดือนเนี่ยฟังจากน้องแตงจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงคะอยู่ตรงไหนตอนนี
1: ้วันนี้อยู่สวนป้าอีทครับ
0: เขาทำอะไรกันที่สวนป้าอีทวันนี
1: ้วันนี้มาเก็บผลผลิตครับ
0: เดี๋ยวคุณไปทำบ้านสวนป้าอีทนี่กี่วันกี่เดือนกันคะคุณเก็บผลผลิตแล้วเนี่ย
1: เจ็ดเดือนได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นี่7เดือนแล้วหรอ
1: ใช่ๆ
0: 7เดือนแล้วลองเล่าบรรยากาศวันที่เริ่มต้นเดินเข้าไปในสวนป้าอีทให้ฟังหน่อยสวนป้าอีทอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะน้องแตง
1: อยู่เคียนซาครับ
0: เดี๋ยวคุณแตงตื่นยัง
1: ตื่นแล้วครับ
0: แต่ว่าไม่ได้นอนเลยใช่ไหมคะทั้งเก็บทั้งจิตพอไม่ได้นอนเลยใช่ไหมกินข้าวเที่ยงหรือยังทานข้าวเที่ยงหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วคร
0: ับเรียบร้อยแล้วเก็บผลผลิตแล้วเป็นไงลองได้ชิมบ้างหรือยังดูเนื้อดูสีบ้างหรือยังคะ
1: ดูแล้วครับ
0: ดูแล้วเริ่มต้นก่อนนะคะจริงๆพี่เกียร์ต้องขอบคุณน้องแตงน้องน้ำก่อนเลยคำแรกเลยต้องขอบคุณมากๆนะที่ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือที่รับงานดูแลสวนของป้าอีทให้
1: ครับ
0: อุตส่าห์เดินทางมาจังหวัดจากอำเภอชัยยา
1: ครับ
0: ค่ะเพื่อเดินทางมาดูแลสวนป้าอีทที่
1: อำเภอเคียนซา
0: ค่ะท่านผู้ฟังบรรยากาศครั้งแรกเลยมาดูสวนป้าอีทเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่น่าจะทำ
0: ไม่น่าช่วย
1: ใช่ช่วย
0: ไม่น่าทำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมถึงทำ
1: เพราะว่ามั่นใจนะครับเพราะว่าเขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคท
0: อันดับแรกเลยคือสวนของป้าอีทเนี่ยเขาสั่งปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้อยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แต่แค่ไม่มีคนทำงานให้ทุกเวลาเขาเรียกว่าให้สม่ำเสมอ
1: สม่ำเสมอครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยคุณเกียรติก็บอกว่าน้องแตงน้องน้ำพอจะมีเวลาไหมคะช่วยหน่อยสงสารป้าอีทมากๆอยากให้สวนป้าอีทได้ผลผลิตจริงๆน้องแตงน้องน้ำก็ไปคิดอยู่หลายวันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็เลย
1: มาให้ก็ตัดสินใจที่จะช่วยเพราะว่าเขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทด้วย
0: เขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเราก็ทำงานได้ง่ายแล้วก็มั่นใจว่าเราฟื้นง่ายแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ลงมือฉีดพ่นฟื้นฟูต้นสำหรับแปลงของป้าอีทไปกี่ครั้งถึงทำผลผลิตได
1: ้อยู่ประมาณอยู่2เดือนกว่าได้ครับแล้วก็ดอกก็มาให้
0: 2เดือนกว่านี่หมายความว่า เริ่มต้นฉีดพ่นไปเดือนแรกเดือนที่2
1: ตั้งแต่เดือนธันวามกราแล้วก็เริ่มสิ้นเดือนมกรากุมภาถึงนะครับต่อก็มาให
0: ้อ๋อทำแค่ชุดใบเดียว
1: ใช่ใช่ถามว่าชุดใบเดียวมันเกือบจะไม่ได้เพราะว่าสารมันเยอะในต้น
0: คือแปลงนี้เขาคงลงสารในแต่ละปีคือปีหนึ่งหลายรอบมาก
1: ใช่ใช่
0: สภาพต้นนี่คือเป็นเรียวไม้กวาดเป็นยังไงอีกนะสวนป้าอีทวันนั้นใบเหลือง
1: ใบเหลืองแล้วก็ท็อปลงอะไรลงเยอะ
0: โอ้เน่าคอดิน
1: เน่าคอดินแล้วแล้วก็เป็นมีหญ้าหน้าไอ้หญ้าอะไรหญ้าเปรี้ยวๆคร
0: ับอ๋อหญ้าใต้โคนก็คือต้นมันเสียล่ะค่ะท่านผู้ฟังก็คือดินมันเป็นกรดมากๆ
1: ใช
0: ่ดินเป็นกรดมากๆ มันเลยทำให้เกิดเป็นเน่าคอดินแล้วก็พวกกลุ่มไฟทับเทล่าเข้าลำต้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ก็ไส้เดือนไส้อะไรไม่มีแต่ตอนนี้สภาพดีหมดแล้ว
0: ตอนนี้คือสภาพสวนไม่ว่าจะเป็นพื้นดินเนี่ยทำมา7เดือน
1: ใช่ครับ
0: 7เดือนนี่ดินในสวนของป้าอีทเปลี่ยนไป
1: เปลี่ยนไปครับ
0: นะคะแล้วก็หญ้าพวกนั้นเหลือบ้างเล็กน้อยแล้วไหมหรือว่ายัง
1: เหลือบ้างครับแต่ไม่เยอะแล้วค
0: ่ะไม่เยอะแล้วนะคะเราก็เก็บผลผลิตรอบนี้เสร็จก็คงเข้ากระบวนการฟื้นฟูแบบหนักหน่วงอีกสักครั้งหนึ่งเนาะ
1: น่าจะฟื้นไม่ได้แล้วก็เพราะว่าดอกมันมา
0: เดี๋ยวเอาใหม่น้องแตง
1: น่าจะใส่ปุ๋ยทางนี้สักนิดนึง
0: เหรอนี่ได้ดอกชุดใหม่มาแล้วเหรอ
1: ใช่ใช่ครับกำลังมาถ้าฝนไม่ตกว่ารอบเก็บเกี่ยววันนี้เสร็จก็ว่าจะลองใส่ปุ๋ยสะสมอาหารสูตรเสมอไปแล้วก็เปิดอาดอกให้เขาดู
0: ปุ๋ยทางดิน
1: ประมาณใช่ครับ
0: ปุ๋ยทางดินน้องแตงใส่เสมอ16หรือ17หรืออะไรจ๊ะ
1: 17มี18ก็ใส่18
0: คนนี้ชอบเล่นของสูง คนนี้ทางดินชอบเล่นของสูงจะถ้าหา18ได้แตงจะหา18ค่ะพี่เกียร์อืม
1: ใช่ครับเพราะมันดีกว่า
0: ดูว่าธาตุอาหารมันดูปริมาณเยอะกว่าเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วสภาพสวนตอนนี้ของป้าอีทเป็นยังไงบ้าง
1: เขียวบานก้านทู่ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับน้อย
0: เหลือน้อยแล้วถามว่ายังไม่ 100% แต่ก็เหลือน้อยแล้ว
1: ประมาณ 80% ได้แล้วค
0: ่ะในสวนคือ 80% นี่ขึ้นแบบว่าสวยแล้ว
1: ใช่ครับใบหนาใหญ่เขียวเป็นขึ้นอะไรสวยมาก
0: แล้วก็ตาดอกมาก็ชื่นใจได้
1: ใช่ครับก็เจ้าของสวนถามอยู่ว่าเอาต่อไหมก็เขามันมาให้ก็เอาต่อ
0: คือจริงๆถ้าเราประเมินจากสภาพสวนในวันนี้มันเดินหน้าสมบูรณ
1: ์ใช่
0: นะคะมันมีแต่ความสมบูรณ์ไปข้างหน้าดังนั้นถ้าดอกมาเราไม่ห่วง
1: ใช่ครับเพราะเราไม่ได้ลงสารเพราะเราใช้ปุ๋ยแค่เพียง
0: อ
1: ัดแต่ของอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือเรื่องนี้มันเรื่องสำคัญมากน้องแตงคือน้องแตงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นมนุษย์ชอบฉีดสารแพคโค
1: ใช่ใช
0: ่ทำมาตลอดก็สารแพคโคมาตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อทำ
1: ใช
0: ่แต่ตั้งแต่มาเจอสภาพสวนที่โทรมแล้วเปลี่ยนมาฟื้นฟูด้วยปุ๋ยแบล็คแคทหลังจากนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องฉีดสารแพคโคแล้ว
1: ใช
0: ่ทำไมถึงมั่นใจว่า
1: อะไรมันก็ง่ายนะใช้อะไรปุ๋ยแบคแคทยอดมาทีเดียวยอดแรกก็ทำดอกได้ขอให้เราใบมาสมบูรณ์เพราะว่ามันมาครบชุดเนาะ
0: คือใบอ่ะมันไม่ได้มาแค่3ใบอ่ะท่านผู้ฟังมันไม่ได้มาแค่ปลายยอด3ใบแต่มันมาครั้งละ5ใบ7ใบถ้าคุณฉีดถึงคุณจะได้7ใบ9ใบ
1: 9ใบ
0: คือน้องแตงเขาฉีดถึงมากท่านผู้ฟังน้องแตงเนี่ยถ้าเหมือนแปลงที่เขาทดลองแรกๆเลยเขาเปิดให้เรา40ต้นเนี่ยเขาฉีด40ต้นเนี่ยเขาฉีดกี่พันลิตรน้อง
1: 2,000 ครับ
0: 40ต้น 2,000 ลิตรจะมีท่านผู้ยังมีลูกค้าเรา300ต้นฉีด800ลิตรน้องแตง
1: เปลี่ยนใหม่ได้แล้ว ตอนนี้ของปริศอยู่15ถัง
0: 15,000 ลิตร
1: ใช่ๆ300ต้น
0: 300ต้นอายุต้นเขาก็คละๆกันนะ
1: ค้ากันครับ
0: ค่ะคืออายุต้นมันไม่ได้ว่า20กว่าปีหรืออะไรมันจะมี8ปี25ปีคือเขาก็ต้นตายปลูกใหม่มาก็เยอะ
1: ใช่ใช่แล้วก็ทุเรียน2ปีก็ฟื้นหมดแล้วครับปีหน้าก็น่าทำผลผลิตได้เหมือนกัน
0: อ๋อฝั่ง2ปีนู้นเหรอ
1: ใช่ใช่ครับต้น
0: ที่มันไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปไม่ค่อยมาเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ครับตอนนี้สวยต้นโตไวมากเลยครับ
0: น้องแตงรู้ไหมว่าสวนป้าอีทสมัยก่อนเขาฉีดพ่นแค่ 4,000 ลิตรเองนะ
1: ตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
0: สมัยก่อนเนี่ย 4,000 ลิตรในการฉีดพ่นตอนนี้น้องแตงมาฉีดพ่น 15,000 ลิตร
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ก็ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทครั้งละ15ชุด
1: ใช่ครับ
0: 15ชุดยาเชื้อราครั้งละเท่าไหร่คะ
1: ก็ตอนแรก2
0: ลิตร
1: 2ลังบวก2ลิตรใช่ตอนถัง
0: 2ลิตรต่อถัง 1,000 ลิตร
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเร่งในการฟื้นฟูและหยุดการกระจายของเชื้อราไฟทับเทรา
1: เชื้อราค่ะใช่ครับ
0: ก็ถือว่าหยุดได้ผล
1: หยุดครับได้ผลคร
0: ับ วันนี้กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็นทรงลูกเห็นน้ำเห็นผลผลิตแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ไม่คิดว่าจะได
0: ้
1: เพราะว่าต้นมันซูมนะครับ
0: แ
1: ต่พออยู่มันมาได้ตอนนี้เก็บไปประมาณ4ตัน5ตันได้แล้วคร
0: ับเก็บไปประมาณ 4-5 ตันแล้วนะป้าอีทว่าไงบ้าง
1: ป้าอีทก็ดีใจดีใจว่าส่วนของแกกลับมาแล้ว
0: ค่ะตอนนั้นก็เครียดหน่อยเนาะระหว่างทางก็เครียดนิดนึง
1: เครียดครับ
0: ค่ะ
1: เครียดคนทำก็เครียดนะพวกแกก็เครียดนะเข้าใจความรู้สึก
0: คือคนที่มาช่วยทำก็เครียดเพราะว่าป้าอีทจะบอกว่าเมื่อไหร่ใบมันจะสวยสักที
1: ใช่ใช่แต่ตอนนี้ยิ้มแล้วครับ
0: ตอนนี้ยิ้มแล้วนะ
1: ยิ้มแล้วค
0: ่ะวันนี้ป้าอีทมาเก็บผลผลิตด้วยหรือเปล่าม
1: าครับแต่กลับไปแล้ว
0: เอามากลับไปแล้วเห็นผลผลิตแล้วเขารู้สึกยังไงบ้าง
1: ดีใจ
0: ค่ะ
1: ถึงราคาเราจะต่ำไปนิดก็ดีใจ
0: ตอนนี้ได้ราคาเท่าไหร่คะ
1: เขาให้เขาซื้ออยู่หน้าแผง90แต่เขาบวกให้อีก5บาทเป็น95
0: 95วันนี้นครศรีธรรมราชแบบ A บวกบวกบวกบวกนี่90บาท
1: ครับ
0: วันนี้นะที่แผงที่นครศรีธรรมราชซื้อ A เลยนะ A แบบ A 3A อะค่ะ90บาท
1: อันนี้เขาบอกให้5บาท95
0: 95หน้าแผง90แต่พอเห็นผลผลิตเราได้95
1: ครับเขาว่าน้ำสวยทรงสวย
0: น้ำหนักดีไหม
1: น้ำหนักดีครับ
0: น้ำหนักดีลูกทรงมากี่ภูนะ
1: 45
0: 45
1: ใช่ครับ
0: ป้าอีทบอกว่าที่ป้าอีททำมาเมื่อก่อนได้แบบนี้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ เป็นท็อปเยอะ
0: ท็อปติดน้ำ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: เนื้อทำให้เขาดีใจ
0: เนื้อเป็นยังไงบ้าง
1: เนื้อหอมหวานกินแบบชื่นคอนะครับ
0: เหรอโอ้ดีใจเจ้าของสวนได้กินหรือยัง
1: ได้กินแล้วครับเอาไปขายด้วย
0: เอาไปขายด้วยแล้วไปขายหน้าร้านเขาขายกันอยู่ที่หน้าร้าน421
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเป็นร้านขายของชำ421อยู่ที่ตลาดบ้านเสด็จ
1: ใช่ครับ
0: ใครที่ฟังกันอยู่ตรงแถวเคียนซาไปดูสวนป้าอีทได้เนาะวันนี้น้องแตงกับน้องน้ำอยู
1: ่ข้างเขาก็มาถามว่ารับทำอีกไหม
0: โอ้โนไม่ทำแล้ว พี่เกียร์ปฏิเสธให้เลย
1: ไม่เอาแล้วเขาว่าจากวัดทุเรียนจะตายเนาะ
0: แต่
1: เขาคนที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นว่าสุดยอดเขาชมก็ดีใจนะเขาให้กำลังใจ
0: ค่ะ
1: เขาไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ขนาดนี
0: ้
1: จนเขาถามว่ารับทำอีกไหมบอกว่าไม่บอกพอแล้วอันนี้สงสารเขา
0: ค่ะแล้วเขาไม่ถามหรอไม่สงสารพี่มั้งเหรอ
1: ของตัวเองก็เชื่อ
0: จริงๆถ้าคุณมีคนทำงานง่ายนิดเดียวนะน้องแตงเนาะแค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันเท่านั้นเอง
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำงานง่ายๆไม่คิดหรอกค่ะว่า7เดือนนี้จะได้ตัดเก็บผลผลิตสำหรับสวนพี่อีท
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: และวันนี้เริ่มมีฟอร์มดอกชุดใหม่มา
1: ใช่ครับ
0: ก็ง่ายสิคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มันติดนอกมันติดทวายเลยนะคะเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่ารอบหลังมาว่าจะลองกระทุ้งตาดอกดู
0: มันดอกรุ่นเดียวกับของคุณเกียร์นะเนี่ยของคุณเกียร์ดอกเหยียดตีนหนูแล้วนะ
1: นี่เหยียดตีนหนูก็มี
0: แล้ว
1: ทำไมเต็มร้อยก็ลองว่าจะ
0: เราจะโชยไหมเราจะโชยสารไหม
1: อย่าไปช่วยมันเลยครับ
0: เหรอแล้วทำไมน้องแตงถึงมั่นใจว่าไม่ช่วยสารก็ได้ผลผลิตล่ะ
1: เพราะว่าอาหารมันเหลือเฟืออยู่แล้ว
0: ใบ
1: ก็รู้แล้วครับ
0: คือพอย้อนกลับไปวันนี้สวนป้าอีทประสบผลสำเร็จที่สวนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือ
1: ใช่คร
0: ับนะเปลี่ยนไปเลยแบบเปลี่ยนแบบภาพบรรยากาศต่างสวนนี้เราใช้หลายเทคนิคมากสวนนี้นะท่านผู้ฟังเพราะด้วยความที่สภาพต้นมันโทรมนะคะก็ใช้วิธีการฝังเข็ม
1: ใช่ครับ
0: เราใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันฝังเข็ม
1: ใช่
0: ต้นละ2เข็ม3เข็มแล้วแต่ขนาดต้น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นการฉีดพ่นฟื้นฟูน้องแตงอัดแบบไหนสำหรับสวนนี้เพื่อที่ให้ใบมันมาเร็วทำดอกไ
1: ใต้ท้องเก่งแล้วก็ลุงลินแบบชุ่มๆเหมือนกับอาบน้ำฝน
0: เออให้เหมือนฝนตกหนักเลย
1: ใช่
0: ฉีดไปก็นึกดูว่าจาก 4,000 ลิตรเนี่ยฉีดไป 15,000 ลิตรทำแบบนี้กี่ครั้งเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยมีความหวังและเออเริ่มแบบเป็นความหวังแล้ว
1: เริ่มประมาณเริ่มเดือนกว่าๆก็เริ่มเห็นผล
0: เ
1: ริ่มเห็นผลแล้วก็ตาดอกก็เริ่มมาด้วย
0: ก็คือได้ยอดด้วยได้ดอกด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่แปลงนี้เทคนิคของน้องแตงกับท่านผู้ฟังใครที่ต้นไม่ค่อยดีเราเปิดเทคนิคนี้ได้ไหมคะเปิดเผยได้ไหมเปิดเผยได้เนาะก็คือระหว่างที่ต้นมันมาไม่เต็มที่นะคะใบฟื้นยังไม่เต็มที่แต่เราจำเป็นที่จะต้องคืนทุนบ้างค่ะท่านผู้ฟังจำเป็นที่ต้องคืนทุนวิธีการของน้องแตงก็คือเราเลี้ยงแขนงไปด้วย
1: ใช่แขนงไปด้วยเราก็ไม่ต้องเอาเรากัดทุ้งทั้งขนิงไปเลย
0: ค่ะ
1: อัดไทยไทยของกินเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ไม่ต้องลงดิน
0: ค่ะ
1: สามวันสี่วันก็ฉีดต่อมานอนอยู่ที่นี่ประมาณอาทิตย์กว่าน
0: อนอยู่หนึ่งอาทิตย์กว่าเพื่อสามวันกระทุ้งสามวันกระทุ้ง
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเดินทางไกลเนาะค่ะน้ำมันเราก็แพงขึ้น
0: ค่ะเดินทางมาจากปากหมากเนี่ยมาถึงเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมง
1: 2 ชั่วโมงครึ่ง
0: 2ชั่วโมงครึ่งท่านผู้ฟังขามากันตั้งแต่แบบว่าหัวลุ่งเลยหัวหมอกหมอกฮัลโหล
1: ครับ
0: ค่ะห้ามเดินไปไหนนะเดี๋ยวสัญญาณไม่ดีห้ามเดินไปไหนเดี๋ยวสัญญาณไม่ดี
1: ดีมากแกบอกว่าดีมากแกก็ดีใจแกบอกว่าคนอื่นฉีดได้แกไม่นั้นไม่ได้
0: คืออันนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อีทป้าอีทนะคะที่เปิดใจแล้วก็กล้าที่จะต้องลงทุนครั้งละ15ลิตรไม่น้อยเลยค่ะท่านผู้ฟัง
1: ใช่ค
0: ่ะ15ลิตรนะไม่น้อยเลยแต่ป้าอีทก็ซื้อแบบเลทแบบ10ลังชนบริษัทไปเลย
1: แกถึง
0: ป้าอีทใจถึงค่ะ
1: ไม่ถึงแต่ก็ไม่กล้าทำเพราะว่ามันฟื้นต้นกลับมาไม่ได
0: ้อือฮึ
1: แต่ทีนี้แกบอกว่าเอาเลยได้หมด
0: ค่ะ
1: ก็เลยโอเคก็เลยทำง่ายทำงานง่ายขึ้น
0: เราทำงานง่ายค่ะ
1: ถ้าแกห่วงยาห่วงของงานมันทำงานยาก
0: ค่ะ
1: แต่ผลผลิตเราก็ไม่ได้แต่กลับมาวันนี้เรากลับมาได
0: ้คือสิ่งส

0: ค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าน้องแตงกับน้องน้ำมัวแต่ไปเที่ยวคือมันไปติดทริปป้าอีทนะเจ้าของสวนลูกสาวน้องแป๊บแล้วก็น้องน้องน้ำนะคะน้องแตงเราไปเที่ยวเกาหลีกันค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ทิ้งให้กับลุงบ่าวนะบ่าวอยู่สวน
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเราบอกว่าน้าบ่าวต้องเปิดน้ำนะคะน้าบ่าวเห็นฝนโชยๆน้าบ่าวว่าไม่ลงดีกว่านะ
1: ไม่ลดแต่ว่าฝนตกแล้ว
0: ฝนตกแล้วแล้วก็ไม่ได้ลดน้ำในช่วงที่ดอกเราเป็นมะเขือพวง
1: แล้วก็ช่วงหางแย้ด้วย
0: แล้วก็ลงหางแย้เนาะโอ้จริงๆตอนนั้นดอกเป็นหางแย้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แค่เป็นหางแย้ครับ
0: แล้วก็ลุงบ่าวเนี่ยไม่ได้ลดน้ำ
1: ไม่ลด
0: เรากลับจากเกาหลีปุ๊บเราวิ่งไปบ้านป้าอีทก่อนเลยอันดับแรก
1: ใช่ค่ะ
0: เราห่วงดอกพอไปเป็นปุ๊บนะท่านผู้ฟังขาดอกเหี่ยวขาต้นเลย
1: ใช่ใช่
0: แล้วพอไปเปิดหน้าดินดูโอ้นี่มันกักโศกมาได้เป็น2อาทิตย์เลยนะเนี่ย
1: ใช่อ่ะ
0: ตอนแรกน้าบ่าวมากักโศกตอนดอกค่ะ
1: ใช่แต่แกลดให้2วันลด2วันลดไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาเราคาดการไว้จริงๆประมาณว่าเราจะได้ประมาณสัก 30-40 ตันนะคะสำหรับแปลงนี
1: ้เพราะตอนแรกมันมาหมดมากเลย
0: มาทุกกิ่ง
1: มาทุกกิ่ง
0: มาทุกต้นแล้วดอกสวยมากท่านผู้ฟังลงหางแย้มาสวยมากด้วยนะคะแต่นี่ถือว่าเป็นการผิดพลาดแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเจ้าของสวนเขาก็ไม่เป็นไร
1: เขายอมรับได
0: ้เขายอมรับได้รอบนี้ก็ถือว่าจากวันนั้นมาถึงนี่กี่เดือนนะจากเกาหลีมา2เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎา4เดือนเนาะคะ
1: 4เดือนใช่ค่ะ
0: 4เดือนก็ได้ดอกมาแล้วดอกชุดใหม่มาแล้วก็ถือว่าเราได้ทำถวายเนาะเผื่อราคาเราจะ100กว่าบาทเนาะเราพูดไปก่อนเผื่อราคาเราได้ที่100กว่าบาท
1: คร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีที่เราได้ให้เขาฟื้นต้นแบบเต็มที
1: ่ได
0: ้
1: คร
0: ับ ก็
1: เลยไม่อยากจะลงสารเพราะว่าเขากำลังฟื้นมาไปลงทำไมสงสารคร
0: ับ ไม่อยากจะไปฟื้นเนี่ยไม่อยากจะไปกดเขาอีกแต่เรามั่นใจว่าเราทำดอกได้ง่ายแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวหลายคนเนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปฉันทำทุเรียนด้วยแบ็คแคทไม่ต้องลงสารก็ได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ จริงๆน้องแตงเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนคุยกับน้องแตงที่ท่าศาลาด้วยเนาะคือน้องแตงท่าศาลาโทรไปปรึกษาน้องแตงน้องน้ำอยู่บ่อยละค่ะ
1: ใช่
0: ปรึกษากันคือด้วยความที่เขาฟังพี่เกียร์ทุกวันจริงฟังทุกอาทิตย์ก็จริงนะคะแต่เขาก็ไม่มั่นใจเพราะพี่เกียร์เป็นเจ้าของปุ๋ยเขาก็เลยโทรไปปรึกษาน้องแตงน้องน้ำในฐานะที่เป็นผู้ใช้งาน
1: แต่ตอนนี้ชำนาญแล้วไม่โทรมาแล้วค่ะ
0: ไม่โทรแล้วเธอรู้ไหมว่าลูกเขาดกมากทรงสวยมากน้ำเขียวน้ำหยีเป็นลูกดกเขาไม่โทรแล้วใช่ไหม
1: ไม่โทรแล้วเขาชำนาญ
0: เขาฟังรายการนะเขาฟังรายการนะไหนพูดถึงเขาหน่อยดิ
1: คิดถึงอยู่เดี๋ยวเข้าไปหา
0: คิดถึงดีเดี๋ยวค่อยมาหาเขาน่าจะตอนนี้ลูกเขาอยู่ที่ประมาณสัก70วันค่ะ
1: จะได้
0: กับของน้องแตงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ของแตงประมาณดู
0: ย้อนกลับไปดูสวนน้องแตงน้องน้ำแม่พรพ่ออารมณ์นะทั้ง4แปลงแถวนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างที่ปากหมาก
1: เยอะผลผลิตเยอะปีนี
0: ้คุณพูดไปเดี๋ยวคนเขาอิจฉากันทั้งบางอีก
1: ก็ใครๆก็มองเขาก็ตกใจนะว่าทุเรียนมันไม่มีระบบน้ำแต่ทุเรียนทำได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะ
0: มากแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมากกว่าทุกปีที่ทำมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ถ้าไม่มีอะไร
0: เปลี่ยนแปลง
1: ครับแต่ไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วคร
0: ับตอนนี้
1: ว่ายอดอะไรมันอยู่มาแล้ว
0: ตอนนี้คือยอดใหม่วันที่พี่เกไปหายอดนั้นตอนนี้แก่แล้ว
1: แก่แล้วครับ
0: โอ้โหอย่างนี้ก็ไปสร้างเนื้อได้อย่างดีเบ่งพูได้อย่างดีสิ
1: ใช่ใช่ตอนนี้ก็อยู่90วันว่าจะอัดสักใส่สักสองใส่ไอชนิดน้ำมาใส่สักกระป๋องสองกระป๋องต่อ 1,000 ลิตร
0: อย่างแคบแล้วนะแคบแล้วนะ
1: แล้วก็ใส่ตัวผงสักหนึ่งกระป๋อง
0: ใส่ผงไอใส่ผงใส่ผง1ขวดใส่ชนิดน้ำ2ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตร
1: ใช่ครับ
0: ตั้งใจที่จะไป
1: ขยาย
0: ฮะ
1: ให้มันขยายอีกหน่อยคร
0: ับ ให้มันขยาย
1: เมื่อวานพี่ชายก็ตัดไปเหมือนกันนะคนข้างๆเขาก็ตัดแต่คนข้างๆของเขาเนื้อของเขามันไม่เหลืองแล้วเขาหันมาถามของพี่ชายของพี่ชายแตงเองนะพี่ตุ้มเนา
0: ะ
1: เขาบอกว่าใช้อะไรทำไมเนื้อมันเหลืองดีจัง

0: แล้วก็พี่ชายบอกว่าใช้ปุ๋ยแบคเทอร์สิ
1: พี่ตุ้มดีใจไหมล่ะรอบนี้แบบ
0: ดีใจดีใจ
1: ของเขาได้ผลดีไหม
0: ใช่ได้ผลดีเขาตัดเมื่อวานตัดไปตันห้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้หัวไปเขาขาย ABC แล้วได้ไปตันสาม
1: ฮะได้ ABC ไปตันสาม
0: ใช่
1: เหลืออีก200กิโลขาย CD เหรอคะ
0: มันเป็นหนอน
1: อ๋อเป็นหนอนโดนคัดหนอนไป
0: ใช่คัดหนอนไปถือว่าก็ดีคร
1: ับ ก็ถือผลผลิตเขาแลดูดีกว่าเดิมที่เคยทำมาไหม
0: ใช่ใช่ดีติดกว่าทุกปีมา
1: ฝากขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วยนะ
0: ได้น้ำหนักดีด้วย
1: โอ้
0: วัน80ลูกไม่ได้คิดว่าได้ไปตั้ง300กว่าลูก
1: 80ลูกได้300กว่ากิโล
0: ใช่ครับ
1: 80ลูก300กว่าเฉลี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวพี่แกเฉลี่ยเองเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แกเฉลี่ยเดี๋ยวแกเฉลี่ยเองก็ได้มาฟังนะส่วนเนี้ยน้องแตงรู้จักแบล็คแคทมา7ปีเต็มเข้าปีที่8แล้วน้องเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่แล
1: ้
0: วพี่เพิ่งเปิดรับแต่ตอนแรกก็ต้านอยู่นะ
1: ฮะ
0: ตอนแรกพี่ชายต้านนะ
1: อ๋อตอนแรกพี่ชายต้านมากแล้วก็แบบว่าอะไรของเธอ
0: มาทำก็วินาทีสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะครับแต่ต้นจะไปหมดแล้ว
1: พี่ชายกว่าจะมาเริ่มต้นด้วยปุ๋ยแบล็คแคทก็คือต้นก็จะไปหมดแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวมาตามน้องดีกว่าคือเป็นเรื่องธรรมดานะน้องแตงนะไม่ต้องเสียใจพี่กับน้องเนี่ยเขาจะไม่เชื่อน้องอยู่แล้วเพราะด้วยความที่ฉันเป็นพี
0: ่แต่ตอนนี้เชื่อหมดแล้วอ๋อ
1: เชื่อหมดแล้วเหรอ ตอนนี้เชื่อหมดแล้วเหรอเชื่อหมดใจนะทั้งพี่สะใภ้ทั้งพี่ชายนี่มาหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: หมดแล้ว
1: อ๋อยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวปุ๋ยแบ็คแคทค่ะน้องแตงพี่แกถามน้องแตงสักคำดีกว่านะคะสุราษฎร์เนี่ยจะจัดงานให้เนี่ยสุราษฎร์จะเอาไหม
0: เอา
1: เดี๋ยวจันทบุรีเสียใจอีก
0: ลูกค้าเรียกร้องเยอะแล้ว
1: เรียกร้องเยอะนะฮะ
0: ว่าจะไม่สั่งกับน้องแตงจะรอเขาจัดงานอย่างเดียว
1: ไม่จัดดีว่ากันนะ
0: ลูกค้าบอกว่าเขาจัดวันไหนเขาจัดวันไหน
1: ไม่จัดดีว่ากันนะไว้เล่นกันปีหน้านะคะนะไว้คุยกันปีหน้าดีกว่ารอบปีหน้าดีกว่านะทุกท่านค่ะปีนี้ขออนุญาตเก็บเงินแล้วก็เพื่อที่จะไปเตรียมงานให้กับทุกคนในปีหน้าแบบสนุกสนานกันทั่วประเทศแล้วกันนะคะ
0: เขารออยู่เขารออยู่
1: เขารอนะต้องชุมพรส่งข่าวมาด้วยชุมพรส่งข่าวสุราษฎร์ส่งข่าวนครส่งข่าว
0: มีแปลงนึงครับเขาก็ดีใจเหมือนกันทุเรียนเขา3ปี5เดือนนะ
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็ลองไปใช้ปุ๋ยแบคแคทกันตอนนี้ลูกเขาเยอะมากต้นนึงประมาณ20ลูกเนาะ
1: โอ้ใช่ได้ก็เนี่ยไปดูของพี่ศักดิ์ก็อยู่ที่พนมเนาะพี่ศักดิ์อยู่พนมอายุต้น4ปีค่ะน้องแตง4เอ้ย3ปีกว่ามั้ยของพี่ศักดิ์อ่ะต้นเล็กอ่ะต้นเล็กประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีเขาไว้ต้นหนึ่ง65ลูกแล้วเขาก็เขียนมาบอกพี่เกียร์ว่ามันยังไม่อนุญาตให้คุณเกียร์เข้าสวนรอเขาทำแบบ 100% ปีหน้าแล้วจะเชิญเข้าสวนแต่อยากจะรู้ว่า65ลูกต่อต้นไม่รู้ต้นจะตายไหมมาดูผลงานแบล็คแคทกันเขาพูดแค่นี้
0: ใช่ใช่ครับเขาก็ไว้เยอะแล้วเต็งบอกว่าเอาโอเคเดี๋ยวเต็งก็ไม่กลัว
1: มัน
0: กล
1: ั
0: วเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: เนาะใช่ใช่ใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้เขาบอกเขาออกแล้วก็ประมาณอยู่30ลูกแต่ว่าโอเคกันแต่วันนี
1: ้30ก็ได้แต่ขยันฉีดเนาะถ้า30ลูกก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขยันฉีดขยันเติมอาหารเข้าไปค่ะเพื่อจะเป็นการชดเชยการแบกภาระนะฮะเราก็ส่งเสริมเขาค่ะ
0: เขาบอกว่าต้นเขาโตไวมาก
1: ใช่เรื่องต้นโตไวนี้ไม่เถียงเลยนะ
0: ยอดมาเขาก็ตอนแรกเขากลัวนะว่าทุเรียน3ปีนะถ้ายอดมามันก็ไว้ลูกไม่ได้นะเพราะว่ามันใช้เชื้อลูกไม่เป็นแต่ฉีดแบคแคทอยู
1: ่แต่ของพี่เกียร์เนี่ยทั้งยอดทั้งดอกนะ
0: มาพร้อมกันดี
1: เลยมาพร้อมกันโชคดีอ่ะนะผู้ฟังแล้วก็ตอนแรกน้องๆทีมงานทางฝั่งสปป.ลาวเขาก็แบบคือประสบการณ์ของเขาไม่เอายอดอ่ะเราก็ต้องฝืนกันแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยพี่เกียร์เอายอดถ้าคุณไม่ทำยอดคุณก็อยู่กับสวนเราไม่ได้เราต้องทำยอดค่ะ
0: น้ำหนักดีย
1: อดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าคุณใช้เคมีทั่วไปเนี่ยยอดมาเนี่ยส่งไปปุ๊บร่วงปราดเลยนะจ๊ะต้องเป็นแบล็คแคทเท่านั้นนะ
0: ใช่
1: ต้องเป็นแบล็คแคทเท่านั้นถึงจะเอาอยู่แล้วต้นจะไม่โสมด้วยแล้วก็น้ำหนักลูกจะดีคือน้องแตงเนี่ยก็เป็นมนุษย์กลัวยอดมาก่อน
0: ใช่แต่ตอนนี้ไม่กลัว
1: เมื่อก่อนเนี่ยไม่พอ

0: อลเนี่ยพออารมณ์พอเห็นยอดก็กดตะลุกกดตะลุกแต่พอมาเดี๋ยวนี้เราบอกให้ส่งเสริมด้วยการดันยอดส่งยอดไปค่ะการส่งยอดเนี่ยข้อดีของมันมีอะไรบ้างน้องแตง
1: มันทำให้เรามีน้ำหนักน้ำหนักเราไม่ขาด
0: ค่ะ
1: แล้วผลผลิตก็ได้ดี
0: ค่ะ
1: หนามสวยหนามดีราคาก็ดี
0: ค่ะแล้วก
1: ็ต้นไม่โสมใช่ต้นไม่โสม
0: อันนี้คือสำคัญสุดคือต้นไม่โสมนะคะคนทำงานได้เห็นไหมของป้าอีทถ้าเราไม่ทำยอดมาวันนี้ไม่มีทางจะทำดอกได
1: ้ถ้าได้แปลงทุเรียนที่ไอ้พื้นเสมอนั้นทำได้สองรอบสามรอบเนี่ยได
0: ้ค่ะ
1: แต่เมื่อของน้องแตงยังสู้ไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นเขาเนาะ
0: สามสองรอบอ่ะเหมือนสวนน้องแตงน้องป้อมเนี่ยค่ะสองปีเขาทำผลผลิตสามรอบ
1: ได้ครับทำได้สบายพอที่เหมือ
0: ค่ะ
1: แต่ทางของเราทำไม่ได้เนาะ
0: ค่ะนี่ครูอุนะจากที่ท่าสาราบอกว่าเหมือนกันเลยครับดอกมาพร้อมยอดถือว่าโชคดีเมื่อเช้าพี่เกียร์เห็นของครูอุเนี่ยมีอยู่นิดนึงแหละที่เราทำไม่ทันก็คือขั้วดอกไม่ยืดยาวเพราะว่าการใช้ชนิดผงตอนดอกระยะเหยียดตีนหนูเนี่ยไม่ได้เพิ่มชนิดผงเข้าไปเพื่อจะไปยืดเหยียดให้ขั้วดอกมันยาว
1: คร
0: ับ ค่ะคือจริงๆเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยน้องแตงอยู่กับพี่เกียร์มา7ปีเนี่ยเริ่มรู้ทริครู้เทคนิครู้จักแบร็คเก็ตมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะเนี่ยแบ็คแคทอ่ะวันนี้นภาเห็นผลผลิตของตัวเองแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ดีใจพอเห็นทุเรียนจัดได้แล้วพอร่วงมาสองลูกกระทูหาทันที
0: เออเหรอ
1: แกก็เก่งใช่ครับแกช่วยดูให้อ๋อ
0: ทุเรียนร่วงมาปุ๊บก็เริ่มเรียก
1: ใช่ครับโทรหาโทรบอก
0: ค่ะเราก็มาตัดกันเลยทีเดียวแล้วก็ส่งไปขายเองไหมคะเนี่ย
1: ไปขายเองครับยังไม่เสร็จ
0: คิดว่าจะต้องตัดกันอีกกี่ครั้งคะ
1: ยังสองรอบน่าจะได้อยู
0: ่ยังมีอีกสักสองรอบประเมินการน่าสัก10ตันได้ไหมคะ
1: น่าจะได้อยู
0: ่น่าจะได้10ตันก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะบ่าวรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองบ้างไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันเราสัมภาษณ์แม่ไม่รู้แกสัมภาษณ์นะ
0: เออมาสิ
1: แป๊บนึงนะ
0: ค่ะมาฟังเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรนะสามีเจ้าของสวนเลขไม้อ่ะ
1: ไม่รู้ม
0: ั้ยเลขไม้มีเวลาสักประมาณ5นาทีนี่คะ
1: ไอ้ขุนเกียจะเร่งด้วยครับขุนเกียจะเร่งด้วยเนี่ยเร่งก
0: ันไม่พอก็ทีเหร
2: อ
0: สวัสดีค่ะ
2: ดีจ้ะ
0: วันนี้ทำไมไรกันอยู
2: ่เนี่ยอยู่คนเรียน
0: อยู่คนเรียนก็ทำไมไรคนเรียนกันวันนี้
2: เขาขึ้นแบบเล่นหมุนไปเรียน
0: มาเล่นไปเรียนก็ไปตัดย้อนแล้วก็ตัดดอกตัดลูกตัดอะไร
2: ตั้งดอกตั้งยอดตั้งลูก
0: เหรอผลผลิตวันนี้พี่บ่าวเห็นผลผลิตเห็นเป็นน้อยแล้วได้เก็บขึ้นตาชังแล้วพี่บ่าวเห็นการเปลี่ยนแปลงไม้เมื่อเทียบเคียงกับอดีตที่ผ่านมา
2: เห็นมันก็เปลี่ยนแปลงกันนะ
0: มีเปลี่ยนแปลงนะ
2: แต่ลูกยังไม่เปลี่ยนแปลงดี
0: โลก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่รอเวลาในการดูแลไปเรื่อยรอรถต่อไปว่าจะเป็นพันพื
2: ้
0: นค่ะ
2: น่าหอย
0: ค่ะจึงส่วนช่วยขึ้นไหมคะ
2: ก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นนะจึงที่เขาบอกว่าอย่าทากตอนนั้นใส่อย่างทากเลยอ่ะใส่ว่างเอออย่างทากตอนเลยอัน
2: เอา
0: ไหนอ่ะขี้คนนี่เขายังไม่รู้ทีนะว่าท่านผู้ฟังเขาอยู่ทั่วประเทศเขายังไม่รู้เลยนะเนี่ยเขาคิดว่าคุยกับเกียร์เขายังเขินเลยค่ะท่านผู้ฟังนี่คนฟังอยู่ทั่วประเทศนะเนี่ยออกอ่ะท่านนี่วิทยุอสมท ถึงปีบาเว้นน้องทีมงานน้องแตงน้องนามมาทำแล้วรู้สึกว่าวางใจได้ไหม
2: ก็ได
0: ้วางใจได้นะว่าตอนช่วยว่าเดิมเท่าใดๆปีบาเลยแล้ว
2: ก็ดีขึ้นว่าเดินร้อยเบอร์เต็นเ
0: นอ๋อแสดงว่าปุ๋ยแบ็คแคทไม่ต้องไปคืนเบียร์แล้วนะฮะไม่ต้องคืนเบียร์เลยใช่ไหมคะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ๆๆไรแขนนั่นไรแขนก็แขนต้องการแขนนั่นออกอากาศแล้วส่วนนี้เกียร์ไม่ต้องคืนเบียร์แล้วค่ะท่านผู้ฟังพี่บ่าวเพลียงแล้วขา
2: ไม่รู้อ่ะ
0: แล้วรอบต่อไปเหลืองให้รดน้ำอย่าพลาดนะคะดอกไม้กำลังมารอบต่อไปอย่าพลาดนะคะ
3: จ้าจ้า
0: ขอบคุณพี่เบามากเวลามันจะมอดพอดีขอบคุณมากมากเลยนะคะเราได้ชิมเลี่ยนหรือย่างเลี่ยนร้อยไม
3: ้ร้อยร้อย
0: ร้อยว่าเดิมไหมคะนี่เล่นกันตรงตรงไม่ต้องย่อ
3: เนื้อกะซี่เค็มกว่าเดิม
0: เนื้อซี่แคมรสชาติผันพรือมั่ง
3: หัวว่านมัน
0: ค่ะแล้วเปลือกอะ
3: เปลือกตะบาง
0: ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วต้นฟืนสวยลูกผลผลิตดีน้ำหนักดีนะคะก็โอเคทุกอย่างแล้วนะกลับไปบอกคุณซี่ภรรยาว่าไม่ต้องคืนเบียร์แล้วนะคะเอาขอบคุณพี่บ่าวมากๆเลยพี่บ่าวบอกคนเมื่อกี้แต่ว่าส่วนพี่บ่าวอยู่ตรงไหน
3: อ๋ออยู่เขียนว่า
0: ค่ะ
3: หลายยาว
0: อ๋ออยู่บ้านหลายยาวอำเภอเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าว่าใครที่ว่าทำเลี่ยนแล้วต้นส้มพี่บ่าวบอกก็ที่ที่ว่าพี่บ่าวเนี่ยมาเปลี่ยนส้วนให้ส้วยขึ้นจากไอ้ร้อยบอกก็ได
3: ้อ๋อ ตรงนั้นมาจะให้เบคเก็ตที่ที่ว่าพาร์ทเนี่ย
0: นี่แหละไม่แต่เล็กพี่บ่าวยังเดินแบบไม่อีได้ไหมวะจะถ่ายได้นะพี่นะ
3: ถ่ายได้แต่ตกใจระยะเวลาแล้วคิดมันส้ม
0: ค่ะใช้ได้พอตอนเราส้มก็เลยใช้เวลาสักทีแต่คิดไม่ละว่าใช้เวลาไป7เดือนอีได้เก็บผลผลิตแล้วก็คิดไม่ถึงนะว่าเราทำดอกได้เลยนะพี่เบานะ
3: ได้
0: ๆค่ะโอเคถ้างั้นขอบคุณพี่เบามากๆเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่เขาบอกคนถาซะเอ้ยคนลานสกาฟังอยู่พี่เบาไม่ต้องเคินค่ะพี่เบาเคินคุยกับเราก็ยังเคินค่ะเวลาเราไปถึงที่สวนเราก็เดินไล่จับพี่เบาเพื่อจะได้มาคุยกับเรานะคะก็ขอบคุณนะคะน้องแตงนะที่เข้ามาร่วมรายการเดี๋ยวอย่าลืมส่งภาพมาให้พี่เกียร์ด้วยนะว่าผลผลิตออกมาเป็นยังไงเผื่อจะเอาไปลงให้กับลูกเพจได้แฟนเพจได้ดูว่าที่เราพูดถึงสวนพี่เบาป้าอีทเนี่ยค่ะเขาได้ผลผลิตออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วใบสภาพใบเป็นยังไงขอฝากน้องแตงน้องน้ำช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ด้วยนะคะ
4: ได้ครับได้ค
0: ่ะสำหรับสวนของน้องน้ำของน้องแตงที่ชัยยาถ้า90วันแล้วก็น่าจะมีเวลาไปหาอีกสักรอบเนาะ
4: ครับ
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากมากค่ะถ้ายังไงแล้วใครอยากพูดคุยกับน้องแตงน้องน้ำพอจะมีเวลาคุยกับลูกค้าใช่ไหมคะ
4: มีครับ
0: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
4: 080ครับ
0: ค่ะ
4: 093ครับ
0: ค่ะ
4: 3070ครับ
0: ค่ะสำหรับเบอร์น้องแตงนะคะ080-093-3070ได้ข่าวว่ามีคุณพี่ประภาสจากวิภาวดีโทรหาแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: พี่ประภาสเพิ่งจะเริ่มใช้ปุ๋ย Black Cat ครั้งแรกกับเรานะคะจากสภาพสวนที่โสมเช่นกันค่ะอีก7รอบและพี่เกียร์จะไปติดตามผลงานเขาหน่อย
4: เองจะขออนุญาตจะมาหาอยู่ค่ะ
0: ไปเลยไปพร้อมพี่เกียร์ก็ได้บอกไว้นัดพร้อมพี่เกียร์ก็ได้ค่ะ
4: เองบอกอยู่ว่าจะมาพร้อมพี่เกียร์แต่น้องแตงก็ไม่รู้ว่าพี่เกียร์มาวันไหน
0: พี่เกียร์ยังไม่กล้าบอกออกอากาศหรอกค่ะเดี๋ยวมันเป็นการสัญญา เดี๋ยวแจ้งไปหลังไมค์นะจ๊ะ
4: ได้
0: ขอบพระคุณน้องแตงมากมากค่ะ
4: ค่
0: ะฝากขอบพระคุณพี่บ่าวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราก็ต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะแล้วหลังจากนี้นะอีกชั่วโมงหน้าเราก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยผลงานเพลงนะคะเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะขอมาจากพี่หมูเคียนซาค่ะนะคะเดี๋ยวฟังด้วยบทเพลงนี้แล้วก็เรามาเจอกันอีกครั้งนึงจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะทุกท่านค่ะ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: นาธนาธนากุลทหารปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้2เป้ทหารพรานปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ด้วยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยจึงจัดกำลังกองบังคับการควบคุมทหารปราณศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง1ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมาจนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงได้วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพื้นที่โดยตรวจพบเป้สัมภาระดัดแปลง2กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดยาบ้าประมาณ 150,000 เม็ดกระสอบที่1ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าสัญลักษณ์ Y1 100,000 เม็ดสัญลักษณ์999 50,000 เม็ดและกระสอบที่2ยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ฟินดิบ11จ้อยจ้อยละ1กิโลกรัมกับ600กรัมน้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมอาวุธปืน DIY ประดิษฐ์อีก1กระบอกตชด.12ตั้งด่านเข้มชายแดนตาพระยาสกัดแรงงานเถื่อนและสแกมเมอร์ยาเสพติดอาวุธสงครามตำรวจตระเวนชายแดนยังคงเดินหน้ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่2จัดกำลังเจ้าหน้าที่1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นบุคคลรวมถึงยานพาหนะที่สัญจรผ่านบนถนนหมายเลข3308เส้นทางบ้านแสงบ้านทับเสรีตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนมีการสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะเอกสารประจำตัวและสัมภาระของผู้เดินทางผ่านจุดตรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทางนี้มุ่งเน้นการตรวจสกัดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายการเคลื่อนย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ call center scammer ลักลอบขนอาวุธสงครามวัตถุอันตรายลำเลียงยาเสพติดทุกประเภทขนส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหลบเลี่ยงภาษีตลอดจนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศแฟนเพลงวิ่งหลบพายุลูกเห็บถล่มคอนเสิร์ตในอิตาลีแฟนเพลงวิ่งหนีจากงานคอนเสิร์ตของนักร้องดังแบทมันนี่ในเมืองมิลานของอิตาลีเมื่อวานนี้หลังจากเกิดฝนตกและพายุลูกเห็บอย่างกระทันหันแฟนเพลงต่างพากันวิ่งหาที่หลบภัยท่ามกลางลูกเห็บและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งหลายคนใช้ร่มเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆเพื่อป้องกันลูกเห็บตกใส่ สื่อท้องถิ่นระบุว่าแฟนเพลงมากถึง 80,000 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่จัดงานเนื่องจากพายุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้การแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของแบดบันนี่ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloudที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ ดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
15: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้15นาฬิกากับ17นาทีนะคะยังคงนั่งอยู่กับท่านผู้ฟังทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ทั่วประเทศด้วยกันนะคะก็ทักทายแฟนๆนิดนึงนะคะยังไม่ได้ทักทายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยสายน้องแตงเข้ามานะคะพอสายน้องแตงเข้ามาก็ยาวเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะนะก็ทักทายพี่ศรีวิไลนะคะสวัสดีค่ะป้าพึ่งก็ทักทายกันมะพรนะคะจากเกาะสุกรนะบอกว่าสวัสดีจ้านะคะแล้วก็คุณพี่อนันต์มลิทิพย์นะคะคุณจินตนารับซักคุณจินตนาทรัพย์สินค่ะครูอุนะคะที่ท่าศาลานะคะแล้วก็คุณสมยศแก้วเปงนะคะสวัสดีครับคุณเกียร์คุณสุติยานะคะทักทายมาจากญี่ปุ่นนะคะคุณอาม่านะคะคุณสุทัศน์อนุกูลนะคะแล้วก็ใครอีกหลายคนเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะหมูอ้วนก็ทักทายกันมาจากอำเภอเคียนซานะคะวันนี้ขอต้อนรับนะคะก้อยเจ้เรไลนะคะสมาชิกปุ๋ยแบล็คแคทเขาเรียกว่าครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคทเดินทางมาจากจันทบุรีนะคะตอนนี้ถึงจะถึงที่สุราษฎร์ธานีไม่ทราบว่าฟังรายการวิทยุกันอยู่ด้วยหรือเปล่าในขณะที่เดินทางนะคะก็คิดว่าน่าจะมาไหว้ตะไคร่นะคะกำลังนัดหมายกันว่าเราจะไปเจอกันช่วงเวลาไหนดีนะคะด้วยเวลามันคลาดเคลื่อนกันนิดนึงตั้งใจจะมาทานติ่มซำที่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมกับท่านผู้ฟังแต่วันพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะร้านตังเกียแต่เตี้ยมปิดนะคะร้านตังเกียแต่เตี้ยมจะหยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดพิเศษหรือที่เราเรียกว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เช่นวันจันทร์ที่27ที่จะถึงเนี้ยเปิดทำการปกตินะคะเพราะมันเป็นรองวีคเอนด์ก็คือวันหยุดยาวต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่30นะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะคะทุกท่านค่ะช่วงนี้ก็หลายๆท่านก็ตระเวนกันเพื่อที่จะไปถวายเทียนพรรษากันอยู่นะอย่างเช่นอาม่านะคะสามีแม่สามีเกียร์ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าทัวร์9วัดนะคะท่านผู้ฟังทัวร์9วัดไปถวายเทียนพรรษานะคะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับสวนของน้าบ่าวนะคะน้าอีทลุงบ่าวป้าอีทนะคะโดยการทำงานของน้องแตงน้องน้ำจากอำเภอปักอำเภอชัยยานะคะจากตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามาช่วยดูแลให้นะคะอันนี้น้องเมษาก็ส่งภาพบรรยากาศการตัดเก็บทุเรียนนะคะจากที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมาให้ดูนะคะโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะหนามสวยทรงสวยนะคะนี่น้องเมษาส่งภาพมาให้ดูนะคะยังไม่ทราบว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยโทรไปถามนะคะได้ขายแล้วค่ะพี่เกียร์นี่เขาบอกได้ขายแล้วนะคะพี่เกียร์ดีใจใหญ่เลยนะมีอยู่ประมาณ24ต้นหรือ42ต้นประมาณนั้นค่ะเขาปลูกไร่กาแฟเมษาเนี่ยจะทำไร่กาแฟค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนแหละอยากจะมีสวนทุเรียนบ้างก็ปลูกทุเรียนไปประมาณสัก42ต้นแล้วมีอะโวคาโดนะแล้วก็ทำกาแฟเป็นหลักประมาณ 3-4,000 ต้นนะคะได้ใช้ Black Cat เริ่มต้นเนี่ยก็จะตั้งใจใช้กับทุเรียน42ต้นแต่พอเกียร์ได้เดินทางไปเยี่ยมที่แปลงที่เชียงคานอยู่โอ้โหเดินทางไกลมากนะท่านผู้ฟังเกียร์เดินทางจากนครศรีธรรมราชเพื่อไปเยี่ยม42ต้นที่เชียงคานนะคะแล้วมันต้องพัก3ต่อเนาะพัก3ต่อจริงๆจะเดินทางไปที่แรกไปพักอยุธยาหลังจากอยุธยาเสร็จเราก็ไปพักกันที่อุดรอุบล นะคะจากอุบลก็ต่อไปอีก 8-9 ชั่วโมงเพื่อจะไปเชียงขานเพื่อจะไปสวน42ต้นเนี่ยท่านผู้ฟังคือจริงๆแล้วการทำงานของเกียร์นะเกียร์ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนๆรายการนะไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างจริงจังนะคะไกลเพียงใดเราก็ไปหานะคะแล้วก็นี่น้องเมษาบอกว่าปีนี้หนูได้ขายแล้วนะพี่เกียร์ปีหน้าเนี่ยก็ทำกันใหม่อีกนะคะขอบคุณสำหรับโอกาสและทุกกำลังใจทุกๆความรู้นะคะเนี่ยค่ะก็คือเราเข้าใจบางคนมือใหม่นะคะแล้วก็ไปไม่ถูกจริงๆว่าจะต้องไปแบบไหนมือใหม่มือเก่านะคะถ้าอยากจะลดความยุ่งยากบอกได้เลยปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะเหมือนเจ้เรไรเนี่ยเขาก็มองคือสวนหรือบ้านเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับทางท่านรองนรินทร์นะคะหรือรองใจที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะก็มองสวนของรองนรินทร์กันมานานนะคะ แล้วก็เอาไปใช้แบบไม่ได้ทำตามเต็มสูบใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วต้นที่มันเสียต้นที่มันแย่ๆมันก็ฟื้นนะแต่ก็แลดูยังไม่ดีเท่าไหร่นะมันยังสงสัยเรื่องนู้นเรื่องนี้ปีนี้ก็รู้สึกเต็มที่มากขึ้นหลังจากตัดเก็บผลผลิตก็เริ่มใช้แบบเต็มที่เพราะว่าสวนน้องชายซึ่งเป็นพี่เอเนี่ยค่ะพี่เอเนี่ยก็มาจากกลุ่มของคุณปิ๋วที่มาจากแถวพลวงแถวคิชกูฏนะคะเอาไปใช้จากสภาพสวนที่โซมก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยท่านผู้ฟังผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทมาคือเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นหลายๆตันด้วยไม่ได้เพิ่มแค่ตัน2ตันนะเพิ่มขึ้นหลายๆตันด้วยและสิ่งที่สำคัญสุดคือสวนสวยกว่าเดิมสมบูรณ์กว่าเดิมต้นทุนลดลงอีกต่างหากนะคะนี่แหละคือผลลัพธ์ของการได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะคะเราก็ยินดีดีใจด้วยหลายๆคนก็ยังคงถามถึงแหละว่าเอ๊ะสวนน้องยิปปนัดดาเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานก็ได้สอบถามมาแล้วสวนน้องยิปปนัดดาผลผลิตน้อยกว่าปีที่แล้ว4ตันแต่เม็ดเงินเท่าได้เท่าเดิมด้วยราคาเพราะผิวสวยน้ำสวยทรงสวยราคาก็เลยเดินนะคะราคาดีพอราคาดีก็เงินไม่ได้น้อยลงก็ถือว่ายังคงชนะเหมือนเดิมเนื่องจากว่าสวนน้องยิเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าดอกน้อยหรือดอกมากแต่มาจากการที่น้องยิตัดแต่งต้นตัดปลายตัดยอดนะคะตัดปลายกิ่งตัดยอดมันต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูต้นใหม่มันทำกันไม่ทันนะแทนที่จะได้ผลผลิตต้นใหญ่อยู่สักเป็นร้อยกว่าลูกเนี่ยก็ลดลงเพราะว่าต้นมันโดนตัดกิ่งก้านสาขาไปซึ่งน้องเองก็เข้าใจในงานนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ขนาดนี้ด้วยนะแล้วก็ได้แบบนี้เป็นที่พอใจเป็นอย่างมากนะอันนี้ก็ส่งข่าวนะอันไหนที่เราพูดคุยกันเป็นเรื่องจริงเนาะท่านผู้ฟังอยากจะให้ทุกคนไม่ใช่รู้จากคนเกียร์เรื่องนึงแต่พอไปรู้จากเจ้าของสวนก็เรื่องนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยเกียร์ไม่อยากทำงานแล้วแบบเป็นการโกหกอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพจริงๆจากที่เราพูดไปแล้วเอาไปทำงานแล้วทุกคนได้ผลอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เกียร์อยากให้ทุกคนได้จากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะเมื่อวานก็ขอบพระคุณลุงแดงเหรอคุณลุงแดงน่วมทองคุณพี่แดงน่วมทองคุณน้าแดงน่วมทองนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะท่านผู้ฟังคือปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสสั่งปุ๋ยแบล็คแคทไปชุดหนึ่งยาเชื้อรา1ลิตรแบล็คแคท1ลิตรนะคะเอาไปให้พี่ชายใช้กับนาข้าวนะคะแล้วพี่ชายเนี่ยทำนามาแล้วประสบผลสำเร็จค่ะท่านผู้ฟังข้าวดีข้าวสวยน้ำหนักดีเกินนาเกินไร่บอกว่าอย่างนั้นไหมนะคะแล้วก็ปีได้ผลดีนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะต้องสั่งไปใช้อีกรอบหนึ่งก็เลยเปิดใจขายซื้อด้วยไปใช้กับนาตัวเองด้วยเพราะเห็นความสำเร็จของพี่ชายเขาก็เปิดร้านขายปุ๋ยไก่ยาอยู่กันที่ในอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุโขทัยด้วยเช่นกันนะคะก็เพิ่งส่งของไปให้น่าจะได้ถึงในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะคะน่าจะถึงวันอังคารถึงวันอังคารนะเราส่งของวันนี้นะคะลุงแดงขาน้าแดงขานะคะยังไงก็ฝากส่งข่าวด้วยแล้วกันนะคะสำหรับพี่น้องที่ทำนากันอยู่นะปุ๋ยแบล็คแคทของเรากับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยรับประกันในเรื่องของได้ปริมาณข้าวมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยทำ 30% ขั้นต่ำ 30% ใช้ต่อเนื่องทุกรอบเรามีสถิติในการทำงานมาคือ1ไร่ได้1ตันนะคะอย่างที่จังหวัดเชียงราย6ไร่ได้7ตันครึ่งนะคะอย่างที่พิจิตรเนี่ย50ไร่ได้58ตันนะคะส่วนของน้องโอโน่เนี่ยเขาไม่ได้พูดเป็นตันอ่ะเขาพูดเป็นถุงเป็นกระสอบอ่ะท่านผู้ฟังเกียร์ก็เลยไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าพื้นที่14ไร่จากเมื่อก่อนข้าวไม่พอกินกันในบ้านไม่จบปีไม่ฮอดปีไม่ถึงปีอะค่ะแต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทมามีเหลือเริ่มจะออกขายได้แล้วเมื่อก่อนปลูกไว้สำหรับรับประทานกันเองทานกันเองในบ้านในทั้งพ่อแม่ลูกอะนะคะเริ่มมีขายนะคะ14ไร่เริ่มมีขายข้าวสารออกไปบ้างแล้วนะคะเราก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับทุกคนแล้วค่ะที่เปิดใจใช้นะแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาจากทางระโนดนะคะที่สนใจจะเอาไปใช้กับปาล์มน้ำมันด้วยนะคะปาล์มน้ำมันก็ไม่เสียหายค่ะสำหรับปุ๋ยแบคแคทเราให้คุณทำ7รอบนะปาล์มน้ำมันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะป
1: ามขาดคอมาแค่ไหนมีแต่ทลายผู้แบบไหนไม่เกี่ยวค่ะฉีดพ่นแบล็กแคทไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสวนปาล์มของคุณคือผลผลิตเดิมที่มีอยู่คาต้นอยู่แล้วค่ะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักอะค่ะจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 30% ขั้นต่ำฉีดพ่นไป4รอบ5รอบคุณจะเห็น1ทางใบจะสวยทางจะเริ่มแบะลงนะเพื่อที่จะเตรียมรับทลายใหม่นะคะส่วนน้ำหนักแล้วก็ทลายใหม่ที่จะแบบเต็มคอจริงๆเราขอเวลา7รอบในการฉีดพ่นหลังจากนั้นเนี่ยคุณฉีดแค่เดือนละ1ครั้งได้เลยนะหลายๆคนที่ใช้กันไปแล้วแล้วก็ได้ผลดีอย่างเช่นพี่สำรวยนะคะซึ่งอยู่แถวๆคลองๆนะอยู่เชียนใหญ่คลองๆแถวบ้านดีเจช้างแถวบ้านคุณแม่ของดีเจช้างนะคะบอกว่าน้องเกียร์พี่ใช้แล้วนะพี่ชอบน้ำหนักปาล์มดีมากๆนะคะก็เนี่ยเขาเพิ่งส่งของไปให้1ลังอีกนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยซื้อ10แถม2ไปใช้หลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดใจซื้อยกลังแล้วนะคะสำหรับพี่สำรวยก็ขอบพระคุณด้วยนะคะเอาไว้ส่งข่าวให้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพี่สำรวยฟังรายการอยู่เนี่ยก็ส่งข่าวให้ด้วยนะคะว่าที่สวนใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะลูกช้างใช่ลูกช้างคงไปเป็นพิธีกรอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะเกียร์ก็หัวเราะชวนหัวเราะคนเดียวไม่เป็นเกียร์มุกน้อยนะคะเกียร์มุกน้อยนะนี่น้องเมษาบอกว่าถ้าไม่มีโอกาสและความรู้และกำลังใจจาก Black Cat คงไม่มีวันนี้นะคะโอ้ยผู้จ่าน่าร้องอ่ะพี่เกียร์เนี่ยซึ้งอ่ะน้องเมษาคือแบบคือเขานะเขาเจอเกียร์เขากอดแล้วก็อุ้มเหวี่ยงรอบสวนเลยท่านผู้ฟังเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่คิดว่าเจ้าของบริษัทจะมาเยี่ยมเขาถึงสวนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีแค่42ต้นตัวเขามีแค่42ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเกียร์ก็เกียร์มีความรู้สึกว่าที่เกียร์ไปเยี่ยมเนี่ยเพราะเกียร์รู้ว่าเขาไปไม่ถูกเขาเป็นมือใหม่เขาไม่เคยทำแล้วก็ต้องขอบคุณน้องเมษาที่เปิดใจแล้วก็ยอมทำตามล้มลุกลุกคลานกันอยู่นานนะคะกว่าจะให้เขาเข้าใจเรื่องของดินเรื่องของการให้น้ำเรื่องของระยะห่างเรื่องของน้ำมันขังเรื่องของการฉีดพ่นเรื่องของการปลูกพืชร่วมก็ต้องคุยกันหลายเรื่องก็ถือว่าวันนี้น้องประสบผลสำเร็จเห็นขึ้นเต็มรถกระบะนะคะเห็นขึ้นไปเต็มรถกระบะเอาไปขายเราก็ดีใจนะคะเราดีใจที่ทำให้ทุกท่านมีรายได้ได้นะคะแล้วก็ในกาแฟนี่คือตอบโจทย์มากๆนะแล้วก็ผลักดันกันไปจนถึงผลิตเป็นขั้วเมล็ดกาแฟออกไปเพื่อที่จะให้ได้ขายได้ราคามากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรายินดีที่จะร่วมกันกับพี่น้องภาคเกษตรแล้วเราไปถึงเส้นชัยด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังทุกชนิดพืชนะขอแค่คุณเปิดใจใช้ปุ๋ยแบคแคทวันนี้ปุ๋ยแบคแคทของเราเป็นอาหารทางใบนะคะหลายคนถามน้องเกียร์กระสอบเท่าไหร่ส่งยังไงนะคะกระสอบเท่าไหร่ส่งยังไงไม่ค่ะปุ๋ยของเราเนี่ยเป็นน้ำนะคะปริมาตร1ลิตรนะฉีดพ่นอยู่ที่ประเภทพืชและก็อายุถ้าอายุเพิ่งปลูกอย่างเงี้ยคุณทำไม้ดอกเนี่ยคุณผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรแต่ถ้าคุณปลูกอะไรนะปาล์มน้ำมันถ้าคุณปลูกปาล์มอยู่นะคะปาล์มให้ผลผลิตแล้ว1ลิตรเนี่ยผสมเอาไปใช้งานกับปาล์มได้10ไร่รอบเดียวค่ะ10ไร่รอบเดียวใครทำปาล์มปลูกปาล์มแล้วเหมือนที่10ไร่แล้วอยากจะลองใช้แบล็คแคทดูถ้าต้นคุณไม่เป็นเชื้อราคุณใช้แค่แบล็คแคทอย่างเดียวพอไม่ต้องเอายาเชื้อราไปนะคะแล้วก็ไปฉีดพ่น1ลิตรได้พื้นที่10ไร่คุณเกียร์แนะนำเกียร์ขอ7รอบคุณก็ต้องใช้7ชุดคุณก็ซื้อโปรโมชั่นไป6ชุดแถมฟรี1ชุดจ่ายเงินมาให้เกียร์ 11,880 บาท 11,810 บาท80บาทเนี่ยค่ะฉีดพ่นไปแล้ว7รอบแล้วไปเทียบเคียงบินที่ผ่านมาใบเสร็จที่เวลาคุณขายปาล์มนะคะลักษณะต้นลักษณะใบลักษณะทลายถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น11,880 บาทน้องเกียร์คืนให้คุณเต็มจำนวนนะคะคุณแค่เสียเวลาในการบำรุงต้นแต่สิ่งที่ทำมาตลอดระยะเวลาจะ10ปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยผิดหวังเลยแม้แต่แปลงเดียวดังนั้นความมั่นใจของเกียร์คือ 100% ขอแค่อย่างเดียวคุณลงมือทำเท่านั้นเองนะคะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะลิตรละนะคะ1,980 บาท 1ลิตร 1,980 บาทนะคะเพิ่งปลูกใช้ผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรถ้าอายุต้นที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะคุณผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะคะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดและซื้อยกหีบยกลังนะคะราคาส่งกันไปเลยนะคะรับส่วนลดไป 9,600 บาทนะเหลือ 37,960 บาทอันนี้คือคุ้มสุดสำหรับคนที่ต้องใช้เยอะนะคะแล้วทุกบาททุกสตางค์นะคะภายใน7ครั้งที่คุณฉีดพ่นถ้าไม่ดียินดีคืนเงินค่ะสำหรับยาเชื้อราแบล็คแคทวันสำหรับกลุ่มคนที่ปลูกผักสวนครัวปลูกทุเรียนนะคะปลูกอะไรที่ต้องเก็บเป็นผลมาทานเนี่ยค่ะคุณก็ใช้คู่กับยาเชื้อราแบล็คแคทวันการใช้คู่กับยาเชื้อราแบล็คแคทวันข้อดีนะคะข้อดีของเขาก็คือ1นอกจากเขาจะป้องกันรักษาพวกกลุ่มเชื้อราทุกชนิดแล้วที่เกิดขึ้นในดินในรากลำต้นใบ

และผลนะคะดินรากลำต้นใบดอกและผลทุกชนิดนะที่เป็นกลุ่มเชื้อราและกลุ่มไวรัสคุณใช้ตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันได้นอกจากจะไปยับยั้งไปหยุดการกระจายของโรคแล้วเขายังมีหน้าที่ในการขับไล่หนอนแมลงในตัวไม่มีหน้าที่ฆ่ามีหน้าที่ในการขับไล่สร้างภูมิคุ้มกันถ้าวันนี้ในสวนของคุณหนอนระบาดอยู่เพลี้ยระบาดอยู่คุณจำเป็นต้องใช้เคมีในการจัดการก่อนแต่ถ้าคุณใช้ในตอนที่มันยังไม่เจอระบาดมันมีภูมิคุ้มกันและป้องกันให้หนอนเพลี้ยแมลงไม่เข้าสวนคุณอันนี้เข้าใจนะคะและกรณีที่สวนเป็นโรคอยู่กรณีที่สวนเป็นโรคอยู่นะคะอัตราการใช้ยาเชื้อราจะเพิ่มโดสขึ้นไปเท่าตัวปกติถัง200ลิตรเราจะใส่แค่200ซีซีนะคะแต่พอที่สวนเราเป็นไฟทอปเทอร่าอยู่เป็นฟิวซาเรียมอยู่เป็นราชมพูอยู่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโรคกำลังเดินอยู่เป็นเน่าคอดินอยู่เราแนะนำให้คุณใส่400ซีซีต่อน้ำ200ลิตรเมื่อกี้ถ้าได้ฟังเสียงน้องแตงไปเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณก็จะเข้าใจว่าน้องแตงมีเทคนิคในการที่จะยับยั้งการกระจายเชื้อราจากสวนของเจ๊อีทที่มันเป็นเน่าคอดินเป็นไฟท็อปเทอร่าเต็มสวนเนี่ยการที่จะยับยั้งเพื่อให้ฟื้นต้นได้เร็วเราจะแนะนำให้ใส่ยาเชื้อรา2ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรและปุ๋ยแบล็คแคทอย่างละ1ลิตรและฉีดคลุมทั้งต้นฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินให้ชุ่มเลยนะคะทำแบบนี้ไม่นานค่ะไม่เกิน5ครั้งไม่เกิน7ครั้งคุณชุดใบสวยมากเหมือนน้องน้ำน้องแตงบอกล่ะค่ะว่าการส่งแบบนี้เราจะได้9ใบต่อ1ยอดเราจะได้9ใบค่ะ9ใบต่อ1ยอดนะคะซึ่งมันจะใบเต็มเร็วมากปกติถ้าคุณใช้กันอยู่ทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดคุณจะเห็น3ใบเนาะคุณจะเห็น3ใบที่ปลายยอดแต่ถ้าคุณใช้แบล็คแคทเนี่ยถ้าฉีดไม่ชุ่มคุณจะเห็น5ใบแต่ถ้าคุณฉีดชุ่มคุณจะเห็น7ถึง9ใบถ้าคุณฉีดไม่ชุ่มคุณจะเห็น5ใบแต่ถ้าคุณฉีดชุ่มนะคะฉีดดินด้วยคุณจะเห็น7ใบและก็9ใบมันอยู่ที่ความต้องการของเราแล้วล่ะค่ะว่าเราต้องการความรวดเร็วแค่ไหนในการที่จะสร้างใบให้เต็มเร็วเพื่อเร่งเวลาในการที่จะไปทำดอกเร่งเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เก็บเกี่ยวต้นฤดูกาลแย่งชิงเรื่องราคาค่ะทุกท่านค่ะเราจะทำการแย่งชิงเรื่องราคาเราต้องทำผลผลิตออกมาต้นฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนขอเก็บเกี่ยวต้นฤดูกาลจะสังเกตว่าสวนของรองนลินเอ่ยสวนของเจ้อีทเอ่ยนะจะได้เก็บราคาดีๆที่180 200เพราะต้นเขาทำได้เร็วค่ะพอทำต้นได้เร็วทำดอกได้เร็วเก็บผลผลิตเร็วราคาก็เลยดีอันนี้บอกทริคบอกเทคนิคนะคะแบล็คแคทฟื้นฟูต้นเร็วมากทำใบเร็วมากใครที่กำลังตัดเก็บผลผลิตแล้วอยากจะลองใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกันดูหนึ่งฤดูกาลนะคะแนะนำว่าหลังจากตัดเสร็จคุณมีแต่งกงแต่งกิ่งได้นะคะแต่ปรับสภาพดินเอ่ยยิปซัมเอ่ยฮิวมิกเอ่ยล้างสารเอ่ยของกลุ่มเหล่านี้ไม่ต้องใช้ก่อนขอใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันพอค่ะต้นโสมยาเชื้อราแบล็คแคทวัน2ลิตรส่วนปุ๋ยแบล็คแคทแค่1ลิตรแต่การฉีดพ่นคือฉีดใบฉีดกิ่งฉีดดินให้ชุ่มเหมือนน้องแตงบอกเหมือนฝนตกหนักค่ะคุณฉีดแบบนั้น 5-7 รอบคุณจะได้1ชุดใบและเพสลาดสวยเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปใส่ปุ๋ยทางดินซึ่งการใส่ปุ๋ยทางดินรอบแรกหลังจากตัดเก็บผลผลิตก็แนะนำให้ใส่พวกอินทรีย์เคมีสูตรหรือยี่ห้อตามแต่ทุกท่านถนัดนะคะแต่ให้ลดปริมาณการใช้ลงมานะคะจากสมมุติเมื่อก่อนเคยให้ต้นละ1กิโลก็ลดลงมาเหลือ6ขีดพอแน่นอนแล้วไม่ต้องกังวลดูหน้างานเราเป็นหลักตัดประสบการณ์เดิมๆทิ้งไปถ้าเราเบื่อกับการที่ต้องมาเจอนอนเพลี้ยแมลงอยู่ทุกรอบต้องมาเจอเน่าคอดินต้องมาเจอฟิวซาเรียมต้องมาเจอไฟทับเทอร่าต้องมาเจอสภาพต้นตายรายปีละ1ต้น2ต้น3ต้นบางสวนก็5ต้น7ต้น
ถ้าคุณเบื่อกับวงจรนี้แล้วคุณลองเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย Black Cat กับเราดูนะคะปุ๋ย Black Cat ไม่ได้แพงอย่างที่คิดแต่เราเนี่ยเต็มไปด้วยคุณภาพแล้วมันเต็มเม็ดได้ปุ๋ยได้ยาเต็มเม็ดค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะมันจะไม่มีการแบบ

รอบไม่ดีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะคะสวัสดีค่ะเจวินะคะบอกว่าพี่เกียร์ขาขอวิธีการใช้ปุ๋ย Black Cat กับเห็ดหน่อยค่ะใครที่ปลูกเห็ดทุกชนิดเห็ดโคนเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรฐานนะพุทธเห็ดอะไรฐานสักอย่างเห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดอะไรฐานนะท่านผู้ฟังอะไรฐานสักเรื่องที่มันโคนใหญ่ๆอ่ะเวลาเราไปกินซุกี้แล้วเราเจออ่ะพี่วิแจ้งมาด้วยเห็ดอะไรทุกชนิดเห็ดเลยนะคะไม่แนะนำให้ใช้ชนิดน้ำเลยชนิดน้ำของเรามันควบคุมเชื้อรานะคะมันควบคุมกันคือช่วงที่เรากำลังสร้างเชื้อเห็ดท่านผู้ฟังถ้าเขาทำเห็ดนางฟ้าสมมติถ้าทำเห็ดนางฟ้ามีก้อนเห็ดอยู่นะเวลาคุณนึ่งก้อนเห็ดหรืออะไรก็แล้วแต่การฉีดพ่นช่วงแรกจนกว่าจะออกดอกมาการฉีดพ่นช่วงแรกจนกว่าจะออกดอกเนี่ยคุณใช้ชนิดน้ำอย่างเดียวนะคะเพื่อกระตุ้นให้ฟอร์มเห็ดมันกระจายให้เร็วนะคะเดินให้เร็วใส่ชนิดผงอย่างเดียวเลยฉีดเข้าไปที่ปากถุงได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสใช้ได้ตั้งแต่วันที่ขยำเชื้อก่อนที่จะไปบรรจุถุงอะค่ะนะคะอันนี้คุณก็ใส่ไปได้เลยแต่ไม่ต้องใส่ชนิดน้ำแต่เมื่อไหร่ที่เห็ดมันเริ่มติดเป็นดอกเราใส่ชนิดน้ำไปด้วยเพื่อไปเพิ่มน้ำหนักเห็ดให้มันดอกมันหนาน้ำหนักมันดีแล้วกินอร่อยมากมันเต็มปากเต็มคำนะกินอร่อยมากสำหรับเห็ดนะคะก็ใช้แบบนี้ได้ตลอดเลย1ก้อนคุณก็ใช้จนกว่าคุณจะเก็บจนเชื้อมันหมดอะค่ะแต่ก่อนที่จะไปเห็นเป็นดอกอะเราไม่ใส่ชนิดน้ำเลยนะคะเราใส่ชนิดผงอย่างเดียวนะคะฉีดเป็นฟล็อกกี้ก็ได้ถ้าคนทำก้อนเห็ดไม่เยอะนะคะคุณก็ใช้ฟล็อกกี้แต่ถ้าคนทำเป็นโรงเลยนะคะก้อนเห็ดเป็นโรงเลยเนี่ยคุณใช้เอสพายแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ปากถุงได้เลยนะคะอันนี้พอจะเข้าใจนะคะเจวีเอาใครมีคำถามได้เลยช่วงนี้น้องต้นกล้าขาช่วยเตรียมบทเพลงเอาไว้ด้วยเพลงที่ขอมาจากเอาเพลงอะไรนะที่เราจะหมอโนราของน้องเจนนี่นะคะเราตั้งเพลงเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังก่อนแล้วกันนะคะเป็นการพักเบรกให้น้องเกียร์ด้วยพอคุยคนเดียวปุ๊บมันไม่มีชวนคุยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องหาเรื่องมาคุยนิดหน่อยนะเราคุยกันแต่ภาคเกษตรท่านผู้ฟังนะคะต้องเข้าใจด้วยนะน้องเกียร์ไม่ค่อยมีเรื่องราวมีแต่เรื่องสวนที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่มีเรื่องโน่นนี่นั่นอาจจะแบบน้อยประสบการณ์การจัดรายการน้อยไปนิดแต่ว่าองค์ความรู้ภาคเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะจากประสบการณ์การเดินสวนมาทั่วประเทศไทยแล้วก็ข้ามฟากไปถึงฝั่งสปป.ลาวเราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะคือปกติเนี่ยเกียร์เดินทางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะพอเดินทางเยอะปุ๊บนะฮะเราก็จะพอไปต่างประเทศก็จะเห็นวิธีการทำเกษตรของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นนะประเทศตุรกีนะฮะอ่ะเดี๋ยวบทเพลงมาแล้วนะคะเราก็จะส่งต่อ1บทเพลงให้ก่อนแล้วกันนะครูหมอโนราจากน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ

จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงครูหมอโนราจากน้องเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นนะคะคุณพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีครับนะคะนี่คุณพี่โดนนัดน้องปารีสนะคะอินจันนะคะบอกว่าเหตุภูฐานใช่แล้วนะคะขอบพระคุณมากนะสำหรับการร่วมในรายการกับเราแล้วก็บอกว่าขอสูตรฟื้นต้นอีกรอบค่ะทุเรียนนะคะพี่ทุเรียนใช่ไหมคะกลืนน้ำลายแป๊บนึงขออนุญาตกลืนน้ำลายแป๊บนึงเหมือนพูดซ้ำเดี๋ยวเกียร์จะเอาไปตัดแล้วก็ลงคลิปให้ที่หน้าแฟนเพจอีกรอบนะคะสำหรับใครที่ฟังกันไม่ทันเดี๋ยวพูดให้คุณพี่โดนัทอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับสูตรในการฟื้นฟูต้นทุเรียนนะคะตัดผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแต่งกิ่งแต่งเชือกแต่งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่งให้เสร็จแต่ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกนะคะไม่ว่าจะเป็นยิปซัมโดนลมไม้นะคะปกติคนชอบใส่อะไรกันอีกอะสารปรับสภาพดินอื่นๆนะคะยาล้างสารไม่ต้องใช้เลยถ้าคุณจะตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทนะสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เลยนะคะพอตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยบางคนต้นโซมากก็ไม่ต้องรอตัดแต่งนะคะรีบฟื้นเขาก่อนรีบเอาอาหารไปกระตุ้นเขาก่อนแล้วค่อยไปตัดแต่งอีกหลังทีหลังก็ได้นะคะวิธีการฉีดพ่นนะคะถัง 1,000 ลิตรเราจะใส่ ยาเชื้อรา2ลิตรนะคะปุ๋ยแบล็คแคทอย่างละ1ขวดนะคะชนิดผงขวด1ชนิดน้ำ1ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะฉีดต้นไหนมีแผลฉีดแผลไปเลยนะคะต้นไหนมีแผลฉีดแผลฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดดินให้ชุ่มนะคะตั้งใจฉีดดินไม่เอาแค่หยดนะฉีดให้ชุ่มเลยทำแบบนี้ 5-7 รอบคุณจะได้1ชุดใบที่แก่สวยพอดีเลยแล้วมันจะขึ้นยอดที่2ขึ้นมาพอยอดที่2มาปุ๊บคุณก็ใส่ปุ๋ยทางดินได้เลยนะคะคราวนี้ก็แนะนำให้ใส่อินทรีย์เคมีจะสูตรอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่แต่ละสวนถนัดนะคะแต่ให้ลดปริมาณการใช้ลงด้วยนะคะจากเดิมเคยใส่ต้นละ1กิโลก็ลดลงมาเหลือ6ขีดพอค่ะแล้วก็ฉีดพ่นเหมือนเดิมของเราเราก็ฉีดทุกกรอนแรกถ้าต้นโซมมากให้ฉีด7วันครั้งใช่มั้ยคะให้ได้7รอบแต่ถ้าต้นเราไม่โซมเลยนะคะให้ใส่ปุ๋ย1ลิตรยาเชื้อรา1ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดคลุมเหมือนที่เกียร์บอกแต่ถ้าต้นโสมก็เพิ่มยาเชื้อราไป2ลิตรค่ะถ้ามีไฟทับเทอร่าระบาดเยอะอะไรเงี้ยเป็นการควบคุมการกระจายเชื้อราในดินให้อยู่หมัดก่อนแล้วมันจะเป็นการฟื้นฟูได้เร็วและใบจะเต็มเร็วมากทำแบบนี้ใบเต็มเร็วมากๆหลังจากได้1ชุดใบมาแล้วชุดใบต่อไปคุณก็ขยับไปที่10วันครั้งได้เลยนะคะอัตราส่วนผสมก็อยู่ที่1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรเหมือนเดิมนะคะสำหรับต้นที่เพิ่งปลูกเท่านั้นนะคะที่ให้ใส่500ซีซีต่อน้ำ 1,000 ลิตรหรือใส่อัตราแบบครึ่งหนึ่งอะค่ะนะคะ100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรต้นที่เพิ่งปลูกก็คือ1ลิตรผสมน้ำใช้ได้2,000ลิตรค่ะอันนี้คือสำหรับต้นที่เพิ่งปลูกเนาะเราจะผสมแบบอ่อนๆนิดนึงเพราะไม่งั้นจะเข้มข้นเกินไปแต่สำหรับต้นที่ให้ผลผลิตแล้วก็โสมด้วยนะใช้เข้มข้นค่ะมันจะฟื้นต้นได้เร็วมากถ้าเราได้ฟังส่วนของพระอีทเนี่ยไม่เชื่อเหมือนกันค่ะเกียร์ไม่เชื่อเหมือนกันว่า7เดือนได้เก็บผลผลิตหลังจากที่สภาพสวนที่เราไปดูมาคือกิ่งก้านสาขาไม่มีใบแล้วอ่ะทุกคนค่ะเราทำมาได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเทคนิคน้องแตงด้วยแหละน้องแตงเขาเลี้ยงแขนงเอาไว้เพื่อที่จะไปช่วยคือใบมันไม่พอไงใบมันหนอยังโล่งมองเห็นพระอาทิตย์แบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋อยู่อย่างเงี้ยค่ะพอใบมันโล่งมากเนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องเอาอาหารจากแขนงเนี่ยส่งเข้าไปด้วยนะเรามาเกี่ยวตอนที่มันเป็นดอกแบบเต็มที่แล้วเราถึงจะมาเกี่ยวแขนงใบเราแก่เต็มที่ขึ้นยอด2เราถึงจะเกี่ยวแขนงออกนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนที่จะทำละค่ะแต่มันประสบผลสำเร็จนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมันประสบผลสำเร็จค่ะมาดารีมาแล้วสวัสดีค่ะมาดารีตัดเก็บผลผลิตแล้วยังที่สวนเป็นยังไงบ้างราคาราข่าวเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะราคาหน้าแผงที่จังหวัดชุมพรอยู่ที่ AB 90บาทนะทุกคนค่ะ90บาท AB ต้องหนามเขียวหนามหยี90บาทส่วนน้องแตงนะตัดจากสวนของป้าอีทพี่อีทไปเนี่ยค่ะ
ไปส่งลงให้95บาทด้วยเหตุว่าทรง45คูหนามหยีหนามเขียวสวยนี่แหละทำไมถึงอยากให้ทุกคนใช้ Black Cat เพราะคุณภาพผลผลิตตัดอยู่ที่90บาททำไมถึงได้รับซื้อในราคา95เพราะของเราดีเนื้อดีนะสีสวยเนื้อดีรสชาติอร่อยอันนี้คือถือว่าผ่านฉลุยผู้ซื้อเอาไปขายต่อไม่เสียชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยเราผู้ผลิตนะเราต้องตั้งใจทำให้สินค้าเราได้คุณภาพนะคะคุณพี่โดนัทตอนนี้เข้าใจแล้วนะโอเคแล้วนะคะถ้าใช้แบบไม่โอเคอะไรตรงไหนไม่เป็นตรงไหนกังวลตรงไหนเนี่ยทักหลังไมค์มาได้นะคะที่แฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทนะคะทุกคนทักไปหลังไมค์นะคะถ้าจะติดต่อน้องเกียร์ก็เบอร์โทรศัพท์นะคะพร้อมไหมคะทุกคนคะถ้าพร้อมก็ยกมือถือขึ้นมาจ้านะคะเหลือ3นาทีสุดท้ายยกมือถือขึ้นมากดเบอร์โทรศัพท์กดโทรออกเลยนะคะกดโทรออกที่เบอร์โทรค่ะ06สามสี่ห้าเก้าหกเก้าสามเก้าต้องบอกช้าๆนิดนึงหลายคนหลังไมค์มาลูกเกียร์ขาป้าใช้เวลา3เดือนกว่าจะจดเบอร์โทรลูกเกียร์ได้เอาใหม่นะคะ0 6 3 4 5 9 6939นะคะก็โทรมาได้แอดไลน์ทักมาได้ค่ะตัดเสร็จพ่นเลยใช่ไหมคะใช่ตัดเสร็จพ่นเลยจะช่วยต้นได้เร็วนะคะแต่ถ้าของมะไม่ได้โซมไม่ได้อะไรจะต้องแต่งกิ่งคือบางคนเนี่ย2ปีหลุดบางคนเขาแบบลูบเขามา2ปีรอบนะรอบเขา2ปีแต่งกิ่งรอบหนึ่งบางคนแต่งทุกรอบมันแล้วแต่ทริคแล้วแต่เทคนิคของแต่ละสวนแต่ถ้าของมาดาลีไม่แต่งกิ่งก็ฉีดพ่นเลยแล้วค่อยมาสาวไอ้พวกเชือกเต้าลูกอ่ะออกทีหลังนะคะค่อยมาสาวเชือกทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาขนงแกล้งก็ไม่เกี่ยวก็ได้ฉีดไปเลยไม่มีปัญหานะคะมันไปช่วยให้ต้นเราฟื้นได้เร็วขึ้นแต่มะไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินก่อนนะขอร้องไม่ต้องซื้อยาล้างสารด้วยขอร้องนะคะในถังฉีดคุณมีแค่น้ำเปล่า1ถังจะถังปริมาตร 1,000 หรือปริมาตร200ก็ได้นะคะถ้าถังคุณปริมาตร 1,000 ลิตรก่อนนะคะเราพูดถึงแปลงที่ฉีดพ่นครั้งละ 1,000 ลิตรก่อนคุณเทไปเลยซ้ายคือยาเชื้อราแบล็คแคทวัน1ขวดขวาคือปุ๋ยแบล็คแคทชนิดน้ํา1ขวดแล้วก็ชนิดผงคุณก็ไปเขย่าข้างนอกให้ละลายก่อนแล้วคุณก็เทลงไป1ขวดใช้เวลาผสมปุ๋ยไม่ถึง5นาทีใช้เวลาผสมปุ๋ยไม่ถึง5นาทีคุณก็ได้ฉีดพ่นเลยนะคะจากเมื่อก่อนที่เคยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงในการผสมปุ๋ยยานะคะใช้ปุ๋ยแบคแคทผสมปุ๋ยได้เร็วมากเสร็จเร็วมากนะคะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยปลอดภัยด้วยจนกว่ายอดมาพอยอดเดินก็ไปดูหน้างานนิดนึงว่ามันจะป้องกันหนอนแมลงได้ไหมถ้ามันดูแล้วหนอนแมลงเพลี้ยไม่มารบกวนคุณก็ไม่ต้องใส่ยาหนอนยาเพลี้ยนะคะคุณก็ฉีดเหมือนเดิมค่ะ7วันครั้ง7วันครั้ง7วันครั้งได้1ชุดใบ7รอบได้1ชุดใบที่แก่สวยพอดีนะคะ1ชุดใบที่แก่สวยพอดีหลังจากนั้นยอดใหม่ขึ้นคุณก็ค่อยใส่ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินเน้นให้ใช้อินทรีย์เคมีก่อน1รอบแล้วเราค่อยไปใช้เคมีตอนใบสุดท้ายที่เราจะทำดอกนะใบสุดท้ายที่เราจะทำดอกเราค่อยไปใส่เคมีนะจริงๆการทำสวนมันจำเป็นต้องไปด้วยกันทั้งอินทรีย์แล้วก็เคมีนะคะมันจะไปช่วยได้อย่างดีแต่การเลือกใช้เคมีเลือกแบบไหนเลือกสูตรไหนถ้าทุกครั้งทุกระยะคุณทำผลผลิตมาแล้วไม่กดยอดมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับการทำให้ผลผลิตของเรามันขึ้น 4-5-6 ภูและมันจะเป็นการดีมากๆที่น้ำหนักเราจะดีรสชาติอร่อยเนื้อจะออกมาเหนียวนุ่มเหนียวหนึบอร่อยหวานมันครบกลมกล่อมทุกอย่างเลยถ้าใครอยากทำสวนแล้วได้ผลผลิตแบบนี้คุณต้องเติมเต็มธาตุอาหารให้เขานะคะเติมเต็มตั้งแต่ทำใบอย่าไปเติมบางตัวค่อยเติมตอนนั้นเติมโอ้ยอันนั้นโบราณแล้วนะคะคุณใช้แบล็คแคทง่ายที่สุดนะ 3,420 บาทซื้อคู่นะคะปุ๋ยแบล็คแคท1ลิตร
แล้วก็ยาเชื้อรา1ลิตรนะคะบรูซแบ็คแคทเนี่ยได้ไป2อย่างนะคะผง1ขวดน้ำ1ขวดนะคะ 3,420 บาทผสมน้ำได้5ถัง200ลิตรหรือ1ถัง 1,000 ลิตรสำหรับต้นที่ตัดเก็บผลผลิตแล้วนั่นเองค่ะเดินทางมาจนถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะทุกท่านค่ะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยมาร่วมรายการกับเรานะคะขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขอให้ขออภัยด้วยนะคะพี่มาบาลีบอกว่าตัดรอบ2แล้วค่ะราคา65บาทนะคะอันนี้ตอนนี้ยะลาใช่ไหมคะมาดาลีอยู่ยะลานะคะราคามัดดาลีต้องเข้าใจว่ายะลาเนี่ยเส้นทางมันไกลเนาะกว่าจะส่งไปที่ลงถึงชุมพรเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับลงก็จะราคาลดลงนิดหน่อยสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลานะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามขัดตกบกพร่องอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะเวลาบ่าย2โมงเศษๆจนถึง4โมงเย็นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะกับรายการปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะวันนี้น้องเกียร์เกษณีโยเมืองขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต้นกล้าไม่ตั้งเพลงหรอ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกองทัพไทยและตำรวจจัดกิจกรรมใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างราษฎรในอดีตพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประกอบกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนเดินทางไปประกอบพิธีที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งเพื่อร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละในสมรภูมิรบบ้านหมากแข้งพร้อมเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติและรับฟังเรื่องเล่าพระบารมีจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เคยถวายอารักขาอย่างใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านหมากแข้งในเวลานั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อทรงเยี่ยมเยียนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารปกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปศุสัตว์มั่นใจชี้แจงศุลกากรจีนได้เร่งตรวจปมสวมสิทธิ์ตีนไก่ย้ำระบบส่งออกได้มาตรฐานสากลนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงกรณีศุลกากรตรวจประเมินและขอให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกตีนไก่จากโรงงานไทยบางแห่งที่อาจเกินกำลังการผลิตว่ากรมปศุสัตว์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงไปแล้วส่วนหนึ่งและหากศุลกากรจีนยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งข้อมูลและคำชี้แนะเพิ่มเติมพร้อมคำชี้แจงเพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่าระบบกำกับดูแลของไทยมีมาตรฐานโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนโดยไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศคู่ค้า52ประเทศทั่วโลกการส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละได้แก่ตีนไก่และเครื่องในไก่ซึ่งแม้สามารถจำหน่ายภายในประเทศได้แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าทางนี้ข้อสงสัยของศุลกากรจีนเป็นเพียงบางประเด็นที่อยู่ระหว่างการชี้แจงและไม่ได้หมายความว่าระบบการผลิตและการส่งออกสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบมีปัญหาพร้อมกันนี้ระหว่างที่ไทยอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลต่อศุลกากรจีนทั้งสองฝ่ายยังคงหารือและเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะเปิดตลาดส่งออกไก่มายังประเทศไทยเช่นกันซึ่งกรมปศุสัตว์จะพิจารณาตามหลักวิชาการหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสัตว์และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยเช่นเดียวกันกับทุกประเทศผู้ส่งออกพบผู้รอดชีวิตเพิ่ม5รายเหตุเรืออับปางอินโดนีเซียกู้ภัยอินโดนีเซียได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอีก5คนหลังจากลอยคอกลางทะเลนาน3วันจากเหตุการณ์เรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าอับปางในจังหวัดสุลาเวสีใต้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก20คนเรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าเผชิญเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อวันพุธที่แล้วก่อนจะจมลงห่างจากท่าเรือในหมู่เกาะเซเลยาราว

0: 79กิโลเมตรจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่แจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อ50คนเป็น78คนซึ่งรวมถึงการบรรทุกสินค้าวัวและรถจักรยานยนต์ด้วยมีผู้รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทั้งหมด49รายพบผู้เสียชีวิตยืนยัน1รายล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก5รายเป็นชาย1รายหญิงอีก4รายรวมถึงเด็กหญิงวัย7ขวบ1รายซึ่งได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดประทังชีวิตด้วยการเกาะปกดักปลาของชาวประมงท้องถิ่นและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตทำให้จนถึงขณะนี้ยังคงเหลือผู้สูญหาย20รายสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเมืองมากาซ่าระบุว่าปฏิบัติการค้นหาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรืออินโดนีเซียตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและเรือประมงในพื้นที่มีการส่งเรือขนาดใหญ่5ลำเครื่องบินลาดตระเวนและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมบินค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
13: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
14: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
15: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ

0: ณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอนจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

เปิดชั่วโมงที่3ของเรานะครับด้วยเพลงของวงนูโวกวีบทเก่านะครับพอขึ้นอินโทรมายังไงก็ไม่รู้ทำให้ผมเนี่ยนึกถึงเพลง Right Here Waiting มากๆเลยทีเดียวเพลงที่2นะครับเป็นเสียงของพี่เจเจตรินกับเพลงกองไว้และพี่ตั้มสมประสงค์นะครับพ่อเลี้ยงตั้มสมประสงค์จากเชียงใหม่พี่ตั้มก็เป็นพ่อเลี้ยงจริงครับกับทนได้ทุกทีนะครับเป็นเพลงที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลอยู่กับน้องช้างและก็น้องเมย์นะครับในวันนี้ส่วนน้องแป้งถึงแม้ว่าจะไม่มาแต่ก็โอ้โหร้อยเรียงเพลงเอาไว้ให้เราอย่างสวยงามได้รับคำชมจากคุณผู้ฟังทุกที่นะครับน้องแป้งอยู่ที่ไหนก็ขอให้สำลักขอให้สะอึกในตอนนี้ ในวันนี้จะเป็นชั่วโมงที่4ของเรานะครับหลังจากจบชั่วโมงนี้ไปก็จะเป็นรายการที่ดำเนินรายการโดยน้องลูกตาลเนาะน้องลูกตาลจะมาดำเนินรายการแทนพี่กรภาสกรนะครับซึ่งมีคุณผู้ฟังที่มาทักเราในไลฟ์ TikTok ต้นสุชาติชวังกูลเนี่ยก็ถามมาว่าพี่กรหายไปไหนพี่กรเขา early retire ไปนะครับถูกที่บ้านก็เรียกตัวกลับไปทำงานให้กับธุรกิจของครอบครัวนะก็เลยต้องให้น้องลูกตาลมาทำหน้าที่แทนกับคุณอาชัยหมื่นสิงห์นะครับไปฟังกันอีกสัก3เพลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาเรื่องคุยอะไรอื่นๆที่คุยแล้วทำให้เราตื่นตาตื่นใจกันดีกว่าไม่เอาเรื่องเครียดละให้ฟังวงไมโครกับเพลงบอกมาคำเดียวนะครับบอกมาคำเดียวจากไมโครและนรินทร ณบางช้างมากับเพลงเพื่อนไม่ทิ้งกันกัมปนีมากับเพลงนักเดินทางครับ

เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเพลงนักเดินทางของวงคัมปานีในช่วงที่2เนี่ยเราเปิดด้วยไมโครบอกมาคำเดียวตามด้วยเพื่อนไม่ทิ้งกันของนรินทร ณบางช้างนี่คือ Beautiful Mew อุ๊บไม่ใช่ครับผมนี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมต้นสุชาติชวางกูลอยู่กับน้องช้างแล้วก็น้องเมย์นะครับแล้วก็การเรียงร้อยเพลงของน้องแป้งครับผมเมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าเราก็คุยกันถึงเรื่องอเมริกานะคราวนี้ก็ต้องมาคุยกันถึงเรื่องจีนบ้างจีนเนี่ยเขาจะมีอะไรที่แบบโอ้โหมหัศจรรย์พันลึกเนาะเขาจะแบบที่เป็นทะเลทรายเขาปรับทะเลทรายให้กลายเป็นป่าไม้ได้นะครับก็ใช้เวลาหลายปีอยู่ด้วยวิธีการของเขานะครับเขาไปในทะเลทรายใช่ไหมเอาหญ้าไอ้ฟางข้าวเนี่ยครับมามัดเป็นก้อนๆนะแล้วก็ไปปักเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันว่ามีฝนมามีอะไรมามันก็จะแบบทำให้ที่ตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยมันนอกจากทรายแล้วคราวนี้มันก็จะมีเศษที่เป็นเขาเรียกวัชพืชคือไม่เป็นเศษที่มาจากพืชอ่ะมันจะเป็นใยพืชอะไรต่างๆที่มันนั่นไปแล้วก็ปีถัดมาเขาก็เอาต้นกล้าไปลงนะครับเอาเมล็ดอะไรไปลงหญ้าเยอะเลยจนกระทั่งมันขึ้นได้ปั๊บคราวนี้ก็เริ่มปลูกต้นไม้ปัจจุบันนี้นะครับที่เคยเป็นทะเลทรายแบบนั้นก็กลายเป็นป่าสีเขียวนะครับทีนี้เวลาเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเขาจะตัดถนนผ่านทะเลทรายเนี่ยถ้ามันไม่มีป่าไม่มีอะไรที่จะกันพายุทรายเลยนะครับถนนมันจะหายไปเพราะมันจะโดนทรายกลืนไปหมดนะครับเขาก็เลยทำวิธีเช่นนี้ทำให้ถนนนั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นในด้านพลังงานนะครับจีนเขาก็เป็นประเทศที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุดในโลกโดยเฉพาะยิ่งโครงการยักษ์ใหญ่เลยที่เปรียบกับพื้นที่ทะเลทรายที่เปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายนะครับให้กลายเป็นฐานพลังงานหมุนเวียนคือที่มันปลูกอะไรไม่ขึ้นมีนะครับเขาไปทำโอ้โหผมเห็นพิธีการของเขาเนี่ยเขาตั้งตรงเป็นเหมือนเป็นนึกถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับตรงกลางนั้นจะเป็นทาวเวอร์ที่อาจจะรับแสงนะครับจะรับแสงมาจากรอบอนุสาวรีย์เนี่ยเขาก็จะทำเป็นกระจกนะครับที่รับแสงอาทิตย์แล้วมันจะส่องขึ้นไปที่ตรงยอดทาวเวอร์นั้นทำให้เกิดความร้อนเป็นพลังงานที่จะไปหมุนเครื่องปั่นไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นพระอาทิตย์จำลองโอ้โหอันนี้ต้องไปดูคลิปนะครับแล้วคุณจะอึ้งทึ่งไปเลยจีนกำลังนำโลกก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่ที่หาใครตามได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะหลุดกระแสนี้นะอย่างไรเราก็จะต้องเกาะอันนี้ให้ได้แล้วก็ก้าวไปกับเขาให้ได้นะครับไปฟังเสียงของพี่โจกับพี่ก้องกับเพลงลึกสุดหัวใจและพี่นิตยาบุญสูงเนินจะพาเราไปฟังเพลงช้ำคือเราปิดท้ายกันที่พี่อิทธิพลังกูลกับเพลงเก็บตะวันครับ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลัง

0: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
5: หมดเวลาของหวานวันช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแล้วนะครับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างน้องเมย์และน้องแป้งนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกับการไลฟ์สดของผมทาง TikTok ได้ใหม่แล้วก็การจัดรายการหวานวันนะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

ลา 17:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินปลื้มเยือนจีนสำเร็จเผย4บริษัทยักษ์ใหญ่พร้อมลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจากนครเฉิงตูมายังกรุงปักกิ่งโดยเปิดเผยถึงความสำเร็จภายหลังการนำทีมคณะไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทเมื่อวานนี้กลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆการพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ4แห่งได้รับการยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่ภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าต้องได้รับใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศขออภัยค่ะร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดในการควบคุมกัญชาเพื่อทางการแพทย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาต533แห่งและร้านถูกพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังมีการลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำความผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรายการคับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569ตอกย้ำคุณภาพการนำเสนอข่าวที่เข้มข้นรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในงานบันเทิง5อวอร์ดปีที่2 Award of the Year โล่รางวัลเกียรติยศแห่งปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลและผลงานดีเด่นในหลากหลายวงการทั้งดารานักแสดงศิลปินผู้ประกาศข่าวเพจข่าวสื่อสารมวลชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโดยช่อง9 Mcot HD คว้า4รางวัลประกอบด้วยจามอนกิตเสาวภาคคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี2026อรวรรณเผือกไทยสงและกมลเนตรนวลจันทร์คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2026และรายการคับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569สำหรับรายการคับข่าว9ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:30 นถึง 22:30 นำเสนอทั้งข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวและประเด็นสำคัญที่สะท้อนปัญหาสังคมไทยเพื่อให้ประชาชน

0: ชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวันพักผ่อนของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะพบกันกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาพร้อมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนกันละกันเนาะวันนี้นะคะเรื่องงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟัง3งานเพลงนะคะทักทายในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับคำเตือนของพี่ไพรวันลูกเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยตะวันรอนที่หนองหานสอนคีรีสีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนนะคะร้องตามกันได้เลยกับคุณนายโรงแรมรพินภูไทยนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้อากาศดีเนาะนะคะไม่ร้อนนะคะสบายสบายนะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้เป็นวันหยุดที่ดีที่สดใสของคุณผู้ฟังทุกท่านอีกวันหนึ่งนะแม้ว่าตอนนี้จะ5โมงเย็นแล้วเนาะนะคะก็ขอให้มีช่วงเวลาดีๆในวันหยุดกันละกันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ออกไปเที่ยวนะคะออกไปใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวใดๆก็แล้วแต่นะคะวันนี้ใครที่ไม่ได้ไปไหนก็หมุนมาฟังได้นะคะวันนี้มีเพลงเพราะๆให้ฟัง2ชั่วโมงเลยตั้งแต่5โมงเย็นถึง1ทุ่มนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: ว้าวเสียงสดใสเหมือนเดิม
1: ครับครับเครื่องวันนี้มันขัดข้องยังไงไม่รู้มันค่อยจะดัง
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อนะคะ
1: ไม่เลยเพราะว่าพ่อก็นอน มันก็จะดีสุขภาพวันนี
0: ้จ้ะเป็นยังไงคะวันนี้มีอาการยังไงบ้างคะ
1: คือมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่ามันใช้เสียงมากรับแขกเขาไม่เยี
0: ่ยมอ๋ออ๋อมีหลายๆคนมาหาพ่อ
1: พอเราเข้าไปนอนแล้วก็นอนจะไม่ค่อยหลับคิดนู่นคิดนี
0: ่มีเรื่องให้คิดมีคนมาคุยมาเล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ค่ะโอเค
1: เพราะว่าสถานที่บ้านที่เนี่ยมันรับแขกไม่ได
0: ้
1: เวลาที่จะรับแขกก็ต้องนัดล่วงหน้าแล้วก็เพราะว่าเขามีที่จะให้เราไปต้อนรับอยู่ที่ในพระอุโบสถ
0: ใน
1: บ้านเอาของมันเยอะมันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
0: จ้าม
1: ันต้องจัดเข้าใจของ
0: ค่ะหลายๆคนก็คิดถึงพ่อ

0: พ่อก็เลยแวะไปหาเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็อยาก
0: ไปเยี่ยม
1: ตั้งแต่สมัยตั้งแต่หนุ่มๆสาว
0: ๆค่ะ
1: ก็เป็นแฟนเพลง
0: จ้ะ
1: แล้วก็สั่งไว้จะกระล่ำรวยแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่อะไรต่ออะไรเงี้ยเขาสร้างเงินเราเอาเงินวางมาจำจะไปให้เอาวงจำมังสิงไป
0: อ๋อโหนี่แสดงว่าคุยกันไว้ตั้งนานแล้วนะพ่อนะ
1: บางทีก็ไม่ทันบางคนไปรวยเมืองนอกเมืองนาแล้วมาก็เขาก็จะฉลอง
0: จ้า
1: ต้องผลัดเปลี่ยนกันไปตั้งสามงานเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ยกเงินมาจำให้ก็มี
0: นะคะน่ารักมากแต่หลายคนก็ติดตามพ่อมานานนะคะจนวันนี้ที่นะก็ยังฟังเพลงพ่ออยู่ยังก็ได้ไปหาพ่อด้วยอะไรเงี้ยนะจ้านี่ค่ะมีแฟนๆหลายๆคนทักทายเข้ามานะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆเข้ามาฟังเยอะมากเลยค่ะคุณพ
1: ่
0: อ
1: เด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาเพราะว่าเราเพลงเราไม่ได้มีเวอร์ชันเดียวมา
0: จ้ะใช่
1: ไอ้สมัยแรกๆก็มีเรื่องของจดหมายมีของอะไรก็เลยคล้ายๆเขียนเรื่องไอ้ใกล้ตัวที่เห็นพบเห็นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอมาหลังๆนี่เขาเปลี่ยนแปลงกันไปมีแล้วพ่อก็ใช้ภาษาอังกฤษบ้าง
0: นี
1: ่ภาษาออนมั่งภาษาไอ้คนไทยที่อยู่ในเนี้ยได
0: ้
1: ไปบางคำอะไรต่ออะไรอย่างนั้น
0: เนี่ยคือถือว่าอินเทรนด์นะถือว่าอินเทรนด์นะพ่อเด็กๆชอบนะนะคะสวัสดีนะคะค่ะ
1: พ่อไม่ได้รู้ถึงขนาดนั้นนะแต
0: ่
1: นี่เราอาศัยผ่านประสบการณ์มา
0: เอ
1: าบางคำตามยุคตามสมัยนั่นดัดแปลงภาษาฝรั่งมั่งภาษามอญมั่งภาษาที่แม่เป็นมีเชื้อมอญด้วย
0: อ๋อเราก็เก็บเล็กผสมน้อยอ่ะนะพ่อน้องเอานั่นมาใส่มาใส
1: ่น้อยความจำ
0: นะคะ
1: แต่ตอนนี้จะความจำชักเลื่อน
0: ยังได้อยู่พ่อ
1: ความหนุ่มมันเหลือน้อยแล้ว
0: โอ้นี่มีแฟนๆจากประเทศฟินแลนด์นะทักทายเข้ามาด้วยนะคะ
1: มาแล้วไปมาแล้วฟินแลนด
0: ์โอ้ฟินแลนด์พ่อก็ไปมาแล้วนี่เป็นเพื่อนหนูเองนะมาทักทาย
1: เคยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็ไปช่วยมาก่อนอยู่กับวัดตะเกียบบ้าง
0: อ๋อใช่พ่อเคยเล่าให้ฟัง
1: จ้ะมอญตลาดรูบ้างอะไรบ้างแล้ว
0: จ้ะ
1: แล้วท่านไปควบคุมกันอยู่ที่วัดไทยในอ่างแดนหลายประเทศด้วยกันน
0: ะค่ะใช่เลยนะคะสวัสดีทักทายแฟนๆนะคะพี่กฤชมนนี่เขาทักทายมาบอกว่ารับชมอยู่ที่มหาสารคามนะจ๊ะนี่แล้วก็คุณยายพอเพียงบอกสวัสดีคุณลูกตาแล้วก็คุณอาชัยเมืองสิงห์ด้วยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่นะคะ
1: สุขภาพนะมันแข็งแอแล้ว
0: แต่ฟังจากเสียงพ่อสดใสทุกวันอาทิตย์เลยที่เราได้คุยกันค่ะพ่อขา
1: ก็เราคุยกันเนี่ยติดตลกกันอย่างนี้นะไม่ถือ
0: แบบน้องแฮปปี้
1: ไม่รู้หรอกว่าข้างนอกเนี่ยติดตลกแต่ข้างในเราคิดยังไง
0: เนาะมันก็มีชีวิตเรามันก็มีหลายเรื่องนะพ่อเนาะมีหลายเรื่องนะคะที
1: ่ผ่านมาแทบทุกเรื่องแล้ว
0: นะจริง
1: มีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่ติดยาเสพติด
0: โอ้สุดยอดอันนี้ต้องทำเรามันเป็นสิ่งที่เราควรจะ
1: เลิกหมดแล้วหมดก็แค่ติดบุหรี่อะไรเงี้ย
0: จ้ะ
1: แล้วก็เบียร์มั่งหรือก็ต้มพ่อแม่ยุคสมัยโน้นเขาก็กินเหล้าขาวเมาดองยา
0: จ้ะ
1: ตั้งแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมานี่ไม่เคยไปยุ่งเลย
0: ดีแล้วพ่อมันเรื่องสุขภาพด้วยแหละตรงนี้เนาะนะคะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้ความสุขความทุกข์เป็นเรื่องอนิจจาหนูเลือกเพลงพ่อเนี่ยมาโอ้โหมาเข้าเหมือนรู้เลยรู้คิว ทุก108ค่ะพ่อเพลงนี้ของพ่อใช่ไหม
1: ทุก108เนี่ยเป็นเพลงประกอบในเรื่องประบูทอง
0: โอ้
1: เล่นกับภาวนาชนะจิตแล้วก็เป็นความทุกข์ยากของคนภาคอีสานที่พ่อไปเดินสายอะไรต่ออะไรจากแฟนเพลงอีสานเยอะนะ
0: แล้วเราก็เอามาเขียนเพลง
1: หลายสมัยแล้ว
0: จ้ะโอเคเพลงทุก108นี่พ่อเขียนไว้เมื่อประมาณช่วงไหนครับพ่อพอจำได้ไหมคะ
1: ทุก108ก็สมัยที่พ่อตั้งวงใหม
0: ่ๆวงของเราเองใช่ไหมวงชายเมืองสิงห์ใช่ไหม
1: จ๊ะไม่ยังไม่ได้เป็นวงชายเมืองสิงห์ไม่เคยตั้งเลย
0: อ
1: ยู่ราชรัฐปี2504ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: แล้วก็2510 11 12

0: สองนี่ก็เป็นวงจุฬาทิพย์ของค่ายมงคล
1: อ้าว
0: ดนตรีจุฬาทิพย
1: ์จุฬาทิพย
0: ์ก็แล้วลูกศิษย์ของจุฬารัตน์นั่นแหละ
1: จ้ะโอเคจัดไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะคะทุก108ชายเมืองสิงห์แล้วเดี๋ยวให้พ่อไปพักสักครู่หนึ่งด้วยนะคะ
0: ครับผมครับผม

ทุก108นะคุณผู้ฟังนะคะเพลงเพราะๆความหมายที่แบบนะพูดถึงชีวิตของคนเราเนี่ยแหละของพ่อชายเหมืองสิงห์นะมันมีโอ้เยอะแยะมากมายนะคนรวยก็เป็นทุกคนจนก็เป็นทุกนะคะต่างคนก็มีความทุกข์ที่แตกต่างกันไปแต่ความทุกข์นะคะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีทุกข์พรุ่งนี้ก็มีความสุขได้นะคะนะใครที่กำลังนะคะเผชิญกับปัญหาสิ่งใดก็ตามนะคุณผู้ฟังนะมันสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็จะผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะสวัสดีพี่แก้วตานะคะมาแชร์ให้ทุกวันอาทิตย์เลยแต่ไม่ว่าวันธรรมดาเลย พี่แก้วตาบอกว่าอยู่ไม่ไหวง่วงนอนนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้ว สวัสดีพี่สยามเมืองยิ้มด้วยนะคะพี่ประโมทบอกว่าผมคนเมืองสิงห์ชอบมากครับขอบพระคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเราต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่านะคะช่วงนี้

ก็ต้องดูแลสุขภาพนะอ่ะนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคุณผู้ฟังก็ต้องเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอเป็นพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปแมเนียจ้าสวัสดีพี่สมจิตนะคะนะคะตอนนี้หลายๆคนก็เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะตอนนี้หลายๆคนฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะเรากระจายไปครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าบางคนบางคนก็ฟังอยู่ทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์ของเรานี่ก็โอ้โหหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะหรือบางคนนี่โอ้โหสะดวกมากๆนะคะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยนะคะอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดเข้ามาได้เลย MCOT Connect นะคะแอปนี้ MCOT Connect คุณผู้ฟังสามารถฟังลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆรายการอื่นๆของอสมทได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงสากลอย่างเม็ด107นะเม็ด107นะคะหรือเป็นกีฬา Active Radio นะคะ99นะ FM 99 100.5 นะคะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวได้นะคะแล้วก็อุ๊ยอีกหลายๆช่องทางอีกหลายๆรายการนะคะหรือจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะจากทางสำนักข่าวไทยนะคะบอกเลยว่ารวมอยู่ที่แอปนี้ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็Android นะจ๊ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะมาทักทายช่องทางของเรานะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเผื่อว่าใครอาจจะยังไม่ทราบในบางช่องทางอยากจะโทรเข้ามาฝากเพลงหลังใหม่นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะตอนนี้มีเพลงแนะนำเข้ามาอีกสักครู่ทยอยจัดให้นะคะรวมถึงนี่นะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายดีเจแล้วนะคะที่เพจ Facebook ของเรา LTM FM 95นี่ตัวนี้ชื่อนี้คุณผู้ฟังสามารถเสิร์ชหานะคะลูกทุ่งมหานครของเราแล้วก็ตามไป follow กดติดตามได้ทุกช่องทางเลย LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือว่าใครนะบอกว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษดีเจลูกตาลนะคะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็จะค้นหาเจอได้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีน้องอินแท้นะคะจากทางสปป.ลาวด้วยสวัสดีนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะจากลาดพร้าวนะพี่ละออบอกวัดดีเจ้ามาคืนกับฟังนอนฟังทางวิทยุเจ้ากำลังหันหน้าดีเจบะเดี๋ยวนี่งามเจ้าโอ้ยขอบคุณจะนักเจ้าขอบคุณจะนักเลยนะคะคือปกติเนี่ยอาจารย์จะจัดรายการนะคะช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะดึกนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อว่าบางคนนอนดึกอะไรเงี้ยนะก็หมุนมาฟังได้นะคะทุกคืนเลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะอาจจะไม่มีบางคืนเช่นแอบไปรับงาน ไปร้องเพลงบ้างนะคะแต่ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะคุณผู้ฟังไปร้องเพลงบ้างไปทำขวัญนาคบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเมื่อวันศุกร์ก็ไปทำขวัญนาคมาก็ลาเป็น1วันนะคะคุณโอ๊ตคณีเข้ามาแทนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณยายออสด้วย
ยนะคะวายใหญ่อ๋อพี่แมนยูพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกพี่

แก้วสะพานใหม่น้องสินชัยนะคะคุณพี่ชวนัทเนี่ยน้องแชมป์นะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะนะพี่สมยศหลายๆคนแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เตรียมเพลงพร้อมมาฝากเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฟังแบบเพลินๆนะคะจัดให้แบบ4งานเพลงต่อเนื่องเลยก็แล้วกันแล้วก็เป็นช่วงที่นะสัญญากับคุณผู้ฟังไว้นะว่าจะพยายามหามาให้ฟังนะคะกับเพลงแก้เพลงแก้เนี่ยสมัยก่อนก็ต้องมีผู้ชายร้องผู้หญิงร้องแก้หรือผู้หญิงร้องผู้ชายร้องแก้นะคะเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประเพณีหนุ่มสาวสมัยก่อนนะเวลาผู้ชายพูดแบบนี่ผู้หญิงก็จะมาพูดโต้ตอบอะไรแบบนี้นะคะมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วก็ว่ากันไปนะเรื่องราวก็ต่างกันไปแต่ว่าวันนี้4งานเพลงจาก4ศิลปินเลยคุณผู้ฟังนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงแก้ของเรานะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยทรงแอลเรียนรามนี่ซอนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็ต่อด้วยแอลเป็นของพี่แน่แน่น้องแอลน้องแอลมาแอลเป็นของพี่นะคะคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะหนูรู้สึกว่าชื่อเพลงผิดนะไม่ถูกนะไม่ถูกนี่เขียนผิดทรงแอลเรียนรามต้องสอนเทพสอนทองสิอาจจะเป็นการผิดพลาดของไฟล์เพลงนะคะทรงแอลเรียนรามต้องสอนเทพสอนทองหนูก็ว่าอยู่สอนเหมือนกันแต่คนละสอนนะคะแล้วก็แอลเป็นของพี่พ่องศรีพรนุชนะคะแล้วก็มาอีกคู่นึงคุณผู้ฟังชื่อเพลงนะเสียงหวานเสียงหวานนี่ชื่อเพลงนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยชมดีเจว่าเสียงหวานอะไรอย่างเงี้ยเสียงหวานรุ่งเพชรแหลมสิงค่ะแล้วก็ร้องแก้โดยยุพินแพรทองกับเนื้อหอมค่ะ4งานเพลงในช่วงนี้จัดให้ค่ะ

0: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับเพลงแก้นะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังโอ้ยหลายคนเคลิ้มเลยส่งข้อความเข้ามากันนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกอนภาสกร
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
0: ซ้ำ

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
3: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
4: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
8: 17:56 นะคะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติกันค่ะผู้ฟังนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาหลังไมค์เยอะเลยแล้วก็วันนี้ขอเพลงของพ่อชายเข้ามาเยอะมากๆค่ะพ่อขานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะจัดเพลงบ้านเรือนเคียงกันให้ก่อนค่ะพ่อให้พ่อพูดนิดหนึ่งก็แล้วกันก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะ
9: ครับก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ให้กำลังใจให้กับนักร้องหนุ่มพลังแก
8: ่นี
9: ่ลูกกรุงสามสมัยชายเมืองสิงห์
8: นี
9: ่ก็บ้านใกล้เรือนเคียงเพลงนี้อมตะอัดไว้ตั้งแต่สมัยจุฬารัตน์แล้ว
8: ครับ
9: ผม
8: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะกับบ้านเรือนเคียงกันแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เคารพธงชาติและชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ
9: ยังอยู่ครับ

0: มีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
3: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
2: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
2: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
6: ด้วยความสามัคคี
2: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีครับสวัสดีครับพี่เก๋ครับ
8: ค่ะสวัสดีนะคะคุณโอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงออกตัวก่อนเลยนะ ตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกคุณผู้ฟังบอกคุยกับคุณนรงเอาไว้นะคะว่าจะมาแทนน้องอ้นแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวตัวเองจะพักละ
7: ใช่
8: แล้วก็จะไม่มาละ
7: ฟังอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
8: ไปมาคุณลงไลน์มากลางสัปดาห์บอกว่าพี่เดินทางไปต่างจังหวัดน้องเก๋มาจัดแทนหน่อยได้ไหม
7: นี่แหละพี่เก๋นี่แหละครับเป็นผู้จัดรายการที่มีศักยภาพที่สุดแล้วแหละตอนนี้ในเวลานี
8: ้มวยแทนมวยแทน
7: ใช่
8: ขออนุญาตนะแฟนคลับคุณณรงค์มาอีกหนึ่งอาทิตย์
7: ใช่ครับคาดว่าสัปดาห์หน้าพี่ณรงค์กับผมน่าจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
8: โอเค
7: ครับพี่เก๋จะได้พักในช่วงเย็นวันอาทิตย์สักที
8: ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายข่าวเนาะที่เราจะได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ทางนายกรัฐมนตรีของเราไปเยือนที่จีนนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่แหลมออกมานอกจากเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคุณเอกนิติหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะโชว์ความสำเร็จเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่สามารถไปปิดดีลนะคะกับทาง4บริษัทยักษ์ใหญ่ของทางจีนได้แล้วก็เห็นว่าเขามีแผนจะมาลงทุนใช่ไหมคะก็จะสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยได้กว่า70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเราจะคุยในแง่ของความมั่นคงเนาะต้องไปเจาะลึกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่ทางจีนเนี่ยเขาอาสาเป็นกาวใจใช้คำว่าอาสาเป็นคนกลางในการไก่เกี่ยวฟื้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
7: ครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ยังคงยืดเยื้อกันมาร่วมปีแล้วนะพี่เอกหลังจากที่มีการปะทะกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็คือเรื่องของการกระทบกระทั่งในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็ยังคงมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการยั่วยุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังคงคาราคาซังกันต่อไปแต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าในหลายๆเวทีเนี่ยในหลายๆครั้งที่พอออกจากเวทีอาเซียนไปแล้วเนี่ยในส่วนของทางผู้นำกัมพูชาเขาเนี่ยก็จะมักจะใช้เวทีโลกนี่แหละไปไม่ว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสองชาตินี้ก็ตามแต่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็จะใช้เวทีเหล่านั้นในการที่จะ เอาหยิบยกประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเข้าไปคุยในเวทีโลกซึ่งอันนึงที่อย่างที่บอกคือล่าสุดอย่างที่นายกรัฐมนตรีไทยไปที่อาจีนเนี่ยก็มีหลายๆเวทีซึ่งหลายๆเวทีนั้นเนี่ยก็จะได้ไปเจอกับทางผู้นำของกัมพูชาด้วยแล้วก็ท่าทีของจีนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าจะอาสามาเป็นกาวใจซึ่งมันก็มีนักวิชาการหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรที่บอกว่าไอ้นี่มันก็จะเป็นอันนึงที่ไทยคงต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักการของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการจะพูดคุยกันต่างๆนานาเนี่ยจะต้องเป็นการพูดคุยกันเฉพาะคู่กรณีพูดคุยกันแค่2ฝ่ายจะไม่มีการเอาประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าก็คือในส่วนของทางกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้ไงพี่เกศท่านผู้ฟังเขาก็พยายามจะดึงคนนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ประเทศมหาอำนาจจากฝั่งตะวันตกจากมหาอำนาจในฝั่งเอเชียเข้ามาเป็นตัวกลางเป็นคนที่จะเข้ามากดดันไทยให้มีการพูดคุยกับทางกัมพูชา
8: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่เหมือนกับนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินนะคะก็ออกมาเปิดเผยแบบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางจีนส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางกัมพูชาด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้เปิดเผยเรื่องของรายละเอียดในการหารือในครั้งนี้แล้วก็ชี้แจงแล้วก็ถามกับทางผู้นำจีนก็มีการชี้แจงแบบอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายเดิมทำมาก่อนเกิดการขัดแย้งเคยชะลอการส่งมอบช่วงที่มีสถานการณ์ในความตึงเครียดกันแล้วก็สุดท้ายต้องปฏิบัติตามสัญญาก็ยืนยันว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่มากระทบกับความมั่นคงของไทยนะคะ อันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็มองกันมุมนี้ต่อด้วยขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางทิศทางข่าวนะคะเดี๋ยวเราเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างขบวนการพ่อทิพย์ด้วย
7: ใช่เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาแตกตื่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของถ้าพูดจากเดิมเนี่ยก็จะเราก็จะได้ยินเรื่องของทุนเทาจีนเทาที่มีเข้ามาแผ่อิทธิพลในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่รอบๆปสมทเราเนี่ยก็จะมีธุรกิจหลายๆแห่งหลายอย่างที่เป็นของคนจีนด้วยเหมือนกันซึ่งอันนึงที่มันมาเชื่อมโยงจนถึงเรื่องของพ่อทิพย์ก็มีการสวมสัญชาติแหละก็มีการแจ้งเกิดใช้เอกสารปลอมเข้าไปซื้อคนเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเพื่อให้มีการปลอมแปลงเอกสารบางอย่างเพื่อให้ที่จะสวมสัญชาติให้กับคนเด็กทารกที่เกิดจากแม่ชาวจีนพ่อชาวจีนแต่ว่าเอาพ่อชาวไทยมาสวมเพื่อให้ได้สัญชาติไทย
8: แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปแกะรอยขบวนการพ่อทิพย์นะคะแต่จะเป็นการต่อยอดจากปฏิบัติการในการถอดเกล็ดมังกรแต่ว่าจะลงลึกไปนะคะในส่วนของต้นทางกระบวนการก็คือในส่วนของโรงพยาบาลนั่นเองนะคะที่มีการออกเอกสารเรื่องของการเกิดซึ่งเขาก็มองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะให้เด็กชาวจีนเนี่ยได้รับสัญชาติโดยมิชอบด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไล่เรียงกันนะคะว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในการเข้าไปนะคะไปดูเรื่องของโรงพยาบาลการขยายผลเนี่ยเป็นกี่แห่งแล้วมากน้อยขนาดไหนแล้วโอ้โหกระบวนการนี้เนี่ยเขาทำกันอย่างไรย้อนหลังไปกี่ปีมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีการตั้งข้อสังเกตว่าเริ่มที่จะเห็นโมเดลแบบเนี้ยเป็นการก่อเหตุที่เหมือนกันในหลายๆโรงพยาบาลต้องย้ำนะคะคุณผู้ฟังตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการลอกเลียนแบบหรือมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่ต้องบอกนะคะว่าข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังไม่ใช่ข้อยุติว่าโรงพยาบาลหรือบุคลากรทั้งหมดที่ตรวจสอบจะมีความผิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้เจาะลึกแล้วก็พูดคุยถึงรายละเอียดความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้ด้วยค่ะ
7: ครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
8: ค่ะ
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
10: ุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่เก๋จุรรัตน์ประพฤติดีครับ
6: ค่ะไปคุยกันเลยนะคะอาจารย์ปณิธานนะคะพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะเจาะลึกกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะระหว่างจีนเสนอเป็นใช้คำว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนาะฟื้นความสัมพันธ์ไทยแล้วก็กัมพูชาอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณอาทิตย์ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
6: ค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์ช่วงค่ำๆตอนเย็นๆแบบนี้นะคะอาจารย์คุยกันนะคะสำหรับเรื่องของนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาด้วยไปเยือนจีนในครั้งนี้นะคะการที่ผู้นำไทยแล้วก็กัมพูชาไปเยือนจีนนะคะอาจารย์มองว่ามีนัยยะสำคัญอะไรอย่างไรหรือไม่ในแง่ของทางภูมิรัฐศาสตร์อะค่ะ
7: ครับก็จริงๆเป็นการประชุมสุดยอดด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับระดับโลกที่จีนตอนนี้ก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับว่าจะเดินหน้าแข่งขันกับอเมริกันได้เข้มข้นขนาดไหนนะครับจะชะลอนะครับการแข่งขันหรือว่าจะเดินหน้าเต็มที่นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามอยู
5: ่
7: ความผันผวนทางด้านตลาดทุนตลาดหุ้นของปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เห็นอยู่แล้วในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็สนใจว่าจีนจะผลักดันอย่างไรอันนั้นคือเป็นเรื่องแรกที่เป็นแม่เหล็กนะครับในการดึงดูดให้ผู้นำทั่วโลกรวมทั้งผู้นำในเอเชียในประเทศหรือในตลาดที่มีศักยภาพสูงๆอย่างเช่นที่ไต้หวันนะครับสิงคโปร์นะครับมาเลเซียประเทศเหล่านี้ก็จะมีนะครับความสามารถในการผลักดันนะครับรวมทั้งแน่นอนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่ควบคู่กันไปคุณเก
6: ๋ค่ะ
7: คุณอาทิตย์ท่านผู้ชมและผู้ฟังก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าจีนเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยสนใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้เราทราบอยู่หลายสัปดาห์แล้วนะครับคนวงในการทูตในความมั่นคงเนี่ยได้รับสัญญาณจากจีนนะครับในการส่งข้อความส่งความปรารถนาดีมานะครับว่าถ้าจีนจะเข้ามาเป็นคนกลางหรือว่าเข้ามาไกลเกินอย่างไรเข้ามาเป็นผู้ประสานงานหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับ
6: คุณ
7: อาทิตย์ครับทางเราจะยินดีหรือไม
5: ่
7: นะครับทางกัมพูชาซึ่งแน่นอนเขาน่าจะไปขอความช่วยเหลือจีนมาหลายรอบสุดท้ายเราก็เห็นนะครับว่ารักษาการผู้นำของเขาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดนะครับนายฮุนเซนก็เข้าไปพบกับผู้นำจีน ก็มาถึงวันนี้ครับว่าจีนก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเสนอตัวเองนะครับที่จะเป็นคนประสานงานเป็นคนอำนวยความสะดวกแต่จริงๆคำนี้คุณเก๋คุณอาทิตย
5: ์
7: คงทราบอยู่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบ

0: ทบาทของมาเลเซียในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่อง3จุดชายแดนภาคใต
1: ้
0: เพราะว่ามันไม่ได้สะดวกจริงอย่างที่ตั้งชื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจีนก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะครับว่า1มันจะออกนอกกรอบนะครับที่เรายืนยันว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งหรือไม
1: ่ครับ
0: ทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณจีนก่อนว่าก็ขอบคุณว่าเขาสนใจปัญหาของเราแล้วก็เห็นว่าปัญหาของเราเนี่ยมันกำลังจะเดินไปสู่การรบหรือการปะทะกันในรอบใหม่ได้ไม่ยากนะครับเพราะมีการเติมกำลังในการประชิดกำลังแล้วก็คนไทยก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ต้องการให้จัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็เห็นถึงลักษณะแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับจะกระทบกับกัมพูชานี่ก็กระทบกับประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนทั้งเราทั้งกัมพูชาก็ใกล้ชิดห่วงโซ่การผลิตก็พึ่งพากันอยู่เพราะนั้นจีนก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: อยากจะให้ไทยกัมพูชาคุยกันอยากจะเป็นตัวกลางอยากจะเป็นคนประสานแต่ทีนี้ก็ต้องถามนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับจีนเข้ามาเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับสหรัฐเข้ามาหรือไม
1: ่
0: เปิดโอกาสให้กับอาเซียนเข้ามาหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาก็จะยืนยันว่าจะเจรจาเฉพาะกับกัมพูชาในลักษณะทวิภาคีนะครับในลักษณะ2ต่อ2
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันไปไม่ได้แล้วแล้วก็มันสุดทางแล้วแล้วก็คนไทยเห็นด้วยว่าก็เชิญชาติรุ่นชาตินี้มาช่วยไกล่เกลี่ยนะครับจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ในความเป็นจริงคือเขาจะมาไกล่เกลี่ยครับก็คงจะต้องประเด็นที่2คือคงจะต้องขอความเห็นจากคนไทยซึ่งจำนวนมากก็อาจจะบอกว่าไม่อยากจะคุยอะไรมากถ้ากัมพูชาไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
1: ครับ
0: ถ้ากัมพูชาไม่ถอนกำลังออกไปถ้ากัมพูชายังให้ร้ายเราอยู่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็บอกว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเห็นว่ามันมีเรื่องที่ต้องคุยอย่างเช่นเรื่องการลดกำลังการคงกำลังการไม่เติมกำลังเพื่อลดการปะทะกันไปก่อนแต่ยังไม่พูดเรื่องด่านยังไม่พูดเรื่องอันครอสซึ่งมันก็ต้องไปคุยกันในกรอบ5ชาติอยู่แล้วก็คงจะต้องเดินหน้าระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเมื่อมหาอำนาจที่มีศักยภาพสูงๆอย่างจีนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้จีนทำอะไรบ้าง
2: เนี่ยจะถามต่อเลยอาจารย์ว่ามองว่าการขยับครั้งนี้ของจีนเนี่ยขอบเขตแล้วก็บทบาทของเขามันจะเป็นอย่างไรหรือจีนเขาวางตัวหรือวางบทบาทในรูปแบบไหนอะคะ
0: ที่คาใจคนไทยแม่สุดนะคุณเจคือต้องหยุดเติมกำลังให้กับกัมพูชาไม่ว่าจะเติมด้วยวิธีไหนหรือว่าบอกว่าใบสั่งซื้ออาวุธเนี่ยเป็นของเก
1: ่า
0: แล้วก็ชะลอไปแล้วชะลอจนสุดแล้วชะลอไม่ได้แล้วนะครับก็เลยส่งมอบมันก็อาจจะไม่จริงทั้งหมดเพราะว่าเยอรมันไม่ได้ชะลอนะครับยกเลิกการขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้กับจีนซึ่งต้องขายให้ไทยอเมริกาเยอรมันก็สั่งยกเลิกมาแล้วนะครับถ้าจีนจะสั่งยกเลิกการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาคนไทยก็คงจะยินดีนะครับคนไทยก็คงจะพอใจขึ้นลำดับแรกก็คงก็ต้องขอร้องให้จีนคุยกับจีนแล้วก็แสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจีนจะต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อไม่ให้กัมพูชาเติมกำลังไม่ให้กัมพูชามีศักยภาพมากไปกว่านี้นะครับแต่ในทางกลับกันจีนหรือนานาชาติก็อาจจะบอกว่างั้นก็ให้ไทยเลิกขึงรั้วลวดหนามนะครับเลิกให้ไทยไปชิดพรมแดนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็คงจะต้องดูว่าจะรับกันได้หรือไม่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าจีนจะเข้ามาไก่เกลี่ยเข้ามาเป็นผู้ประสานงานก็จริงแต่ว่าในเชิงที่คนไทยเป็นกังวลก็คือการช่วยลดนะครับความแปรปรวนในเรื่องการส่งมอบอาวุธนะครับแล้วจะให้ดีกว่านั้นก็คือช่วยปราบแก๊งจีนเทาที่บอกว่าไม่อยากให้เราพูดถึงจีนเทาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับก็ปราบอย่างจริงจังแล้วปราบได้เมื่อไหร่ชายแดนก็จะเรียบร้อยขึ้นเยอะและจีนก็ทำได้นะครับแล้วก็ในเมื่ออยากทำอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เราควรจะวางไว้ซึ่งก็หวังว่าจะวางไว้นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหวังว่าจีนก็คงจะรับไปแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนไทยก็เป็นกังวลว่าแล้วไทยได้อะไรนะครับคุยกันกับกัมพูชาแล้ววิธีการคุยกันเนี่ยจีนจะต้องนั่งอยู่ด้วยหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคทางการทูตซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้บอกให้เราทราบว่าตกลงจีนจะแค่ประสานงานหรือว่าจะมานั่งอยู่ตรงกลางแบบมาเลเซียนะครับพอมานั่งอยู่แล้วเนี่ย
1: ค
0: ุยไปคุยมาก็กลายเป็นว่าไปเข้าข้างฝ่ายนู้นหรือเปล่า
1: คือจีนก็ต้องวางบทบาทเองให้ชัดใช่ไหมอาจารย์ว่าจะต้องจะเข้ามาบทบาทไหนจะอยู่กรอบไหนบ้างไงอาจารย
0: ์ครับคุณอาทิตย์มีสิทธิ์เรียกร้องนะครับ รัฐบาลไทยคือส่วนแทนประเทศไทยเขาก็คงจะดูทางความเหมาะสมแต่ว่าประชาชนคนไทยก็มีสิทธิ์เรียกร้องว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะอยู่บทบาทยังไงก็ควรจะแถลงให้ชัดเจนนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเวลา

0: เราไปทำงานทางด้านนี้บางเรื่องเราก็แถลงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ลับมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทีมจะเข้ามาเป็นผู้ประสานงานในเรื่องอะไรจะทำอะไรจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถึงจะแถลงยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าจีนปิดสวิตช์หลายตัวเนี่ยนะครับกัมพูชาจะไม่มีสภาพแบบนี
1: ้
0: กัมพูชาอาจจะไม่ถึงสิ้นสภาพแต่เขาจะกล้าปิดสวิตช์ไหมนะครับตอนนี้กัมพูชาเติมกำลังในหลายพื้นที่นับพันนายนะครับในบางพื้นที่เนี่ยมีปืนใหญ่มีรถถัง T-90 นะครับมีขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงกองทัพไทยพูดง่ายๆว่าดูแลจัดการได้แต่ว่ามันก็จะสุ่มเสี่ยงต่อความสูญเสียทั้งของฝ่ายไทยและกัมพูชาอีกถ้าลดตรงนี้ได้นะครับถอนกำลังออกไปได้ทำเขตปลอดทหารได้เขตปลอดอาวุธใหญ่ได้ซึ่งบางเรื่องก็อยู่ในข้อตกลง MOU อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ทำนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาวุธหนักเนี่ยมีอยู่ในข้อตกลงอยู่แล้วก็ถ้าจีนไปกดดันช่วยเรานะครับเราก็สามารถอธิบายกับประชาชนว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องกลับไปคุยกับกัมพูชาในเมื่อเขาลดละเลิกวิธีการที่ยั่วยุนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงทางการทหารในวิธีการคุยกันก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องข้อตกลงเดิมของ JBC ที่กัมพูชายอมรับแล้วนะครับว่าไม่ใช่แผนที่1ต่อ2แสนนะครับแล้วก็ใช้แผนที่ดาวเทียมแล้วก็จะเดินเท้าสำรวจกันถ้าเดินต่อตรงนั้นได้นะครับตามข้อตกลง JBC ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเลิกประชุมกันไปหรือว่ายุติกันไปก็สามารถทำให้คนไทยมั่นใจว่าเขตแดนที่จะปักทางบกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเปรียบอีกนะครับส่วนทางทะเลตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรออันคลอส
2: อันคลอสครับ
0: นะครับ
3: ค่ะอาจารย์ถ้ามองอันนี้เป็นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็กัมพูชานะคะแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาจะยืนยันว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่ใช้เรื่องของยุทธปกรณ์ดังกล่าวมาสร้างความเสียหายให้กับไทยแต่ว่าในแง่ของความมั่นใจในการลดความกังวลเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะลดความกังวลได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับปฏิบัติจริงของทางกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับครับก็ต้องทำให้เกิดความมั่นใจนะครับก็อันนี้ก็ต้องก็ชื่นชมจีนแล้วก็เขาก็พยายามนะครับ
2: ครับ
0: ในหลายครั้งที่พบกันก็ดูเหมือนว่าเขาก็จริงใจอยู่พอสมควรนะครับหน้ากากมหาเสน่ห์ที่เขาใส่ไว้เนี่ยนะครับก็ยังมีมนต์ขลังอยู่นะครับเราก็เชื่อใจเขาเยอะนะครับแต่ว่าอาวุธอยู่ในมือใครจะใช้แบบไหนบางทีในพื้นที่จริงเนี่ยมันพูดยากอิสราเอลไม่เคยทำตามข้อตกลงหลายอย่างที
3: ่
0: สัญญาไว้กับประชาคมโลกกับสหรัฐก็เห็นมาแล้วกัมพูชาจะไว้ใจได้หรือไม่จีนเขาก็จริงๆก็พยายามทำเต็มที่ว่ามีเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขเหล่านี้ก็ต้องรายละเอียดนะครับว่าจะปิดสวิตช์เลยไหมครับถ้าเกิดเขาจะใช้อาวุธนะครับตัดเรื่องแผนที่ทางอากาศตัดเรื่องการส่งกำลังบำรุงและที่สำคัญคือ เลิกส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการลบที่จะดูแลยุทธปกรณ์พวกนี้เลยไหมครับถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาวุธเหล่านี้พออยู่ในมือทหารเขมรแล้วเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับที่จะไปไว้ใจเพราะว่ามันจุกกระสุนมันเล็งมันที่เราเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเพื่อป้องกันตนเองแล้วเดี๋ยวเขาจะไปอ้างว่าเราไปบุกเขาลุกเขาก่อนแล้วก็จะยิงป้องกันตนเองและจีนจะว่ายังไงนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จีนก็คงต้องหาคำตอบให้เราเหมือนกันแต่ว่าในธรรมเนียมทางการทูตเขาไม่พูดเรื่องพวกนี้กันนะครับคุณอาทิตย์ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเก๋ครับบางทีมันอาจจะดูก้าวร้าวมันอาจจะดูแล้วไม่เป็นมิตรบางทีแต่ว่าถ้าไม่พูดนะครับบางทีมันอาจจะเข้าใจกันผิดว่าเรายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับให้จีนชัดๆก็จะขอบคุณเขาแล้วต้องถามเขาด้วยแล้วก็ต้องยื่นเงื่อนไขอย่างเช่นบอกว่าให้กัมพูชาถอนกำลังได้ไห
2: ม
0: ให้ทำเขตปลอดอาวุธได้ไหม
2: ครับ
0: หรือว่าทำให้ผู้สังเกตการอาเซียน2ทีมเนี่ยครับคือฝ่ายเราทีมหนึ่งฝ่ายกัมพูชาทีมหนึ่งแล้วไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่อยากจะพูดรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวจะมองว่าเราไปละเมิดทางการทูตแต่ว่า2ทีม LOT นี่ไม่ใช่ทีมเดียวกันนะครับ
3: ค่ะค่ะ
0: ควรจะเป็นทีมเดียวกันถ้าจีนจะไปทำให้เป็นทีมเดียวกันอาเซียนจะว่ายังไงประธานอาเซียนก็อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นกังวลมากฟิลิปปินส์นะครับประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็เริ่มกังวลแล้วครับก็มาบอกพวกเราว่าเรื่องไทยกัมพูชานี้เราไงดียังมีเรื่องพม่าอีกนะครับซึ่งเหล่านี้พอมีจีนเข้ามาก็จะยิ่งซับซ้อนต้องคุยกับประธานอาเซียนด้วยนะครับ
3: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะคะบทบาทของจีนในฐานะผู้มีอิทธิพลสำคัญในภูมิภาคเนี้ยนะคะเขาต้องการเข้ามาจัดระเบียบหรือไม่หรือว่าอย่างไรอะคะ
0: จริง ความต้องการของเขาเนี่ยดีนะครับเขาต้องการให้ไทยกัมพูชาต้องการให้ภูมิภาคนี้สงบความสงบเสถียรภาพสันติภาพได้ทำให้จีนเนี่ยค้าขายได้คล่อง
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าคุณจุฬารัตน์ก็จะเป็นหนี้จีนมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เขาจะกำไรมากขึ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นบริวารเขาก็ดีประเทศที่เป็นพันธมิตรเขาก็ดีประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็ดีที่ในภูมิภาคเนี้ยนะครับเขาก็ไม่ต้องปวดหัวมากมาจัดระเบียบมาแก้ปัญหานะครับคือพูดง่ายๆว่าในครอบครัวของจีนเนี่ยถ้าญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกันนะครับหัวหน้าครอบครัวก็มีโอกาสไปถ้าทำให้ครอบครัวเข้มแข็งนะครับทางเศรษฐกิจและอื่นๆเพราะฉะนั้นผมประโยชน์ของจีนก็สอดคล้องกับเรานะครับว่านายกรัฐมนตรีไทยก็ยืนยันไปแล้วว่าเราก็รักสันติแบบจีน
1: ครับ
0: เราก็ไม่ต้องการที่จะลบลาฆ่าฟันใครนะครับและเราก็ป้องกันตนเองเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันไปว่าเราก็เห็นด้วยกับจีนในแง่นึงว่าเราต้องการสันติภาพนะครับแต่สองกัมพูชานะครับไม่ได้ต้องการสันติภาพหรือไม่เพราะว่าไปโจมตีไทยกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จเยอะนะครับข้อมูลที่เป็นจริงก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเขาไม่ได้พูดเท็จอย่างเดียวเขาพูดจริงหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าคนเขาเสียหายมากก็จริงนะครับของเขาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมากกว่าเราเยอะนะครับสองก็คือว่าพื้นที่ที่เราสถาปนาความมั่นคงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่เคยได้เข้าไปดูแลหรือเป็นพื้นที่เก่าของเราเข้ามายึดครองมาลุกล้ำตอนนี้เขาก็ไปพูดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขาเดิมแต่เขาไม่ได้พูดว่าเดิมเมื่อไหร่นะครับ
3: ค่ะ
0: เดิมเมื่อก่อนลูกหลานเราครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เราต้องหาทางคุยกับทั้งจีนอาเซียนนะครับแล้วก็นานาชาติที่หนุนเขาอยู่ว่าให้เขาลดเรื่องเหล่านี้เราจะได้กลับไปเจรจาซึ่งขณะนี้ชะงักเกือบหมดนะครับทุกโต๊ะ RBC JBC นะครับ TBC คือระดับภูมิภาค
1: ระดับภูมิภาคนี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะฉะนั้นก็จริงก็ถึงก็เป็นห่วงนะครับว่าคุณไม่คุยทั้งสองฝ่าย
1: ไม่คุยกันสักที
0: แล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหากันเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันอีกแล้วก็ตอนนี้สรุปก็มีความเชื่อกันว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเข้าสู่สมรภูมิกันอีก
3: ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เปราะบางนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยเหมือนเป็นการคานอำนาจกับอีกมหาอำนาจนึงหรือเปล่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะ
0: ครับไม่มีที่ไหนไม่คานอำนาจหรอกนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นปัญหาของระบบโลกไปแล้วเป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัญหาที่จีนกับสหรัฐกำลังแข่งสร้างอิทธิพลนะครับในขณะที่สหรัฐถดถอยลงเรื่อยๆจีนทะยานขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่ในหลายกระดานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวทีไหนนะครับทั้งสองประเทศจะเข้ามาแข่งขันจะมากจะน้อยจะแล้วแต่ประเทศเจ้าบ้านมีกำลังเปิดประตูปิดประตูขนาดไหนที่อ่อนแรงไปก็แทรกแซงเต็มตัวนะครับที่ยังเข้มแข็งแบบเราเนี่ยก็ได้บ้างบางเรื่องเพราะฉะนั้นต้องดูจังหวะให้ดีทั้งสองประเทศเนี่ยเดินหน้าพูดคุยกับเราเสนอข้อเสนอให้เราเยอะนะครับถ้าเราก็ส่งทีมอย่างเช่นเราส่งทีมกระทรวงต่างประเทศไปที่ฮาวายพูดกับฐานสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับดุล นะครับ
1: นั่นแหละกำลังจะถามว่าถ้าเกิดการที่เรายอมให้จีนเข้ามาเป็นกาวใจเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทางฝั่งสหรัฐหรือทางฝั่งชาติตะวันตกเนี่ยเขาน้อยใจเลยอาจารย์แล้วเราจะมันจะรับมือกับเรื่องกับแรงกดดันทางยุทธศาสตร์จากฝั่งโน้นยังไงได้ไหมอาจารย
0: ์จริงๆคุณอาทิตย์พูดจาน่ารักนะครับ
1: ครับ
0: น้อยใจเสียใจแต่เวทีการเมืองมันมีแต่ความแค้นใจความตั้งใจ
1: ครับ
0: นะครับความสมหวังผิดหวังแต่ว่าใช่ครับผมคิดว่าทางสหรัฐก็จะเฝ้าดูแล้วก็คงหาทางที่จะโต้ตอบจีนนะครับถ้าจีนได้เปรียบเข้ามามีบทบาทเขาก็ต้องหาทางเข้ามาโต้ตอบจีนแต่บางเรื่องก็ดีกับเรานะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเข้ามามีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ดีกับเราแต่หลายครั้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาคานจีนแล้วเราก็โดนไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเช่นมาฆ่าโทษเราว่าไม่ให้ใช้อุปกรณ์จีนทั้งที่อุปกรณ์จีนถูกกว่านะครับแล้วศักยภาพก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มายุติการสนับสนุนเราในบางเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเขาต้องคุยกับสหรัฐซึ่งทางการไทยก็คุยไปบ้างแล้วเขาคงทราบล่วงหน้าแล้วว่าจีนเขาคงจะเข้ามาเสนอตัวเองนะครับแล้วก็เลยไปคุยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปรับสมดุลแต่ว่าทางสหรัฐจะพอใจหรือไม่นะครับที่คุณอาทิตย์บอกจะน้อยใจหรือว่าจะมีความรู้สึกอะไรที่โต้ตอบหรือไม่เนี่ยต้องจับปฏิกิริยานี้ให้ดีนะครับแล้วมันจะอยู่ที่เงื่อนไขด้วยนะครับถ้าเงื่อนไขมันไม่ได้ทำให้อิทธิพลอเมริกันกระทบมากนักนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
3: ค่ะอาจารย์สนใจอีกหนึ่งประเด็นค่ะเพราะว่าเห็นว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับจีนเสนอจะจัดประชุมแทนไทยด้วยนะคะ

0: ในการรับเป็นเจ้าภาพประชุมแม่โขงแล้วก็ล้านช้างตรงประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรอะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าทางเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ต้องการให้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจในการเดินทางมาประชุมอันนี้มันจะมองยังไงได้บ้างคะที่จีนรับเป็นเจ้าภาพแทนนะคะ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากต้องขออนุญาตคุณอาทิตย
0: ์
1: ใช้ศัพท์ของคุณอาทิตย์ว่าถ้าจีนเอาไปจัดคนไทยต้องน้อยใจแน่ว่าเราหมดสภาพแล้วหรือยังไร
2: ใช่เพราะว่าคนที่รู้สึกว่าจะมีปัญหาไม่ใช่เราไงนะครับ
1: ใช่ครับแล้วต่างประเทศจะมองว่าไทยหมดสภาพเลยหรือยังไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีอันตรายหรือยังไรที่ชาวกัมพูชาทีมกัมพูชามาไม่ได้นะครับแล้วก็ไอจีเอาใจกัมพูชาหรือไม่นะครับจัดการประชุมทั้งที่กัมพูชานะครับควรจะมาประชุมบ้านเราแล้วรับรองความปลอดภัยได้ทั้งที่จีนควรจะยืนยันกับกัมพูชาว่าไปประชุมที่ไทยจะไม่มีปัญหาทำไมไม่เลือกวิธีการนั้นก็ต้องถามนะครับว่าอยู่ดีๆจะดึงเอาการประชุมตรงนี้แต่เราก็เข้าใจความกังวลนะครับว่าแม่โขงล้านช้างหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี่สำคัญสำหรับจีนมากถ้ามันไม่เดินเฉพาะความขัดแย้งสองประเทศเนี่ยมันยังมีประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับทั้งลาวทั้งเวียดนามซึ่งเขาก็ไม่สมควรจะรับผลกระทบ
2: คร
1: ับ นะครับแต่ทีนี้วิธีการแรกอาจจะไม่สำเร็จแล้วก้าวข้ามไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องก้าวข้ามไปหรือไม่เพราะกัมพูชาเขาเคยยืนยันหลายครั้งนะครับว่าเขาจะไม่มาประชุมกับไทยไม่มาแข่งกีฬาในเมืองไทยเพราะเขากลัวความไม่ปลอดภัยจริงๆถ้าจะให้มาไทยรับประกันความปลอดภัยก็ได้นะครับคนไทยคงไม่ได้ทำร้ายอะไรเขานะครับแล้วก็ทางจีนให้ความมั่นใจก็ได้ผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางเลือกแรกซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกเลือกจริงจังการที่จีนเอาไปจัดจีนก็ได้ประโยชน์แล้วครับได้บารมีกัมพูชาก็ได้ประโยชน์แต่ไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรอาจจะถูกมองว่าเป็นประเทศไม่ปลอดภัยนะครับอาจจะมองว่าหมดศักยภาพนะครับแต่อาจจะได้ความรู้สึกที่ดีว่าไทยก็มีสปิริตมีน้ำใจจะให้การประชุมเดินหน้าได้ก็เลยมอบให้คนอื่นไปจัดนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องอธิบายให้กับคนไทยให้รับสภาพแบบนี้ให้ได้ครับ
2: ครับอาจารย์มองมันเหมือนเป็นการที่จีนใช้กลยุทธ์ในการกดดันไทยทางอ้อมไหมอาจารย์ให้รับบทบาทจีนที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเข้ามาเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจารย
1: ์ครับจริงๆเรื่องความเป็นธรรมก็จีนก็คงใช้กลยุทธ์ให้ทั้งสองทางนะครับกับกัมพูชาด้วยซึ่งจะง่ายกว่าเพราะว่ากัมพูชาก็พึ่งไทยและทอดพึ่งจีนมากกว่าไทย
2: ครับ
1: ใช่แต่ใช่ครับคุณชื่อครับก็เป็นการทูตที่แยบยลของจีนนะครับก็กดดันทั้งสองฝ่ายผลประโยชน์ของจีนก็ไม่เสียหายและแถมยังได้บารมีว่าได้เข้ามาจัดการกับในเรื่องนี้ซึ่งทางสหรัฐก็อยากทำแบบนี้นะครับอยากจะได้รางวัลสันติภาพ อยากจะถูกมองว่าเขาเป็นคนที่นะครับผลักดันให้เกิดการพูดคุย
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่สองที่พูดถึงเรื่องการจัดเนี่ยผมคิดว่าละเอียดอ่อนกว่าเรื่องแรกที่เสนอตัวเป็นผู้ประสานงานอีกครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้หันกลับมาดูความสำคัญของเวทีที่มีการประชุมกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เปิดหัวมาเกี่ยวกับเรื่องของ AI อะค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าเรื่องของ AI อะมันถูกยกระดับเป็นวาระความมั่นคงไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะมันกลับเหมือนสะท้อนเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ไปแล้วอาจารย์ประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆก็มีข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าชาติใดสามารถกลุ่มสภาพการนำหรือว่าความได้เปรียบในเรื่องของปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ระบบอัตโนมัตินะครับระบบสั่งการระบบบัญชาการรบนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับ
0: คุ
1: ณเจครับในสาธารณสุขการศึกษานะครับการค้าการลงทุนก็จะชนะเลยนะครับในแง่ของการเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่ง
2: ครับ
1: ซึ่งขณะนี้จีนกับสหรัฐได้กำลังแข่งขันหายใจลดคอกันอยู
0: ่
1: ลดต้นคอกันอยู่แต่ว่าจีนยังตามอยู
0: ่
1: เล็กน้อยนะครับในปัญญาประดิษฐ์หลายตัวที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการคำนวณทางการทหารทางเรื่องวิทยาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิดนะครับรวมทั้งการแพทย์ด้วยว่ากันว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนตัดสินใจที่ยังไม่ทุ่มกำลังสุดตัวที่จะเอาชนะอเมริกันเพราะว่ามันจะต้องราคาแพงมากการพัฒนาชนิดอื่นจะช้าแต่ว่าดูแนวโน้มในการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ย ก็บอกว่าช้าๆได้พ้าเล่มงามนะครับอีกไม่นานก็ชนะอเมริกันอยู่ดีไม่จำเป็นต้องออกแรงแล้วจะไปกระตุ้นให้อเมริกันเนี่ยฟาดงวงฟาดงาออกกฎหมายมาอีกเยอะถ้าไปปิดกั้นนะครับตลาดอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าใช่ครับปีนี้คนก็อยากจะดูว่าต่างจากปีที่แล้วไหมปัญญาประดิษฐ์ของจีนบางตัวเนี่ยมัน กระโดดข้ามอเมริกันไปแล้วมันจะมีตัวอื่นมาหรือไม
0: ่
1: แล้วก็ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าบางส่วนนี่ที่เอาไปให้กับนะครับอิหร่านใช้นะครับต่อสู้กับกองเรือของอเมริกันนี่ได้ผลนะครับปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆอิหร่านก็ยืนระยะได้ก็เชื่อเข้ามาทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยก็หนุนหลังให้อิหร่านรบกับอเมริกันอยู่นั่นนะครับลิเดตของปัญญาประดิษฐ์ในแง่การทหารซ
2: ึ่
1: งยังมีหลายเรื่องในแง่หลายสมรภูมิเพราะฉะนั้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้ที่พูดแค่ทุกสมรภูมิเนี่ยคนก็อยากไปคนก็อยากจะไปร่วมรับฟังแล้วก็อาจจะไปแสดงความเห็นว่าบางเรื่องต้องควบคุมนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยปั่นป่วนมากการลบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสั่งการเนี่ยจีนก็เป็นกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกับสหรัฐไปบ้างแล้วนะครับว่าจะทำไงให้ไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับหรือระบบที่ปัญญาประดิษฐ์อาจจะป้องกันเราด้วยการสั่งการลบหรือทำอะไรบางอย่างที่เราควบคุมได้ยากนะครับในอนาคตเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่ครับแล้วก็ต่างกันอยู่ทุกเวทีที่ทั้งอเมริกันแล้วก็ทั้งจีนจับครับ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์มองว่าการเยือนจีนในครั้งนี้ค่ะคือเราคุยกันทั้งมิติเรื่องของการเมืองความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจเลยนะคะครอบคลุมกันไปในส่วนของไทยเองไทยต้องวางยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อได้ประโยชน์จากความร่วมมือกับจีนแล้วก็ยังคงรักษาสมดุลระหว่างสัมพันธ์มหาอำนาจอื่นๆแล้วก็บทบาทเรื่องของอื่นๆในอาเซียนด้วยอะค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สนับสนุนและชื่นชมรัฐบาลนะครับที่พยายามรักษาสมดุลนะครับแต่ไม่ใช่สมดุลแบบครึ่งๆ50-50นะครับแต่เป็นสมดุลที่ซับซ้อนนะครับบางเรื่องก็อาจจะมากหน่อยบางเรื่องอาจจะน้อยหน่อยขณะนี้เรื่องที่พบจีนบ่อยๆเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับได้พบกับผู้นำได้พบกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหลายเรื่องต้องพบกันบ่อยๆแล้วก็คุยกันเยอะๆทำให้เห็นว่าเราใกล้ชิดมีอะไรก็ต่อสายคุยกันไปเจอกันในเวทีต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมออกมาอย่างเช่นจะมาช่วยไก่เกลี่ยจะมาช่วยเป็นคนกลางก็ตั้งข้ เรียกร้องให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ต้องกลับไปหาสมดุลแบบนี้กับอเมริกันอีกรอบหนึ่งนะครับผู้นำไทยถ้าไม่ไปพบกับทางสหรัฐซึ่งผู้นำกัมพูชาเข้าไปแล้วนะครับในเวทีอย่างเช่นคณะกรรมการสันติภาพเราก็ต้องหาโอกาสไปแบบนี้ครับไปปรับสมดุลแล้วก็จะนำมาสู่จังหวะที่สองก็คือคุยเจรจาเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐค
0: ุ
1: ยก
0: ัน
1: เรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ของจีนแล้วเรื่องที่เราขาดดินมโหฬารกับจีนนะครับแล้วก็จีนเจาะเข้ามาในตลาดของเราอย่างเช่นที่เราเห็นแปรปรวนมากนะครับก็จังหวะที่สองนะครับและจังหวะที่สามก็ทำให้คนไทยคนจีนคนไทยคนอเมริกันทำงานร่วมกันมากขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็จะเป็นเงินเป็นเศรษฐกิจที่เข้าสู่กระเป๋าประชาชนก็เป็น3ระดับนะครับระดับผู้นำบางทีอาจจะไม่ถึงกระเป๋าประชาชนแต่ลงมาในระดับที่คนเดือดร้อนปราบปรามพวกแก๊งต่างๆนะครับซึ่งปัญหาเยอะตามแนวชายแดนยาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นๆแล้วก็ในสุดแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชนก็เป็นเรื่องสามระดับที่เราก็ตามกันอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าจะรวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตครับ
2: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะ
1: ครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าเวทีที่ทั้งผู้นำของไทยและก็ผู้นำของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไปพบกันที่จีนเนี่ยก็หลายๆมันก็มีหลายๆวงเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาทั้งนี้ทั้งนี้ก็ไม่ได้ไปประชุมไม่ได้มีการไปพบปะโดยตรงกับทางผู้นำของกัมพูชาก็จะมีการไปคุยกับหลายๆวงของทางจีนทั้งผู้ประกอบการทั้งSME ต่างๆก็เอาภาคธุรกิจของไทยเนี่ยไปคุยกับภาคเอกชนของทางจีนด้วยก็แต่ว่าอย่างที่อย่างที่เราบอกไปว่าก็ที่จับตากันรวมถึงสื่อของในจีนเนี่ยเขาก็จับตาด้วยเหมือนกันเรื่องของการพบปะกันระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชาบนเวทีที่อยู่ในจีนด้วย
0: ใช่ค่ะส่วนเรื่องของความสำเร็จนะคะในการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไปโรดโชว์แหละนะคะแล้วก็ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิดดิวเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเองเนี่ยเอาในมุมของคุณเอกนิติธันประภาสก่อนนะท่านก็ไปด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยถึงการเดินทางไปที่จีนเนี่ยบอกว่าการเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน4แห่งประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ ู่ประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยจะแบ่งเป็นการขยายการลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทการลงทุนใหม่ 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มองว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมองว่ากระแสความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การปรับห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังผลักดันให้บริษัทจีนเนี่ยย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียนแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายสำคัญด้วยนะคะก็มีการเปรียบเทียบกับยุคอุตสาหกรรมญี่

0: เป็นพวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนด้วยนะตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 200,000 คันต่อปีปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแล้วกว่า40บริษัทเลยนะคะขณะเดียวกันก็มีบริษัท InnoLight Technology ด้วยค่ะอันนี้ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญศูนย์ข้อมูลแล้วก็มีเทคโนโลยี AI ด้วยนะคะแผนการลงทุนของเขาเนี่ยก็คือขยายฐานการผลิตในไทยสร้างการจ้างงาน 20,000 ตำแหน่งรวมวิจัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยไทยนะคะแล้วก็ใช้วิศวกรไทย 15,000 คนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนด้านการผลิตแต่มันจะเชื่อมโยงเรื่องของการวิจัยการพัฒนาบุคลากรและเขาก็จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่ะ บริษัทที่3เป็นบริษัท eOpto Link นะคะเทคโนโลยีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงรายใหญ่ของโลกอันนี้เนี่ยความคืบหน้าเห็นคุณเอกนิติบอกว่าจะเปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดระยองแล้วก็เปิดแล้วด้วยนะเห็นบอกนะคะบอกว่าเตรียมขยายโรงงานแห่งที่2ค่ะและบริษัทที่4เสี่ยมี่คอร์ปอเรชั่นนะคะก็เห็นบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเสนอให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะผลิตอุปกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็โดยใช้จุดแข็งของไทยอย่างเช่นเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยด้วยก็เตรียมจะเปิดเรื่องของโครงการใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทต่างชาติเนี่ยได้มาลงทุนในไทยนะคะสามารถเข้าตลาดทุนไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป้าหมายก็คือต้องการเพิ่มเทคโนโลยีในตลาดทุนไทยดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มความน่าสนใจของตลาดทุนไทยแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการลงทุนระดับภูมิภาคด้วยค่ะ
1: ครับก็เชื่อว่าเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นวงรอบปกตินะพี่เก๋ที่เวลาเดินทางไปต่างประเทศแต่ละทีเนี่ยไม่ว่าจะไปชาติในอาเซียนหรือว่าในต่างประเทศหรือชาติไหนก็ตามเนี่ยกลับมาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ต้องมีการรายงานความคืบหน้ากันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคือเวทีนี้นอกจากเรื่องของการจับตาว่าจะไทยจะไปคุยอะไรกับทางจีนแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่กับอาจารย์ปณิธานนั่นแหละเรื่องของไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าพอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยนักข่าวต้องถามประเด็นนี้แน่นอนเรื่องการที่จีนเนี่ยเสนอเป็นตัวกลางเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแล้วอันนึงอย่างที่เราจะเห็นว่าภาพก่อนนั้นเนี่ยที่แม้ว่าจีนจะบอกว่าเป็นจะมาอาสาเป็นตัวกลางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นปรากฏก็คือจีนก็ยังคงมีการส่งอาวุธให้กับทางกัมพูชาอยู่เลยและจะมาบอกว่าจะมายืนยันว่าไม่มีการใช้ต่อสู้กับไทยแน่นอนแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไม่ได้เหรอเพราะว่าเอาจริงๆภาพข่าวที่เราได้รับมาแทบทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของทางทหารกัมพูชาเขาเป็นยังไงเราก็เห็นอยู่บางคนบางหน่วยบางหมวดเนี่ยคือไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเลยวินัยทหารอยู่ตรงไหนเราก็ยังตั้งคำถามอยู่แล้วเนี่ยพอมันมาเรื่องแบบนี้มีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ในมือเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยง
0: อย่างอย่างที
1: ่ในมือคนแบบนี้นะอ
0: ย่างที่น้องอ้นบอกอะค่ะว่าเดี๋ยวนายกกลับมาเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะมีคนถามประเด็นเนี้ยกับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่นายกออกมาเปิดเผยว่าทางสีเจิ้นผิงเขาจะอาสาเป็นกาวใจปัญหาชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยแล้วก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของการส่งอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันที่แล้วแล้วหลังจากนั้นอะก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ออกมา
1: เรื่องประเด็นนี้เลยใช่เพราะว่าตามข่าวในเทศถ้าอยู่ในสื่อกลุ่มทำเนียบเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของความร่วมมือต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นที่จะสัมภาษณ์ในช่วงตรีย์ยังไม่มีก็คงต้องติดตามว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้เรื่องของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ

กโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 64

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: นาฬิกา 48 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีครับ
2: ค่ะนะคะประเด็นเรื่องของนายกเยือนจีนนี่เห็นว่าทางจีนเองเขาก็ชื่นชมนายกด้วยนะนายกพูดภาษาจีนอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็จะมีหลายๆครั้งที่เวลาไปพูดเนี่ยก็จะต้องบางคำบางเวิร์ดที่อาจจะไม่ใช่เป็นภาษาทางการแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาที่สื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความรู้สึกความเป็นมิตรกันมากกว่าเป็นทางการมันเลยทำให้ทางสื่อจีนเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมแต่ว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีในรอบนี้พี่เก๋ท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าจะได้รับคำชื่นชมจากหลายๆภาคส่วนในช่วงเมื่อสักครู่อย่างอาจารย์ปณิธานก็ยังชื่นชมในส่วนของรัฐบาลไทยที่ไปเวทีนี้ก็คืออันนึงก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการไปแสวงหาความร่วมมือทั้งในส่วนของระหว่างภาครัฐต่อรัฐรวมถึงเอกชนที่เอาไปหาเอกชนทางฝั่งของจีนมาลงทุนในไทยได้หลายๆอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พี่เก๋บอกไป4บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะมาเปิดบริษัทจะมาลงทุนในไทยซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นทางท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนแล้วนะรถยุโรปรถญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะเห็นน้อยลงแล้วจะเป็นแต่ว่ารถจีนรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยจะมาตีตลาดบ้านเราซะเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างประเด็นของไทยกัมพูชาแล้วมันจะมีอันนึงที่เราแตะเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดเรารับจีนเข้ามาแล้วทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งอเมริกาเขาจะเอายังไงเพราะว่ามันก็คงต้องคานอำนาจต้องสร้างสมดุลเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกมันก็สำคัญเพราะว่าแม้ว่าเราจะเอาจีนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยเราเคยพยายามที่จะคุยกันแบบ2ประเทศแบบทวิภาคีพยายามจะใช้กรอบของอาเซียนทั้งในตั้งแต่รอบที่แล้วที่มาเลแล้วตอนนี้เป็นฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เองก็ค่อนข้างที่จะหนักใจว่าจะยังไงกันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องของมีฝั่งเมียนมามาอีกด้วยก็คงต้องรอดูเพราะตอนนี้มันหลายๆอย่างมันก็ล้อมไทยไปหมดเลยซึ่งไทยเองเนี่ยก็ต้องวางบทบาทให้ดีเพราะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ปฏิทานบอกมันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนทางการทูตด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะบางเรื่องก็พูดไม่ได้แบบตรงๆนะคะนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าทางสื่อมวลชนเสฉวนของจีนเนี่ยเขาพาดหัวข่าวเลยนะว่าคุณอนุทินเนี่ยโชว์พูดจีนนะคะมันเหมือนกับเป็นการสะท้อนความจริงใจแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์2ประเทศเลยนะคะอย่างทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณลลิดานะคะเพิดวิวัฒนาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการเยือนจีนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะว่านอกจากเรื่องของการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสื่อท้องถิ่นของจีนน่ะเขาให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการที่ใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการสะท้อนเรื่องของความเป็นมิตรแล้วก็ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่ามันจะมีคำที่เหมือนกับนายกอ่ะไปพูดแล้วพูดแบบพูดหลายครั้ง
1: uh-huh.
2: พูดทั้งในช่วงของการปาฐกถาพิเศษอะไรแบบนี้แล้วพูดหลายครั้งมากเลยนะคะแล้วก็ถ้อยคำที่นายกพูดเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนแบบสะท้อนเรื่องของความจริงใจความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเห็นบอกว่าบางช่วงบางตอนนะคะมีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานเนี่ยอย
1: ่
2: างอบอุ่นเลยทีเดียวคือเหมือนกับหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆอะไรที่นายกพูดอ่ะขึ้นมาเป็นข่าวพาดหัวของเขาเลยนะเนี่ย
1: คำว่าอะไรนะคำว่า
2: อะไร
1: เชียโย
2: นั่นแหละ
1: เชียโยซึ่งอย่างที่ทางสื่อจีนเขาบอกว่ามันก็จะแปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันอย่างที่เขาอย่างที่สื่อทางจีนเขานำเสนอว่าพูดติดต่อกันถึง4ครั้งถึง4ประโยคบอกว่าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีซึ่งมันก็อย่างในมุมมองสื่อจีนเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นการใช้ภาษาเป็นการใช้คำที่มันดูลึกซึ้งมันสนิทแนบชิดมากกว่าการเป็นประเทศกับประเทศแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสะท้อนถึงความจริงใจแล้วก็มิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างไทยกับจีนด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดเผยเลยนะคะก็ ็ย้ำถึงความสำเร็จล่ะค่ะที่เราพูดไปนะคะว่าการไปหารือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนเนี่ย4แห่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ได้รับการยืนยันว่าทั้ง4บริษัทชั้นนำเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะแล้วแผนที่จะมาลงทุนเนี่ยภายในปีพ.ศ. 2569ด้วยนะก็ปีนี้แหละแล้วก็บอกว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงรองรับธุรกิจ data center อันนี้คนพูดถึงเยอะมาก data center นะคะแล้วก็semiconductor microchip สำหรับระบบสื่อสารความเร็วสูงแล้วก็การขยายกำลังการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะก็บอกว่านายกบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ้างงานคนไทยหลายหมื่นตำแหน่งเลยก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของเม็ดเงินลงทุนแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานไทยโดยแรงงานไทยเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีประสบการณ์อะไรต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวด้วยค่ะก็เรียกได้ว่านักธุรกิจไทยที่ดำเนินการอยู่ในจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจด้านเกษตรอาหารโรงไฟฟ้าโรงแรมผู้ประกอบการไทยเนี่ยเขาก็สะท้อนมาเหมือนกันว่าเขาก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความสะดวกจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างดีเลยนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นอีกมุมหนึ่งที่ทางจีนเข้าเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทกับเศรษฐกิจประเทศไทยมากขึ้นนะถ้าเกิดเราพูดถึงเมื่อสักครู่อย่างเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ทางฝั่งอเมริกาเองที่เคยเข้ามามีบทบาทก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่ทราบกันมาช่วงเวลาเนี่ยทางอเมริกานอกจากเขาจะมีบอลโลกที่จะสิ้นสุดในคืนนี
2: ้
1: แต่เขาก็ยังมีเรื่องของสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่อาจจะทำให้ความสนใจของอเมริกาต่อภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันในต่อประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าในส่วนของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเอเชียอยู่แล้วแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์พิธีทันบอกไปว่าทางจีนเนี่ยก็จะมีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของหลายๆชาติในอาเซียนซึ่งพอหลายชาติในอาเซียนถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยมันก็ทำให้การค้าการลงทุนของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกรัฐมนตรีไปรอบนี้มีการเอานักลงทุนเอาบริษัทจากจีนมาลงทุนในไทยมากขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันก็อีกในมุมนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงหน้าพี่เก
2: ๋
1: ก็เป็นเรื่องของทุนจีนทุนเทาที่มันก็จะเป็นแทรกซึมเข้ามาอีกในมุมนึงที่เราเองก็คงจะต้องมีการตั้งรับต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็คงจะไม่เปิดรับมาซะทุกอย่างที่มาจากจีนเพราะว่าเราก็จะทราบกันดีว่าจีนเนี่ยมันก็นอกจากจะมาในมุมถ้าเกิดเอามาลงทุนเนี่ยก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับเราเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของพ่อทิพย์การสวมสิทธิ์สวมเรื่องของสัญชาติต่างๆนานาแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าธุรกิจสีเทาที่อยู่รอบๆแถวๆเนี้ยมันก็อีกอันนึงก็มาจากทุนจีนด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่การไล่ไปที่โรงพยาบาลเข้าใจว่าตรวจไปเนี่ยน่าจะประมาณสัก6โรงพยาบาลที่สามารถขยายเครือข่ายได้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ย

0: มี2แห่งนะคะมี2แห่งที่เหมือนกับให้ข้อมูลมาแล้วส่วนอีก4โรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างในการขอข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็มีเคสอะไรต่างๆที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าอยู่ในกระบวนการในการจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่หมายถึงผู้เข้าเกณฑ์ต้องตรวจสอบเนี่ยคือยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเขามีการแจ้งข้อมูลเท็จหรือเขามีความผิดแต่อย่างใดใช่ไหมคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้คุยกันนะคะเป็นเรื่องของกรอบในการตรวจสอบของทางสบส.ด้วยที่เขาตั้งเป้าในการที่จะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั้งหมดของโรงพยาบาลนะคะไม่แน่ใจเนี่ยว่าจะให้เสร็จเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการขยายผลต่อไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าคือการที่จะต้องไปตรวจสอบอ่ะมันมีหลายอย่างนะอย่างเรื่องขององค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างเรื่องของใบแจ้งเกิดเนี่ยมันมีทั้งวันเวลาเกิดมีเรื่องของเพศน้ำหนักเรื่องของชื่อมารดาชื่อบิดาที่มีการรับรองที่สำคัญเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือต้องไปดูเรื่องของการลงลายมือชื่อของคนที่ทำคลอดลายมือชื่อแพทย์ผู้ดูแลชื่อคนที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายระดับอ่ะก็ต้องไปดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนหรือใครทำผิดหรือเปล่ามีบุคคลไหนอย่างไรด้วยนะคะ
1: ก็คงต้องถามทางคุณหมอด้วยเหมือนกันเพราะว่าไอ้นี่เรื่องของการออกใบทร.1/1เนี่ยหรือว่าใบรับรองการเกิดเนี่ยคืออ่ะผมเองก็ได้ไปรับรองการเกิดลูกตัวเองด้วยซึ่งมันก็มีอย่างที่บอกว่ามันมีหลายขั้นตอนในนั้นมันมีเอกสารสำคัญหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะต้องค่อนข้างรัดกุมนะว่าจะเป็นพ่อหรือว่าจะเป็นรับรองบุตรแต่ละคนที่จะมาเป็นสัญชาติไทยนะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเรื่องของการแทรกแซงแล้วการไปบิดเบือนข้อมูลตัวนี้มันเข้ามาในขั้นตอนไหนซึ่งเดี๋ยวสักครู่ในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราได้คุยกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้

0: ัญการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศิวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ11โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีครับ
2: นะคะก็เดี๋ยวเราช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเนื่องเรื่องของปฏิบัติในการถอดเกล็ดมังกรนะคะว่าล่าสุดเองการตรวจสอบเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะสำหรับขบวนการนี้นะคะก็อย่างวันนี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะต้องแกะรอยนะอย่างเห็นเขาบอกว่าข้อมูลใหม่เข้ามานะคะเพิ่มจากข่าวเมื่อก่อนเนี่ยอย่างโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปลายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ขยายผลประมาณสัก6โรงพยาบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่าขยายผลนะคะถึง8แห่งแล้วด้วยกันนะแล้วก็ขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าการทำแบบนี้นะคะระยะเวลาในการดำเนินการของเขาเนี่ยถ้าย้อนหลังเนี่ยมันจะต้องย้อนไปกี่ปีทำมานานมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแนวทางในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันต่อด้วยนะคะเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจว่ามันเป็นโมเดลในการก่อเหตุที่เหมือนกันหลายโรงพยาบาลก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการลอกเลียนแบบหรือว่ามันเป็นเครือข่ายเดียวกันเดี๋ยวต้องถามคุณหมอด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือหลักฐานเนี่ยก็คือเรื่องของการสวมสัญชาติเนี่ยมันมีประวัติว่ามีมันย้อนหลังไปถึง10ปีอ่ะพี่มันก็สอบแววว่าก็คือคนไทยที่อยู่ในขบวนการเนี่ยมีอายุมากสุดถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าขบวนการเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี56ตอนเนี้ย10ปีเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่ผ่านกระบวนการนี้ไปได้สัญชาติด้วยวิธีการแบบนี้มันไปแล้วเท่าไหร่ซึ่งทางอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการกรมการปกครองเนี่ยเขาก็จะมีการร่วมมือการบูรณาการตรวจสอบเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดมันออกมาแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าอย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยมีการตรวจสอบเนี่ยพบโรงพยาบาลในเฉพาะในส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแต่ว่าพอสืบเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีขบวนการแบบนี้โผล่ออกมาในหลายๆโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันมันไม่ได้กระจายอยู่แค่ในกทม.กับปริมณฑลแล้วมันไปต่างจังหวัดแล้วด้วย
2: อ๋อค่ะนะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวจะได้ถามคุณหมอด้วยเพราะว่าอย่างล่าสุดประเด็นเรื่องของครูทรายอะค่ะที่มีเรื่องของพาสามีไปตรวจเรื่องของการรักษาโรคหัวใจแต่ว่าหมอไม่ยอมตรวจให้แล้วก็ไล่กลับบ้านสุดท้ายสามีช็อกจนเสียชีวิตเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวทางสบส.ก็จะลงเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดสำหรับประเด็นนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการออกแถลงการเป็นฉบับที่2แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก่อ

0: ให้เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากแก่ครอบครัวแล้วก็ญาติตลอดจนประชาชนในวงกว้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ออกแถลงการเป็นฉบับที่1เนาะให้คำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวเนี่ยพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลแล้วก็ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอกเช่นแพทยสภาจะเสร็จสิ้นนั้นนะคะจากกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งพบว่านายแพทย์ได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริงๆตามที่เป็นข่าวด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ว่าผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนในทางที่เสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาลละเว้นการกระทําที่ไม่สุภาพแล้วก็ปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับแพทยสภาด้วยว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมนะคะที่ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพล่าสุดค่ะโรงพยาบาลมีมติให้แพทย์ดังกล่าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลในทันทีแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยออกแถลงการมาเป็นฉบับที่2เนี่ยบอกว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ที่เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ขอน้อมรับข้อเสนอแล้วก็คำวิจารณ์ด้วยความเคารพด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราก็จะได้ถามสำหรับประเด็นนี้พ่วงไปด้วยเลยนะคะ
1: ใช่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนอันนึงที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากสปส.นะเพราะว่าสปส.เองอย่างที่บอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี
0: เข้าไปดูเรื่องของการรักษา
1: ใช่เรื่องของคุณภาพโรงพยาบาลใช่มาตรฐานแต่ละโรงพยาบาลว่ามีการรักษามีเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆนานาหรือไม่ทางสปส.เนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสอบมีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตั้งแต่มันก็มาสืบเนื่องตั้งแต่เรื่องของพ่อทิพย์มาจนถึงเรื่องของที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีที่ไม่รับรักษาคนไข้เนี่ยมันก็คงต้องมีการชี้แจงแล้วก็มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยเหมือนกันว่ามันบกพร่องตรงไหนยังไงด้วยเหมือนกัน
0: ซึ่งประเด็นของกรณีครูทรายเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวได้ขยายความกันต่อด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนถ้าเปรียบเทียบกับทางเคสที่เกิดขึ้นที่อยู่ในต่างประเทศคือเขามีการเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของหมอเนี่ยควรที่จะมีการประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอที่เป็นเคสที่เกิดขึ้นกับครูทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเขาเลยมีการตั้งคำถามกันนะคะว่าเมืองไทยควรจะมีการถกกันไหมว่าเราจะให้หมอประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่อาจจะพออยู่ที่60หรือ70ถ้ายังให้ตรวจคนไข้ต่อเนี่ยมันจะเสี่ยงไห
1: ม
0: เกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดแล้วก็เกิดขึ้นแบบกรณีของครูทรายแบบนี้ค่ะที่สามีเธอเสียชีวิตนะคะ
1: ครับอันนี้น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้านึกถึงโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเนี่ยนอกจากคือเราจะต้องยอมรับว่าคือคุณหมอเนี่ยพอเวลาอายุราชการเนี่ยก็จะอาจจะยังอยู่ในสังกัดของโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีนั่นแหละไปเปิดคลินิกหรือว่าตอนช่วงเย็นก็ไปเปิดสถานอันนี้ของตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเราก็จะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วก็มาตรวจมันก็ทำให้เราซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้ไปรับบริการ
0: จะมีความเสี่ยงหรือเปล่า
1: ใช่แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณหมอไหวหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดมีถามคุณหมอได้ก็น่าจะชัดเจนว่าจะมีกำหนดอายุแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่บางโรคบางเฉพาะบางคุณหมออาจจะบางอาการหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางที่สามารถให้บริการจนถึงอายุเยอะได้ไหมหรือยังไง
0: คือคนที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้ถกเถียงกันเนี่ยเป็นเพจของ Drama Addict นั่นเองเขาก็มีการตั้งคำถามว่าถึงเวลาที่ไทยควรจะจำกัดอายุของหมอได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าหมออายุเยอะๆเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของสมรรถภาพที่ถดถอยแล้วอาจจะการตรวจการรักษาคนไข้เนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพได้นะคะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเสื่อมถอยตามวัยซึ่งอันนี้ทุกคนก็ไม่มีใครหนีพ้นได้สำหรับเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเคสในหลายๆประเทศด้วยเดี๋ยวสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราต้อง
1: พักกันก่อนครู่นึงครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับยังคงอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติครับ
4: ค่ะนะคะตอนนี้นัดหมายเอาไว้นะคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณหมอนะคะก็เราก็ไล่ไปสำหรับประเด็นนะคะยังมีให้คุยอีกหลากหลายประเด็นเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยที่จะได้ตามต่อกันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอหาข่าวแป๊บหนึ่ง
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นอันนึงที่หลายๆคนติดตามเฝ้ารอเพราะว่าคือไม่ได้เจอแค่โรงพยาบาลแห่งเดียว
4: ค่ะ
3: เจอกันแล้วก็เจอหลายจุดด้วยแล้วก็เจอเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคล้ายกันไปหมดเลยแล้วก็พอสืบไปเชิงลึกก็กลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นเครือข่ายเดียวกันกลายเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันก็จะต้องรอดูแล้วพออย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไปว่ามันมีหลักฐานบางอย่างที่สืบค้นไปได้ว่ากระบวนการเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีเนี่ยคนที่อายุมากที่สุดในกระบวนการเนี้ยอายุแล้ว10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว
4: คือถ้าย้อนกลับไปเอาจุดเริ่มต้นก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นปี66ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคดีเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์นะคุณผู้ฟังหรือสแกมเมอร์แล้วก็มันมีความเสียหายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเงินแต่ว่าตำรวจผู้รับแจ้งเนี่ยเขาทำคดีแบบไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวล นะคะจนในที่สุดเนี่ยเหมือนนำมาสู่เรื่องของการจับกลุ่มสแกมเมอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีจุดเริ่มต้นในการที่จะขยายผลไปสู่การจับกลุ่มเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์นะคะที่มีการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อแล้วก็แจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กชาวจีนด้วยค่ะก็เลยนำมาสู่เรื่องของการปฏิบัติการถอดเกร็ดมังกรนั่นเองนะคะก็นำหมายค้นหมายจับ35หมายเข้าจับกลุ่มขบวนการพ่อทิพย์ด้วยค่ะ
3: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.กระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับคุณหมออาคมครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
4: คุณหมอคะจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราไล่ขยายผลไปเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเลขของโรงพยาบาลจะอยู่ที่6แห่งนะคะณเวลานี้เนี่ยขยายผลเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ายังหยุดที่ตัวเลข6แห่งอยู่คะ
5: ครับตอนนี้มีการขยายไปนะครับโดยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปประมาณสัก3โรงนะครับสัปดาห์หน้าครับครับครับ
4: จะไปต่ออีกเหรอคะอีก3โรงพยาบาล
5: ในช่วงวันที่20 21เราก็จะไปต่อ22ครับครับมันจะทำการพุทธจะไป3ที่ครับครับ
3: ครับ
4: เท่ากับตอนนี้จะรวมเป็น9แล้วไหมคะ
5: ตอนนี้ที่ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยก็จะประมาณใช่ครับประมาณ9ครับใช่ครับครับ
4: โอ้อันนี้มากกว่าเดิมอีกนะคะคุณหมอ
5: ครับเพราะว่าก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝั่งของตำรวจแล้วก็ฝั่งของทางกรมการปกครองเข้าไปร่วมด้วยครับ
4: เหตุผลแล้วก็พฤติกรรมที่เราเข้าไปตรวจสอบอะค่ะณวันนี้เนี่ยถ้ามี9โรงพยาบาลคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า เราจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างไรแล้วเราเห็นเรื่องของโมเดลในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นรูปแบบไหนอย่างไรหรอคะ
5: ครับจริงๆแล้วก็สืบเนื่องจากทางมีการแจ้งเบาะแสนะครับจากฝั่งของผู้เกี่ยวข้องนะครับครับ

0: ในการที่จะมีการแจ้งทำสูญบัตรโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะก็มีการสงสัยนะครับก็เลยทำให้เป็นที่มาของตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะครับโรงพยาบาลก่อนนะฮะหลังจากนั้นทางกรมสปสเราครับก็ไปทราบจากข่าวตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยเราก็ดำเนินการมีการไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบนะครับก็ไปดูยึดอาชัดเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำคลอดแล้วก็การออกใบไปที่ว่าต้องเสือบองการเกิดของส่วนนี้นะครับนะก็เรียกว่าใบหรือใบทอรอ1ทับ1นั่นแหละที่ออกโดยนายที่เดียนกลางนะครับตามพรบที่เดียนราชตรงส่วนนี้เลยครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เราก็มีการขยายผลนะฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณข้อมูลตัวเลขผมนะครับอย่างโรงพยาบาลแรกที่ไปเนี่ยก็พบข้อมูลแล้วกันนะครับถือว่าเป็นข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับนะ164รายนะฮะแห่งที่2เนี่ย4รายแห่งที่3 135รายแห่งที่3เนี่ยประมาณ13รายด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: ครับเราก็รวมๆแล้วก็ประมาณสักตอนนี้ได้พอสักประมาณ300กว่าเคสด้วยกันนะฮะตรงส่วนนี้ครับครับ
1: ครับที่เราจะมีการร่วมกับทางกรมการปกครองเนี่ยเราจะเน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษนะครับคุณหมอครับ
0: ครับก็คงจะเป็นพื้นที่นะครับที่เป็นว่าในส่วนของในปตท.นี่แหละนะครับท
1: ั้
0: งหมดนี่แหละนะครับทั้งหมดนี่ฮะ
2: ก็แสดงว่า9โรงพยาบาลนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับครับไปตรวจสอบทั้ง9ทั้งอีก 3-4 โรงพยาบาลให้เรียบร้อยตรงส่วนนี้นะครับครับ
1: ครับทำไมครับอาจารย์เชิญต่อครับคุณหมอครับ
0: ครับก็ไปตรวจสอบแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับส่วนไหนก็จะดำเนินการตามกฎหมายส่วนนั้นครับ
1: แล้วตรงนี้ทำไมความผิดปกติส่วนใหญ่มันถึงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลในแถบชานเมืองหรือว่าในแถบกทม.เนี่ยคุณหมอครับ
0: ครับผมเข้าใจว่าตรงส่วนนี้นะครับหากสมมติว่าข้อมูลนะครับเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดข้อมูลเราต้องส่งให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็นคนดำเนินการตรวจสอบในส่วนของพนักงานเจ้าที่โดยกรมสปสตามพรบสัมพยาบาลเนี่ยเราก็จะเพียงไปเอาข้อมูลมาก่อนตรงส่วนนี้นะครับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากว่ามันมีโทษนะครับที่ค่อนข้างสูงนะเนี่ย
1: ครับ
0: จะเป็นโทษจำคุก2ปีแล้วก็3ปีบนธรรมดานะฮะเราจะเป็นต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ
1: ส
0: อบข้อเท็จจริงตรงส่วนนั้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ในส่วนของคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีการขยายผลใช่ไหมฮะขยายผลเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีคล้ายๆกับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยอาจจะทำเป็นบางพื้นที
1: ่
0: ในภาพไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่ากลไกของใบหรือหนังสือรับรองการเกิดตรงส่วนนี
1: ้
0: มันต้องมีการมอบให้ทางผู้แจ้งนะครับผู้แจ้งคือประชาชนนะครับจะเป็นมารดาบิดาก็ได้นะครับเนี่ยไปที่นาย
1: เท
0: เบียนล่าส่วนที่เขตนะครับเพื่อจะมีการให้นายเทเบียนผู้รับแจ้งเนี่ยออกไปสูติบัตรให้ตรงส่วนนี้นะครับ
1: ฉ
0: ะนั้นกลไกตรงส่วนนี้ก็ต้องมีการที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกันหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องอาจเป็นส่วนที่เขาได้พูดคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะเป็นบางพื้นที่ที่มีการกระทำเรื่องพวกนี้นะครับ
1: คร
0: ับ ส่วนอื่นเนี่ยเขาไม่รับรู้ด้วยเนี่ยเขาก็มีต้องมีการตรวจสอบเพราะจริงแล้วตัวนายทะเบียนผู้รับแจ้งนะครับเขาต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าการจะออกสูติบัตรเนี่ยเอาใบหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารเพื่อแจ้งเพื่อให้นายทะเบียนรับทราบใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ นายทะเบียนก็ต้องหาข้อมูลว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจริงไหมข้อมูลต่างๆก่อนที่ออกสูติบัตรให้
1: คร
0: ับแต่เป็นการได้สัญชาติตรงส่วนนี้ก็ต้องมีหลักฐานราชการซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ใช้ใบแค่เพียงใบทะเลาะ1ทับ1เท่านั้นครับ
2: อืมค่ะอย่างประเด็นที่ออกมาตามข่าวเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะคุณหมอที่เขาบอกว่าเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับโรงพยาบาลมันอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละเขตแต่ว่ามันมีรูปแบบการทำพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆเหมือนกันแบบนี้ค่ะถ้าเราตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมันอาจจะเป็นวิธีในการลอกเลียนแบบอันนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงคุณหมอมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนยังไงอะคะ
0: ครับผมก็มองว่าในส่วนนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีหลายพื้นที่นะเช่นในต่างจังหวัดก็มีนะครับที่ผ่านมาเราก็เคยไปดำเนินการที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะในเขตกทม.นะ
1: ฮ
0: ะแต่ว่ากทม.นี่พบเป็นเครือข่ายค่อนข้างใหญ
1: ่
0: ของส่วนนี้นะครับอันนี้ย้อนหลังไปที่10ปีนะฮะอย่างโรงพยาบาลแรกที่เราไปเนี่ยเราก็ไปย้อนหลังไปที่ถึงปี56เลยนะฮะ
1: ค
0: ือประมวลย้อนหลังไปนะฮะส่วนในต่างจังหวัดเราก็เคยไปนะครับที่เชียงรายเราก็เคยไปพบเหตุการณ์อย่างนี้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเป็นข่าวโด่งดังมากนักอย่างว่าอยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
2: ค่ะอย่างช่องโหว่ที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าอย่างเอกสารเรื่อง

0: ของทร1/1เนี่ยค่ะคือเราต้องไปดูเรื่องของต้นทางแล้วก็เข้าใจว่าใบอันเนี้ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะในทุกขั้นตอนอันนี้เราก็ต้องไล่ตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตั้งแต่แพทย์นะครับผู้ทำคลอดนะครับแล้วก็หรือพยาบาลผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของแพทย์ที่รับรองใบทร1/1ว่าได้หลักฐานถูกต้องตรงส่วนนี
2: ้ครับ
1: ก็ต้องมีการเซ็นรับรองตรงส่วนนี้ไว้แม้กระทั่งนะครับในส่วนของเจ้าบ้านนั่นคือผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลใช่ไหมที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมีการเซ็นมอบอำนาจนะครับให้คนเนี้ยเอาใบทร1/1ไปแจ้งเกิดที่นายทะเบียนเพื่อออกสูติบัตรตรงส่วนนี้นะ
2: คร
1: ับตรงนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับไม่เป็นพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของแพทย์ผู้ทำคลอดแพทย์ผู้รับรองใบทร1/1หรือว่าหนังสือรับรองการเกิดจนกระทั่งเจ้าบ้านคือเจ้าของโรงพยาบาลหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยที่เซ็นให้กับคนที่จะเอาหนังสือทร1/1ไปแจ้งกับนายทะเบียนเพื่อจะออกสูติบัตรอันนี้ก็ทั้งหมดสอบหมดเลยครับ
2: อันนี้แสดงว่าเราได้เคยได้ไปสอบแพทย์ที่มีปรากฏชื่อในใบรับรองมาแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ครับเราเคยไปแล้วครับก็ไปก็มีการบันทึกถ้อยคำทุกอย่างครับ
2: อันนี้ที่เราไปเนี่ยเรามีให้น้ำหนักไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างกันแพทย์เขาจงใจหรือว่าเขาถูกลักลอบแบบนี้ไหมครับอาจารย
1: ์ครับคือเบื้องต้นนะครับเนี่ยเรามองว่าตรงนี้ถ้าหากเป็นความผิดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกระทำเป็นกระบวนการแล้วแหละส่วนนี้นะครับแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายทั้งในส่วนของกรมสพสที่เราเข้าไปเป็นเพียงการไปเอาข้อมูลนะฮะไปเอาข้อมูลแล้วก็กับมีการมาทึกถ้อยคำกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ยังฝั่งของเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับให้เขาดำเนินการต่อไปตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่าชั้นของกฎหมายเนี่ยนะครับมันหลักฐานเท็จมีโทษจำคุก2ปีนะฮะ
2: ค
1: ือปรับไม่เกิน 40,000 บาทเราก็ต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับกรมสอบสวนก็จะมีการไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ไปบันทึกถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มัดรวมเป็นหลักฐานทั้งหมดส่งไปที่เจ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจครับ
2: ครับ
0: อย่างเรื่องของถ้าหากเราพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงๆอันนี้ก็จะมีความผิดเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูเรื่องของขบวนการเนี้ยค่ะโอ้โหเขามีเรื่องของค่าดำเนินการเขามีพฤติกรรมในการทำอย่างไรที่เป็นข้อมูลที่พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้บ้างอะค่ะ
1: ครับที่รู้มานะครับเนี่ยก็จากการสอบถามนะครับก็จะมีเคสหนึ่งก็ประมาณ 40,000 ถึง 70,000 บาทตรงส่วนนี้นะครับ
2: ครับ
1: ในการสวมรอยนะครับเป็นพ่อทิพย์ต่างๆตรงส่วนนี้ที่เรากับถามผู้เกี่ยวข้องดูนะครับประมาณนี้จริงๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆภาคส่วนหลายๆขั้นตอนนะครับครับ
2: ครับคุณหมอมองไหมครับว่าเป้าหมายหลักของกระบวนการสวมสิทธิ์ครั้งนี้มันไม่น่าจะใช่เรื่องแค่สัญชาติไทยอย่างเดียวทางสปสมีการประเมินไหมครับว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของกระบวนการนี้เขาต้องการสัญชาติไปเพื่ออะไรครับคุณหมอ
1: ครับก็ผมมองว่าเราต้องคาดการณ์ในสิ่งที่มันเลวร้ายก่อนนะครับก
2: ็
1: เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับไม่ว่าสิทธินะครับในการใช้สัญชาติเรานะครับในการไปทำธุรกรรมทางราชการต่างๆนะครับคือเป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับเนี่ยการไปซื้อที่ต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจนกระทั่งการรับสมัครรับราชการต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นราชการตำรวจทหารหรือฝ่ายของส่วนต่างๆก็จะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศพอสมควรครับและเนี่ยการดำเนินการในตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศเราอย่างมากครับซึ่งตรงนี้กรมสวัสดิการก็มองเห็นความสำคัญจึงได้มีการดำเนินการอย่างชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดครับ
0: ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยค่ะหลังจากถ้าเราพิสูจน์ว่ามีความผิดได้จริงๆขั้นตอนต่อไปมันอาจจะมีเรื่องของการเพิกถอนสัญชาติด้วยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็รวมไปถึงไม่แน่ใจว่าถ้ายังไม่ได้รับความร่วมมือมันจะถึงขั้นไปเลือกเคสในการที่จะตรวจ DNA ไหมคะเกณฑ์นี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงถึงเรื่องของการตรวจ DNA อะค่ะ
1: ครับคือ DNA นะครับเนี่ย เมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องมีพิสูจน์ว่าพ่อคนที่มาสวมรอยเป็นพ่อนะครับเนี่ยได้เป็นพ่อจริงหรือไม
2: ่
1: ก็หมายความว่าพอเวลาชาวต่างชาติเข้ามาคลอดใช่มั้ยครับพอคลอดลูกออกมานะครับเนี่ยก็ยังมีคนเอาคนไทยนะครับ ก็มาสวมเป็นพ่อในหนังสือรับรองการเกิดหรือใบทะเลาะ1/1ส่วนนี้ใช่ไหมฮะ

0: ันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเด็กที่คลอดออกมานะครับเนี่ยกับคนที่เป็นพ่อทิพย์คนนี้คนไทยเนี่ยเป็นดีเอ็นเอตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันก็แสดงว่าไม่ใช่พ่อลูกกันอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นซึ่งทางตำรวจก็จะดำเนินการตรวจสอบในตรงส่วนนี้ครับเ
1: บื้อง
0: ต้นก็ได้คุยกับทางตำรวจแล้วเขาก็มีการดำเนินการตรวจสอบได้หลายรอบเป็นร้อยเคสแล้วนะครับในเรื่องนี้ครับตรวจสอบดีเอ็นเอตรงส่วนนี้ฮะนะ
1: ครับคุณหมอครับจากข้อมูลจากที่เราตรวจสอบจนถึงตอนนี้นอกจากเรื่องของชาวจีนแล้วเนี่ยมีสัญชาติอื่นที่มาสวมสัญชาติไทยด้วยไหมครับคุณหมอ
0: ที่ผมทราบมานะครับ
1: ส่
0: วนใหญ่ก็เป็นที่เราทราบตามข่าวเป็นชาวจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าชาติอื่นยังไม่ได้พบเท่าไหร่ครับ
1: ครับ
2: ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าทางสบสจะมีการปรับระบบอะไรยังไงไหมคะหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการพูดคุยแล้วก็ยกระดับประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับกรมก็จะเชิญทางผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคลินิกสูติต่างๆนะครับที่มีส่วนในการที่จะทำให้เด็กคลอดออกมาได้นะครับเนี่ยเราก็จะมีการเชิญนะครับเข้าชี้แจงนะครับเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการที่เราเป็นคนไทยนะครับเนี่ยแล้วเห็นผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยทำให้ประเทศชาติเสียหายได
1: ้
0: ตรงส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะในอนาคตถ้าเราไม่ป้องปรามไว้นะครับเนี่ยพื้นดินประเทศของเรานะครับอันดับจะไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเราเป็นเพียงคนไปเช่าต่างหากจริงๆแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วด้วยการสวมสัญชาติแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อมูลทั้งหมดหากมีการดำเนินการถ้าเราตรวจพบเนี่ยเราก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศแล้วก็ความสำคัญจนกระทั่งถึงข้อกฎหมายที่รุนแรงที่เขาต้องรับผิดชอบผลการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ
2: ค่ะแสดงว่าขบวนการนี้เนี่ยมันจะต้องมีในหน้าด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารเนี้ยค่ะคุณหมอ
0: ครับมันต้องมีอยู่แล้วครับถ้าผิดนะต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าดีๆมันจะเกิดกลไกนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีในหน้าเนี่ยมัน
1: ยาก
0: เป็นไปได้ยากมันต้องมีอยู่แล้วล่ะครับ
1: นั่
0: นเองมันต้องมีคนเกี่ยวข้องเป็นกระบวนการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ครับ
2: ค่ะอย่างเรื่องของการลงโทษเนี่ยในแง่ของการพิจารณาถ้าสมมติว่าเราสาวไปถึงถ้าเป็นในแง่ของเจ้าหน้าที่เพียงบางคนไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยโรงพยาบาลต้องร่วมรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนหรือถ้าเป็นหากสาวไปถึงเรื่องของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมเลยอันนี้ถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยมันจะถึงขั้นแบบว่าพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตแบบนี้เลยหรือเปล่าคะหรือบทลงโทษมันจะเป็นเกณฑ์ยังไงหรอคะคุณหมอ
0: ครับก็กรณีโทษนะครับจริงๆโทษตัวนี้มันเป็นโทษที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าบุคคลใดทำหลักฐานเท็จนะครับหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำหลักฐานเท็จเนี่ยก็จะมีโทษนะครับจำคุกแล้วก็โทษปรับตรงส่วนนี้นะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะหากว่าโทษเหล่านี้นะครับมันไปเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการผู้รับใบอนุญาตตรงส่วนนี้นะครับอันโทษในการพักใช้ใบอนุญาตนะครับหรือการเพิกถอนใบอนุญาตก็จะเป็นโทษที่ต้องพิจารณาตามมาโดยจะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาอยู่ตรงส่วนนี้ครับถ
1: ึ
0: งความรุนแรงแล้วก็อันตรายจะเกิดขึ้นกับประเทศของเราครับ
2: ก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราก็ไล่ตรวจสอบไปแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตำรวจใช่ไหมคะผลการสอบสวนจะออกมาเป็นอย่างไรการตรวจเอกสารการพิสูจน์หลักฐานมันถึงจะสรุป
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ในไทยแลนด์ของเราค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของตับกับตดค่ะ อ่ะมันต่อเต่าเหมือนกันไงเดี๋ยวมาดูความแตกต่างก็แล้วกันสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2569เรื่องของการถ่ายลมค่ะคืนปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปอย่างมากเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยนะคะมนุษย์เราเนี่ยทั้งเครียดเรื่องอาหารการกินก็เปลี่ยนไปนะต้องออกกำลังกายเพื่อความอยู่รอดรวมถึงไลฟ์สไตล์และความเร่งรีบในแต่ละวันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไงโรคในระบบทางเดินอาหารก็เลยกลายเป็นโรคที่ค่อนข้างพบบ่อยมากขึ้นแล้วระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เราเนี่ยเอานับตั้งแต่ช่องปากเลยดีกว่าช่องปากมาที่หลอดอาหารมาที่กระเพาะอาหารมาที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ลงไปถึงถั่วหนักรวมถึงอวัยวะที่ช่วยผลิตน้ำย่อยพวกตับแล้วก็ถุงน้ำดีถ้าเกิดว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งระบบทางเดินอาหารก็จะเริ่มแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นแม้อาการแสดงออกอาจจะเป็นเพียงแค่ท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวหรือพายลมตกซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดกังวลใจได้ค่ะเอ๊ะหรือว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนโรคในระบบทางเดินอาหารกันแน่ถ้ามันเป็นสัญญาณเตือนโรคระบบทางเดินอาหารพวกโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบหรืออาจจะมีพยาธิในทางเดินอาหารหรืออาจจะมีอาการแสบบริเวณหน้าอกซึ่งอาจจะเป็นอาการของโรคกรดไหลย้อนหรืออาจจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งกระเพาะอาหารก็ได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยหรือมีอาการของภาวะอาหารไม่ย่อยอันนี้พบบ่อยมากถึง 25% ของคนทั่วๆไปค่ะก็เลยจะรู้สึกว่า

ปวดท้องหน่วงหน่วงช่วงบนเนื่องจากระบบการย่อยอาจจะไม่ปกติก็เลยส่งผลให้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องและอึดอัดเรียกว่าไม่สบายตัวและถ้าอาการมันดีขึ้นมันก็หายเองคือบางทีเนี่ยถ้าเราจุกนะคะแล้วเราได้เลอหรือได้โตดถ่ายลมออกไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นสิบางคนอาจจะมีอาการเรื้อรัง

จะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแล้วคนเราเนี่ยตดหรือผายลมกี่ครั้งต่อวันถือว่าปกติละจ๊ะการผายลมนั้นก็คือกระบวนการธรรมชาติค่ะในการที่เราขับแก๊สส่วนเกินออกจากระบบย่อยอาหารผ่านทางทวารหนักซึ่งคนปกติเนี่ยก็ควรจะผายลมเฉลี่ยวันละสักประมาณ 10-20 ครั้งโอเคแน่เพราะว่าการที่เราตดมันเกิดจากการย่อยอาหารของแบคทีเรียหรือแม้แต่การเรากลืนอากาศขณะที่เรากินอาหารเราพูดคุยหากไม่มีอาการปวดท้องหรือแน่นท้องร่วมด้วยเนี่ยและเราตดบ่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สาเหตุของการผายลมหรือตดบ่อยๆมันก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะมาจากอาหารก็ได้เช่นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงพวกพืชตระกูลถั่วที่เขาบอกว่ากินถั่วแล้วเดี๋ยวจะตดเงี้ยหรือกะหล่ำปีบล็อกเกอรี่หรือเครื่องดื่มน้ำอัดลมและอาหารที่ย่อยยากอย่างปูเนี่ยถ้ากินกระเทียมหอมนะคะกระชายพวกเนี้ยอุ้ยลมมาเลยค่ะแล้วก็ตดบ่อยมากอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พฤติกรรมคนเราหากเรากินอาหารเร็วเกินไปหรือเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็จะมีช่องว่างใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถกลืนอากาศลงไปได้มากแล้วก็กลืนไปพร้อมกับอาหารรวมไปถึงระบบย่อยอาหารเราอาจจะไม่ดีเช่นแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่อาจจะทำงานย่อยสลายอาหารแล้วมันดันสร้างแก๊สเข้ามาในกระเพาะมันก็ต้องผายลมออกไปรวมไปถึงท้องผูกลำไส้แปรปรวนหรืออาจจะมีภาวะแพ้น้ำตาลแลคโตสในนมก็ตดบ่อยเหมือนกันนะจ๊ะเออตดนี่มันต้องมีเสียงใช่ไหมแล้วมีกลิ่นไหมมีสิเออทั้งกลิ่นและเสียงเนี่ยรู้ไหมว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างถ้าเราตดแบบไม่มีกลิ่นเขาบอกว่าอันนี้เกิดจากการที่เราอาจจะกินโปรตีนน้อยไปหน่อยหรือนะคะมันอาจจะเป็นแก๊สที่เรากลืนนะคะทางอากาศพูดคุยเคี้ยวอะไรไม่ละเอียดแล้วกลืนอันนี้ส่วนใหญ่จะแบบไม่มีกลิ่นก็คือเป็นลมไปเป็นลมผ่านทวารไปแต่ถ้ามันมีกลิ่นเหม็นขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณไปรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือกินพวกผักผลไม้ที่มีกำมะถันอย่างปูเนี่ยถ้าปูกินพวกหอมนะคะหอมเจียวกระเทียมขิงเนี่ยโอ้โหนะแต่ถ้าสมมติเกิดมันมีกลิ่นเหม็นผิดปกติแบบโอ้โหขมคออะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะอันนี้อาจเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ที่มันไม่สมดุลกันหรือลำไส้อาจจะอุดตันหรือมีอาหารค้างในลำไส้นานค่ะมันก็เลยหมักหมมจนกลายเป็นเหม็นของคอเลยแล้วที่มันเกิดเสียงมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดจากการควบคุมลมที่ผ่านกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักจ้าถ้าเสียงปี้เสียงแหลมก็แปลว่าหูรูดเรายังดีอยู่ไงเขาถึงได้แซวแซวกันนะคะว่าถ้าหูรูดไม่ดีอ่ะเวลาตดหรือผายลมมันก็จะดังเ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า

0: จริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Tonight Thailand
7: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: เรื่องของการผายลมค่ะคุณแต่ถ้าใครไม่ชอบแล้วก็อายเนี่ยมันมีวิธีในการลดการผายลมหรือตดนะจ๊ะคุณหมอบอกว่าแค่ปรับพฤติกรรมการกินค่ะลองเคี้ยวอาหารช้าๆและหลีกเลี่ยงการพูดคุยขณะเคี้ยวอากาศจะได้ไม่เข้าไปเยอะหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดแก๊สค่ะลดอาหารประเภทแป้งถั่วและน้ำอัดลมหรือถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินอะไรแล้วเราจะตดเยอะงี้ออกกำลังกายสิคะมันจะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้และควรจะดูแลสุขอนามัยหากมีอาการท้องผูกเราก็เพิ่มกากใยเข้าไปทีนี้แล้วก็เราจะได้ไม่ต้องตดเสียงดังแล้วก็ตดจะได้ไม่เหม็นแล้วเมื่อไหร่ที่เราตดบ่อยๆเราต้องไปหาคุณหมอล่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเราตดบ่อยแล้วบวกกับปวดท้องแน่นท้องเสียท้องผูกสลับท้องเสียอุจจาระเป็นเลือดปนหรือน้ำหนักลดแบบไม่ทราบสาเหตุอันนี้ต้องพบคุณหมอเลยค่ะเพราะถึงแม้ว่าภาวะท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวตดเป็นเพียงอาการที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ถ้าเราพบความผิดปกติร่วมกับอาการอื่นมันอาจจะบ่งบอกถึงโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ในระบบทางเดินอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบหรือแม้แต่มะเร็งกระเพาะอาหารค่ะถ้าเราพบปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวตดบ่อยและมีอาการอื่นร่วมด้วยแม้แต่แสบร้อนกลางอกปวดเกร็งท้องเจ็บหน้าอกถ่ายเป็นเลือดเราก็ควรจะไปหาคุณหมอจะได้ให้คุณหมอวินิจฉัยอย่างถูกต้องวางแผนการรักษาเนาะทีนี้ปรากฏว่ามันมีข้อมูลหลายคนบอกว่าคือตดบ่อยตดผิดปกติเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างเช่นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการผายลมนั้นเป็นกลไกปกติของร่างกายในการขับก๊าซออกจากระบบทางเดินอาหารค่ะซึ่งความถี่และกลิ่นของตดหรือการผายลมนั้นสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการกินและสภาพภายในลำไส้ได้แต่จะถึงขั้นบ่งบอกว่าเฮ้ยตดบ่อยๆนั้นเป็นมะเร็งลำไส้ทันทีน่ะบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นมาพิจารณาประกอบด้วยถ้าถามว่าผายลมบ่อย

ในแต่ละวันดีไหมหรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรงไหมมันจะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าดร.จงค่ะศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักบอกว่าปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องตดวันนึงเนี่ยไม่5ก็ถึง25ครั้งนู่นแน่เฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก15ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะนั่นหมายความว่าลำไส้เรามีการบีบตัวและทำงานได้ดีแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะสำหรับคุณหมอระบบทางเดินอาหารแล้วนั้นการไม่ตดเลยนี่สิเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าส่วนใครที่ผายลมหรือตดมากกว่า25ครั้งต่อวันก็อาจจะเกิดจากปัจจัยด้านอาหารก็เลยทำให้เกิดก๊าซง่ายแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันมีการบีบตัวของลำไส้ที่เร็วเกินไปส่วนเรื่องกลิ่นที่เหม็นรุนแรงน่ะก็ให้เปรียบเทียบซะว่าเป็นถุงขยะ คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปค่ะถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์และไขมันมากเราก็อาจจะมีอาการท้องผูกสะสมหลายวันกลิ่นตดมันก็จะรุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าหากเรารับประทานใยอาหารหรือไฟเบอร์สูงกลิ่นตดก็จะลดลงและระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นสำหรับการเชื่อมโยงตดหรือผายลมเข้ากับโรคมะเร็งลำไส้นั้นคุณหมอบอกว่าถ้าในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า40ปีมีอาการตดบ่อยหรือว่าตดแล้วมีกลิ่นเหม็นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมจ้าพฤติกรรมการกินหรือการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้เท่านั้นเองแต่ถ้าหากเป็นคนที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปแล้วเรียกว่าอายุมากขึ้นอาจจะมีนิสัยการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปกระทันหันเช่นจู่ๆเดี๋ยวท้องผูกสลับกับท้องเสียหรือบางทีก็ถ่ายมีเลือดปนแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรือบางทีผู้สูงอายุค่ะเขาก็กลั้นไม่อยู่เนาะเขาอยากจะตดเขาอยากจะเลอะเขาก็ตดเลอะออกมาเลยอย่างนี้แต่ถ้าผายลมแล้วมีอาการผิดปกติอื่นอันนี้ค่อยถือว่าเป็นสัญญาณเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะฉะนั้นการผายลมบ่อยๆเพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่ได้บ่งชี้เลยว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้แต่มันแค่เป็นสัญญาณของระบบย่อยอาหารและการเลือกรับประทานอาหารค่ะแค่เราสังเกตว่ามันมีอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นเฮ้ยเวลาเราอุจจาระเราปนเลือดหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมการขับถ่ายเราเปลี่ยนไปไหมอันนี้เราก็ควรจะไปหาคุณหมอหรือไม่งั้นก็ต้องตรวจสุขภาพประจำปีจะได้มีการวินิจฉัยที่แม่นยำมากกว่าการมาเดากันเองว่าตดบ่อยแล้วเดี๋ยวเป็นมะเร็งมะเริงในลำไส้ไม่ใช่แหละสรุปแล้วการตดหรือผายลมเนี่ยมันก็มาจากการที่เรากลืนลมนะคะหรือกลืนอาหารกลืนน้ำลายและเราระบายแก๊สออกมาก็เกิดจากการย่อยอาหารถ้ามันมีกลิ่นก็แปลว่าเราไปกินโปรตีนหรืออะไรที่มันมีกลิ่นแรงๆแล้วถามว่าควรจะผายลมสักกี่ครั้งเนี่ยมันก็มีความมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเรากินยังไงหรือขับถ่ายยังไงคุณหมอบอกว่าตราบใดที่เราไม่มีอาการแน่นท้องก็ถือว่าปกติแล้วจ้ะคุณ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นฉบับขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาวันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์เมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30เมษายน2566ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้มีความเจริญก้าวหน้าจบจนถึงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คน
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
11: ม่วนแต่เจ้า
12: เด้อแรงออกจังหู้นี
11: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
13: โดนใจสุด
10: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
14: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอม
3: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
18: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
19: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
20: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
21: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 20:15 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงกับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้19 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะมีเพลงเพราะมาฝากกันด้วยแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพนะคะมาฝากกันใครที่มีคำถามสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรีบโทรมาค่ะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ส่วนคำถามค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมาตอบให้จบเลยนะคะที่ค้างเอาไว้2ท่าน3ท่านนะคะ022481366นะคะเบอร์เดียวแต่ว่า3คู่สายโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366นะคะสำหรับในวันนี้ท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะคุณหมอวิวัฒน์วิริยะสุจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณสมศิลป์นะครับแล้วก็ผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับไปทราบครับบ้านผมไม่เห็นตกเลยอ่ะเขาบอกฟ้าอยู่เก่าทำไมท้องฟ้าโล่งเลยเนี่ยวันนี้แดดจัดมากเลยร้อนมากร้อนบ่ายๆครับ
0: ร้อนใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็
1: ใช่ครับ
0: ว่าอากาศก็ร้อนบ้างฝนบ้างสลับกันไปก็ทำให้มีโอกาสที่จะป่วยสูงกว่าปกติไหมคะคุณหมอถ้าเป็นแบบนี
1: ้มีครับแล้วก
0: ็ร้อนปวดหัว
1: ที่ร้อนมากๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเสียเหงื่อพอเสียเหงื่อปุ๊บโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเราจะเสียเกลือแร่ไปกับเหงื่อเพราะนั้นก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียเวียนหัวทำท่าจะเป็นลมได้ง่ายเพราะนั้นอย่างท่านอย่าอายเลยนะการ

0: ผมกับกลางร่มเถอะตอนเดียวที่ผมกลางร่มแล้วบางทีไปเดินอยู่กลางแดดนานๆเนี่ยผมกลางร่มแล้วไม่เอาละเดี๋ยวเราถ้าเราไปทนอยู่นานๆเนี่ยอายุขนาดผมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปละยุ่งเลยละนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเองเนี่ยก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนนะครับแถวลังกิตนะครับก็เพื่อนแพทย์ด้วยกันเนี่ยก็สนุกสนานดีมากเลยครับเพื่อนเขาบ้านเขาโอ้โหใหญ่โตมากเลยเราก็ไปกันแล้วเดี๋ยวก็จะไม่สังสรรค์ครบ55ปีที่เป็นแพทย์กันนะนะครับ
1: โอ้
0: น่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับอาจจะครบ55ปีไม่น่าเชื่อเลยนะครับครบ55ปีของการเป็นแพทย์กันละนะครับก็ยังโอเคกันอยู่นะยังแข็งแรงกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าต่อไปอีกสักถ้าอายุสักตอนนี้ก็จะ72 73อะไรกันนะฮะถ้าสักสมมติสัก75เนี่ยจะรับรองได้เลยครับว่าจะเพื่อนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ค่อยๆลาค่อยๆหายไป
0: ค่อยๆหายง่ายครับค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณหมอพูดหลายรอบว่าเป็นหมอก็มีสิทธิ์ป่วยได้ใช่ไหมป่วยได
0: ้
1: ใช่
0: ป่วยมากกว่าคนอื่นด้วยเนี่ยเพราะว่าคนที่รักษาตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามีคนเป็นโรคอันเนี้ยหลอดเลือดในสมองก็คือโศกค่อนข้างเยอะค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าเป็นปกติไหมหรือว่าทั่วไปก็เป็นกันได
0: ้ไม่นะครับไม่ปกติครับมันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนการที่พฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อสารมวลชนต่างๆการโฆษณาการขายสินค้าท่านคุณสุริยลองคิดดูครับว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาหารสินค้าเครื่องดื่มเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะซะจนเมื่อกี้ผมบอกว่าเอ๊ะนี่มันอะไรวะมันชื่ออะไรอ่ะมันกินได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้นะมันจะเป็นชาหรือมันจะเป็นนมหรือมันจะเป็นกาแฟหรือมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ครับว่าเครื่องดื่มอะไรพวกนี้พอเรากินไปมากๆไปนะครับมันก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายเราเยอะเดี๋ยวนี้นะครับคนอายุสัก30ปีเนี่ยเป็นสโตรกกันผมเจอหลายรายนะครับมากเลยนะกลายเป็นอัมพาตก็คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยตีบตันแตกนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นคือจะตีบอ่ะนะเพราะว่าโดยเฉพาะกาแฟเย็นชาเย็นนมเย็นอย่างเงี้ยนะเช้าแก้วหนึ่งแก้วเฮติใหญ่ๆอ่ะนะครับกลางวันก็อีกแก้วหนึ่งบ่ายๆก็อีกแก้วหนึ่งโอ้โหอย่างเงี้ยนะหรือบางคนประเภทแบบทำงานประชุมพอไปนั่งห้องปุ๊บเลขาก็ชงกาแฟมาให้พอคนมาคุยงานปุ๊บก็ชงกาแฟมาให้อีกเขาบอกวันหนึ่งมันที่กินกาแฟ5แก้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้ป่วยได้ยังไงเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้ชีวิตของเราอย่างธรรมดานะคนไทยเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนไทยเราเนี่ยดีที่สุดอาหารก็อาหารสำหรับคนไทยอ่ะแกงส้มต้มยำของเราเนี่ยดีที่สุดละนะครับถ้าเราไปกินพิซซ่ากินสเต็กกินอะไรต่างๆเนี่ยกินชาบูกินอะไรกันเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวก็ป่วยนะครับแต่ไม่ได้ว่าไม่ห้ามนะเพียงแต่อย่ากินบ่อยจนเกินไปนักนะครับแล้วก็อาหารการกินของท่านเนี่ยกินอาหารธรรมดาเถอะนะครับรับรองผมไม่ได้หลอกท่านหรอกผมเชื่อหมอวิวัฒน์ซะหน่อยนะจะได้มีชีวิตยาวๆหน่อยจะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3ก่อนจะตายเตรียมตัวได้เลยละรับรองได้เลยครับว่าท่านจะต้องเจอแน่รวมทั้งผมด้วยครับแล้วท่านจะมีสภาวะอะไรที่มันยากลำบากข้าวยากหมากแพงอาหารการกินหายากโอ้โหจะรู้เลยครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องประจนกับความทุกข์คือผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมยังเตี่ยผมเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองให้ฟังเนี่ยผมยังเราได้ไม่ได้มีโอกาสเจอเน
1: า
0: ะเสียไม่ได้เจอสงครามโลกครั้งที่3นะแต่สมัยผมจะต้องเจอแน่เลยนะครับ
1: ค่ะก็ขอคำถามค้างคุณป้าพยอมจากพิษณุโลกนะคะอายุ70ปีมีอาการปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืน

0: แต่ว่ายังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพอะไรนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างไรคะ
1: อันดับแรกเลยนะต้องไปเช็คเบาหวานก่อนเพื่อนเลยนะเพราะว่าตอนคืนเนี่ยเวลานอนแล้วมีปัสสาวะเยอะเนี่ยนะแล้วยิ่งปัสสาวะหลายๆครั้งแล้วปัสสาวะทิ้งนะเยอะๆเลยนะโอกาสจะเป็นเบาหวานจะสูงมากเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่เบาหวานก็จะเป็นอีกอย่างนึงคือกระเพาะปัสสาวะมันหย่อนนะครับกระเพาะปัสสาวะมันหย่อนเนี่ยมันจะทำให้กระเพาะน้ำปัสสาวะเนี่ยมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเวลานั่งฉี่เนี่ยขอให้ท่านเอามือเนี่ยซ้อนกันนะแล้วก็จกผมใช้คำว่าจกนะจะได้เข้าใจง่ายจกตรงหัวเหน่าของเราเนี่ยแล้วก็โกยท้องขึ้นมามันจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยยกตัวขึ้นมาแล้วปัสสาวะมันก็จะออกมาจากกระเพาะปัสสาวะน้ำปัสสาวะเนี่ยจะออกครับจากกระเพาะปัสสาวะได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ค่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็เวลาถ่ายปัสสาวะเนี่ยก็ไม่ต้องไปเบ่งมันแรงๆยิ่งเบ่งแรงๆมันจะออกไม่หมดมันจะค้างอยู่แล้วเดี๋ยวท่านก็ต้องปวดอีกปวดอีกถ้าเป็นผู้ชายนะผมก็ต้องบอกเลยครับว่าต่อมลูกหมากโตก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยรับรองเลยครับต้องไปเช็คเบาหวานนะครับโอกาสจะเป็นเบาหวานสูงมากนะครับ
0: โอ้สูงมากเลย
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้
1: ใช่ครับไปใช้
0: ได้เลยนะคะ
1: ท่านเถอะครับท่านอย่าไปคลินิกอะไรเลยไปที่โรงพยาบาลดีกว่าครับยอมเสียเวลาหน่อยเสียเวลาแต่เวลาท่านขึ้นทะเบียนเป็นสมมติว่าตรวจพบว่าท่านเป็นเบาหวานนะท่านจะต้องกินยาไปนั้นอีกต่อไปอีกนานเลยล่ะเพราะนั้นก็ท่านก็ไปที่โรงพยาบาลจะไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็ไปโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์นะอย่าไปเอกชนเนี่ยเขายังโอ้เดี๋ยวได้รับยาเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่คุ้มค่าตอนนี้ประหยัดเงินหน่อยนะท่านต้องคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดสงครามมาได้ทำไงเนี่ยมีตังใช้หรือเปล่าหาเงินยังไงนะครับเราจะลำบากกันมากเลยเนี่ยตอนนี้ตลาดนะแทบจะไม่มีคนเดินเลยนะเขาขายไม่ได้นะครับร้านค้าเนี่ยแม่ค้าเนี่ยบ่นกันอุบเลยนะครับว่าไม่มีคนซื้อเพราะนั้นเศรษฐกิจเราขนาดนี้แย่มากเลยนะอย่าชะล่าใจนะครับใครที่บางประเทศแบบว่าเอ้ยเรายังมีตังอยู่เนี่ยท่านจะนึกนะครับว่างานที่ท่านทำเนี่ยวันนึงอ่ะเขามันเลิกไม่มีงานทำตกงานเนี่ยท่านจะทำยังไงนะครับท่านต้องเตรียมตัวไว้นะโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของอาหารการกินบอกได้เลยครับว่าเงินสดเนี่ยสำคัญกว่านะครับใครประเภทมีที่ดินเยอะๆเลยนะแต่มีหนี้สินอยู่นะบอกเลยครับมันมีแต่ประกาศขายที่โอ้โหที่ราคาไร่ละ10ล้านแต่เชื่อเถอะครับประกาศไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ขายไม่มีคนซื้อเขาบอกว่ากรุงเทพตอนนี้นะมีคนประกาศขายบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก30,000 หลังมั้งนะครับที่ประกาศขายไม่มีคนซื้อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะนั้นท่านก็ต้องระวังนะเรื่องการใช้จ่ายอย่าทำตัวเป็นเศรษฐีใช้ฟุ่มเฟือยกินข้าวมื้อหนึ่ง500อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เจ๊งนะครับ
0: ตอนนี้กำลังฮิตไอติมเขากำลังฮิตไอติม500บาทค่ะคุณหม
1: อ
0: นั่นแหละที่เป็นข่าวค่ะเออวันนั้นก็ระมัดระวัง
1: ระวังแล้วกันนะสักวันหนึ่งเนี่ยท่านจะรู้ว่าทางในกระเป๋าท่านไม่มีเราเนี่ยท่านจะรู้ว่าข้าวจะกินยังไงอ่ะจะไม่มีข้าวกินนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะคุณป้าคุณพีรพรนะคะนี่บอกว่าดูแลยายอยู่นะคะอายุ81ปีค่ะแกชอบกินข้าวต้มกับปลาเค็ม2อย่างค่ะอย่างอื่นไม่กินเลยอันนี้จะต้องทำยังไงดีให้คนแก่ได้กินอาหารแบบอื่นบ้างค่ะ
1: ที่จริงถ้าเป็นปลาเค็มที่มันไม่ได้เค็มจัดเกินไปนักนะได้ครับแต่ขอให้กินอาหารอื่นด้วยนะครับบอกยายเอาปลาเค็มก็กินได้นะไม่เป็นไรนะแต่กินน้อยหน่อยอย่ากินมากนะเพราะว่ามันจะมีเกลือเยอะพอมีเกลือเยอะเนี่ยไอโซเดียมอ่ะมันจะทำให้ความดันขึ้นและไตจะต้องทำงานหนักก็ท่านก็ไปซื้อผักผักบุ้งไฟแดงมั่งถ้ากินข้าวต้มเงี้ยนะผัดผักบุ้งไฟแดง

0: เอาอาหารอื่นๆบ้างนะอย่ากินแต่ปลาเค็มแต่จริงๆแล้วผมยังชอบเลยนะสมมติว่าแหมถ้าปลาสลิดนะที่ไม่ค่อยเค็มจัดนะกันนะ
1: ที่ไม่เค็ม
0: แล้วก็ทอดใหม่ๆ
1: อร่อย
0: แล้วก็แบบท้องมีมันๆหน่อยนะอย่างนั้นอ่ะบางทีผมจะกินคนเดียวเลยตัวนึงอ่ะกินเล่นๆเลยนะไม่ได้กินกับข้าวนะอันนั้นน่ะผมยังชอบเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบปลาอินทรีเค็มแล้วก็มายำอย่างเงี้ยอันนั้นมันเค็มเกินไปต้องกินกับข้าวแต่บางทีปลาสลิดเนี่ยที่เขาไม่ค่อยเค็มมากเนี่ยมาทอดใหม่ๆนะแกอันนั้นก็อร่อยผมก็ยังชอบเลยไม่เป็นไรครับกินได้ครับแต่ขอให้กินอย่างอื่นด้วยนะครับเอา
1: คุ
0: ณยายกินเอาไข่ตุ๋นด้วยนะเอากินไข่ตุ๋นด้วยอะไรเนี่ย
1: ท่านไข่ตุ๋นให้คุณยายใช่ไหมคะผักนี่ไม่จำเป็นแล้วหรอคะคุณหมอหลายคนก็อาจจะบอกอยากให้คุณยายกินผักด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: บางทีนะจะอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นผักต้มเลยเอาเป็นชุนไช่ต้มกระดูกหมูอะไรหมูสามชั้นอะไรต้มนะต้มกับผักอะไรเงี้ยนะให้มีผักด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่กินผักนะเดี๋ยวก็จะท้องผูกถ้าเดี๋ยวมีปัญหาอื่นตามมาอีกกินผักด้วยก็จะดีครับเอาอาหารเนี่ยขอให้หลากหลายแต่ปลาเค็มได้ครับแต่ก็บอกยายบอกอย่ากินเยอะเกินไปเดี๋ยวไตจะทำงานหนักเกินไปนะครับบอกเขาว่าบอกหมอวัดก็บอกมาน
1: ะคะบอกเลยว่าหมอวิวัฒน์แนะนำเอานี่เพิ่มเติมมาบอกว่าก็เพื่อพยายามที่จะแบบหลอกล่ออะไรเงี้ยเด็กท่านบอกว่าไม่เป็นไรกูแก่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่เดี๋ยวผมตอนแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะผมตั้งใจจะไปหาคุณยายที่อายุร้อยหนึ่งแหละพอจะไปโทรไปถามเขาบอกว่าคุณยายเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับอายุร้อยเพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วอ่ะผมตอนแรกผมจะไปงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาแล้วกันนะแต่เลยเขาบอกว่าลูกเขาบอกว่าเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เจอผู้เกียรติอ่ะบอกว่าหมอที่ว่าเขาบอกให้มาโรงพยาบาลก็ต้องบอกแม่เขานะเขาจะเชื่อผมมากเลยผมก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวหมอหน่อยนะจะไปกินข้าวเขาแต่ตอนนี้กินอาหารก็ไม่ค่อยได้ละต้องใช้วิธีการกินเป็นนมละนะครับแต่อยู่ร้อยแต่สมองยังดีอยู่เลยนะ
1: โอ้ค่ะเยี่ยมเลยคุณป้าสุวรรณอยู่บางบ่อสุพรรณการอายุ78ปีนะคะเป็นโรคหัวใจสามารถกินทุเรียนได้ไหมเคยทำบอลลูนมา3ครั้งทำครั้งสุดท้ายเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกินทุเรียนได้ไหม
0: เอามาให้หมอวิวัฒน์กิน
1: ค่ะ78
0: ได้ครับ
1: คุณป้าอยากกินค่ะ
0: อยากกินทุเรียนก็กินเถอะครับกินได้ครับ
1: กินได้ค่ะ
0: แต่อย่ากินมันเยอะเกินไปนะเนี่ยผมเย็นเนี่ยผมมึงซื้อทุเรียนมาแพ็คนึงเนี่ยใส่อยู่ในตู้เย็นยังไม่กินเลยเพราะว่าพอดีกินข้าวกินอะไรแล้วก็เลยบอกว่าเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินนะก็คือพอเลิกงานมาถึงปุ๊บก็จะอาจจะสักเม็ดนึงอะไรเงี้ยนะกินเป็นของว่างได้ครับกินได
1: ้ได้ค่ะ
0: มันมากเกินไปแล้วกันนะครับทุเรียนมันจะมีพลังงานสูงเพราะนั้นกินเข้าไปแล้วก็จะไปตัดน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเลยล่ะถ้าคนไหนกินทุเรียนทุกวันเลยนะรับรองเลยครับน้ำหนักขึ้นทันทีเลยถ้าเบาหวานก็น้ำตาลกระฉูดเลยล่ะนะครับก็จะความหวานก็จะขึ้นเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าพอประมาณถ้าอยากจะให้อร่อยนะก็กินแบบเคี้ยวช้าๆแบบระเมียดระไมละมุนละม่อมค่อยๆกินกินเยอะๆไม่ใช่กินคำใหญ่ๆนะจ๊ะเราค่อยๆเล็มเนี่ยจะได้มีความสุขบางที
1: รู้รสชาติก็พอ
0: ความอร่อยเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงด้วยกินได้ครับกินได้ครับ
1: กินได้ค่ะคุณป้าสักเม็ดนึงได้ใช่ไหมคะหรือว่าสัก
0: ได้ครับ
1: อ๋อ
0: ได้ครับเม็ดนึง
1: หนึ่งเม็ดนะคะคุณป้า
0: อย่าให้ใหญ่บ้างก็กันนะผมไม่รู้ขนาด
1: พร้อมพอสั่ม
0: ถ้าตัวใหญ่ก็กินเม็ดใหญ่ได้นะครับ
1: อ๋อ
0: ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให้กินมากจนเกินไปแล้วกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะคุณป้าอุตส่าห์โทรมาถามเนาะไม่กล้ากินกินได้ค่ะลุงฮวดค่ะอยู่สุพรรณ

0: เช่นกันอายุ82ปีไปตรวจร่างกายมาหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ให้แคลเซียมมาเยอะมากเลยเม็ดละ 1,000 มิลลิกรัมถ้ากินมากๆจะเป็นอะไรต่อร่างกายไหมคะ
1: ครับไม่เป็นอะไรครับจะเป็นท้องผูก
2: อ๋อ
1: แคลเซียมเม็ดเนี่ยนะมันจะกินเข้าไปแล้วจะท้องผูกเพราะนั้นถ้าเกิดถ้ากินเข้าไปแล้วท้องผูกถ้ากินไปแล้วไม่ท้องไม่ผูกก็กินได้ครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดูดซึมนะไอ้แคลเซียมเนี่ยถ้าจะเป็นชนิดที่มันดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นแคลเซียมที่เป็นแบบเม็ดฟู่อ่ะที่พอใส่ละลายน้ำแล้วมันฟู่ขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะตัวนั้นแหละจะดูดซึมได้ดีแต่กินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่พอนะคนไทยเราเนี่ยเรายังขาดวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยจะเป็นตัวการอันที่ทำให้แคลเซียมเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระดูกได้แล้วทำให้กระดูกแข็งแรงหลายคนบอกว่าจะต้องโดนแสงแดดจะทำที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงได้มีวิตามินดีคนไทยก็บอกว่าโอ้โหแดดแรงเหลือเกินเนี่ยฉันคงได้วิตามินดีพอเพียงแล้วแต่จริงๆแล้วคนไทยเป็นคนกลัวแดดมากเลยนะไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องกางร่มไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยิ่งโหสาวๆนะไม่เอาโดดไม่โดนไม่ยอมโดนแดดเลยนะไอ้ครีมกันแดดเนี่ยจะใช้กันแบบแทบจะอาบเลยอะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ครีมกันแดดที่โฆษณากันในทีวีอะใน YouTube ในอะไรต่างๆเนี่ยแพงมากเลยนะหลอดๆนึงอะน่าตกใจ
2: ใช่ค่ะ
1: มีการ
2: ตรวจใช้ได้แค่แป๊บเดียว
1: ตำรวจว่าสาวๆอ่ะเดี๋ยววัยรุ่นน่ะว่าใช้เครื่องสำอางเนี่ยเดือนนึงเท่าไหร่น่ะบางคนเป็นแสนเนี่ยนะครับแล้วก็หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะเดือนนึงน่ะนะครับผมว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเราหันสนใจมาสนใจเรื่องสุขภาพเป็นหลักแทนที่จะสนใจเรื่องความสวยเป็นหลักเนี่ยจะดีกว่าแล้วมันจะเป็นความสวยที่คงทนด้วยแล้วจะทำให้สุขภาพเราดีด้วยสนใจยังไงหมายความว่าหนึ่งนะเราต้องกินอาหารที่มันเหมาะสมอาหารที่ทำให้มีหน้าที่ในการที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันชะลอความชราอาหารที่มันช่วยทำให้ผิวพรรณเราผ่องใสนะครับพวกต่อต้านอนุมูลอิสระอันนั้นดีส่วนครีมที่เราจะมาทาจะพอกจะอะไรต่างเนี่ยโฆษณากันเยอะแยะหมดเลยนะท่านก็ใช้มันพอสมควรแล้วกันนะเอาอย่างนี้สงสารผมเพิ่งพูดเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกให้ถูกทางเนี่ยนะครับอย่าให้ลูกเนี่ยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะต้องลำบากให้รู้จักคุณค่าของการเงินนะครับใช้เงินขอเงินพ่อแม่เนี่ยมันง่ายแต่เวลาหาเงินเองเนี่ยจะยากแล้วต่อไปจะลำบากก็สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินให้ดีๆเอาเป็นว่าคุณลุงวดเนี่ยนะกินได้ไม่เป็นไรถ้าไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยแสงแดดในยามเช้ากับยามเย็นๆนะจะเป็นช่วงที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับวิตามินดีได้มากร่างกายเราจะสร้างวิตามินดีที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงเราแข็งแรงดีขึ้นนะครับหรือไม
2: ่
1: ท่านก็อาจจะต้องบอกหมอบอกว่าคุณหมอผมจะต้องกินวิตามินดีด้วยไหมครับต้องถามหมอก็ได้เดี๋ยวหมอก็อาจจะจ่ายยาให้วิตามินดีซึ่งจะจ่ายกี่ยูนิตอันนั้นขอไปเดี๋ยวต้องให้หมอเขาดูเพราะว่าต้องดูขนาดของตัวน้ำหนักอะไรต่างๆด้วยนะครับได้ครับไม่เป็นไร
0: กินได้ค่ะนะคะคุณนกสายไหมถามให้คุณแม่นะคะ60กว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันตอนนี้เดินไม่ได้นะคะกินข้าวทีไรอาเจียนตลอดเหมือนคนไม่อยากอาหารเกิดจากอะไรจะมีวิธีแก้ไหมคะหมอ
1: ถ้าสมมุติเดินไม่ได้เนี่ยไม่เดินไม่ได้จากอะไรอะจากสมองหรือว่าจากหัวเข่าหรือจากข้อเท้าหรือจากกระดูกสันหลังถ้าถามผมนะครับผมว่าสงสัยจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลต้องเขาต้องหาสาเหตุนะครับอายุ60กว่าเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยมันเดินไม่ได้จากอะไรอ่ะเส้นเข่าเสื่อมมากแต่อายุ60เนี่ยไม่น่าจะเข่าเสื่อมนะถึงแม้จะเป็นเบาหวานอะไรก็ตามเนี่ยไม่น่าจะเข่าเสื่อมหรอกไปหาหมอแต่ไปหาหมอที่ไม่ต้องเสียสตังค์นะถ้าจะไปเสียสตังค์เลยถ้าไปเอกชนเนี่ยแล้วต้องจะเสียสตังค์เยอะมากเลยล่ะ

0: ไปรักษาเถอะครับถ้าถามผมว่าจะทำยังไงเนี่ยผมบอกไม่ได้ครับเพราะผมไม่ได้เห็นสภาพของคนไข้ไม่ได้ตรวจร่างกายเอางี้แล้วกันนะครับว่าการที่ตรวจร่างกายเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนก็คือวันหนึ่งอ่ะก็มีคนอายุ94ปีมาหาผมเขานั่งรถเข็นมาเขาบอกคุณหมอฉันน่ะปวดหัวข้างเดียวเนี่ยข้างขวาเนี่ยปวดมากเลยนะถ้าไปหาหมอแบบที่เขาไม่ได้ตรวจนะเขาบอกคุณยายอายุ94ปีนะสงสัยจะเป็นไมเกรนจ่ายยาแก้ไมเกรนมาให้กินถ้าทำอย่างนั้นนะรับรองเลยแย่เลยละจะต้องกลายเป็นอัมพาตเลยเพราะยาไมเกรนสามารถที่จะมันถอดตัวผมก็บอกผมก็ยกมือไหว้ก่อนนะเพราะพระเจ้าจะผมขออนุญาตตรวจอย่างละเอียดหน่อยนะผมก็นั่งรถเข็นอยู่ผมก็ให้เขานั่งอยู่ในรถเข็นอ่ะผมก็ตรวจคำบอกผมขออนุญาตจับหัวหน่อยนะจับหัวกดลูกตาดูกดหัวคิ้วดูจะเจ็บตรงไหนนะคำไปเรื่อยเรื่อยไปเจอตรงต้นคอทางด้านขวาผมกดไปโดนแล้วโอ้ยเจ็บมากเลยเพราะว่านอนตะแคงขวาแต่แล้วไปเอาหมอนเนี่ยหมอนมันสูงพอหมอนมันสูงปุ๊บคอเราก็เลยเอียงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมกล้ามเนื้อทางด้านขวาก็เลยถูกดึงยืดอยู่ตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาทีนี้เลยปวดหัวคือจริงๆแล้วเราปวดอะไรก็ได้ที่อยู่บนหัวเราเนี่ยมันก็ทำให้ปวดหัวนะเพราะนั้นก็เลยนี่คือการตรวจร่างกายอย่างละเอียดผมบอกคุณยายเดี๋ยวให้ผมฉีดยาให้หน่อยนะเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งหายแล้วจริงๆครับผมฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้นะอีกชั่วโมงหนึ่งลูกเขาโทรบอกว่าหายละนั่นเนี่ยคือประโยชน์ของการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพราะนั้นคุณนกเนี่ยนะครับพาแม่ไปตรวจร่างกายไปตรวจอย่างละเอียดนะครับไปที่โรงพยาบาลดีกว่านะแล้วก็ไปในที่ไม่ต้องเสียสตางค์เพราะว่าโรคอย่างเนี้ยถ้าเดินยิ่งเดินไม่ได้นะผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรจะเป็นที่กระดูกสันหลังหรือจะเป็นที่ข้อเข่าถ้าเป็นที่ข้อเข่าอาจจะต้องเปลี่ยนข้อเข่าอย่างเงี้ยต้องเสียเงินเป็นหมื่นเลยนะถ้าไปเอกชนเป็นแสนเลยล่ะถ้าไปของรัฐบาลเราไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเขาจะถามบอกว่าจะเอาเข่าในประเทศหรือเข่าจากเมืองนอกเข่าเมืองนอกจะใช้ได้ทนนะท่านจะบอกว่าผมไม่มีเงินครับบอกเขาแค่นี้บอกนะ
1: บอกไปเลยว่าไม่มีเงิน
0: ใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกหลอกให้ใช้ของจากนอกเพิ่มนางอีก 20,000 อะไรเงี้ยนะตาต้อกระจกเหมือนกันนะจะใช้เลนในประเทศหรือจะเลนต่างประเทศผมถ้าใช้เลนต่างประเทศก็จะขอเพิ่มอีก 10,000 อะไรเงี้ยนะบอกว่าพูดเข้าไปฉันไม่มีตังค่ะแค่เนี้ยหมอเขาไม่จะไปเลยละบางทีหมอเขาไม่ซื้อเองหรอกเขาจะให้พยาบาลให้หน้าม้ามาคุยแรกมาตอนนี้มันมีวิธีการหากินแบบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็เป็นหมอนะแต่มันมีหมอที่ไม่เหมือนกันนะผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะครับเพราะนั้นผมเป็นหมอได้ใจฉันเคยไม่อยากให้คนใกล้ชิด
1: เสียงเหมือนกันคุณหมอยืนยันนะคะคุณภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์จ่ายก็จะให้น้อยที่สุดใช่ไหมคะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ครับผมไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกครับแล้วท่านก็อย่าไปกลัวบางทีหมอบางคนก็ขู่ใช้วิธีการขู
1: ่ทำไมขู
0: ่นะครับเอาเลนตาในของผลิตในประเทศเนี่ยนะเดี๋ยว 2-3 ปีก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ไม่จริงหรอกใช้ไปนะเผาไปพร้อมกันน่ะนะครับ
1: จนไม่อยู่นั่นแหละ
0: ใช้จนตายใช้จนตาย
1: จนตายนะคะก็ตามนั้นได้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามีคุณเพชรคำถามคุณเพชรคำถามของคุณตาจากจังหวัดเลยคุณตาสุนาแล้วก็คุณสุพินจากลำปางรออยู่นะคะ022481366ค่ะยังโทรมาเพิ่มเติมคำถามที่หลังใหม่ได้พักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

กล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

าหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ยิ่งเดือด
1: เสียงเพียว

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรง
5: กันต่อนะคะมีคำถามของขอคุณตาสุนาจังหวัดเลยนะคะอายุ81ค่ะคุณหมอคะเจ็บเข่าทั้งสองข้างประมาณ1ปีจะต้องกินยาอะไรรักษายังไงบ้างคะเจ็บเข่า
6: การที่เจ็บเข่าเนี่ยนะครับมันจะมี2อย่างนะหนึ่งก็คือเส้นเอ็นตรงหัวเข่าเนี่ยอักเสบอันนี้เราจะสังเกตได้นะครับว่าถ้าเจ็บทั้งสองข้างเลยเนี่ยนะเราลองกดดูนะถ้ามันมีจุดที่เจ็บที่สุดเลยนะมันมักจะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบอันนี้รักษาพอจะได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเดินแล้วมันกุ๊บกับกุ๊บกับมันดังกุ๊บกับกุ๊บกับอันนั้นก็คือข้อเข่ามันเสื่อมสภาพถ้าข้อเข่าเสื่อมสภาพเนี่ยรักษามักจะไม่ค่อยหายนะครับจะถามว่ากินยาอะไรเนี่ยผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าครับเพราะยาพวกนี้มันจะเป็นยาที่กัดกระเพาะแล้วก็จะเป็นอันตรายด้วยและเดี๋ยวนี้ยาโดยเฉพาะไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่าไงนะแต่ภาษาแพทย์เราคือ NSAID ก็คือยาแก้ปวดแก้ยอกแก้อักเสบของกระดูกไขข้อเส้นเอ็นอะไรพวกนี้กินเข้าไปแล้วมันจะทำใหกัดกระเพาะแล้วก็ทำให้ไตวายได้ง่ายเพราะนั้นไปโรงพยาบาลดีกว่าครับผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าครับว่าเจ็บเข่าเนี่ยมันจะเจ็บจากอะไรเพราะนั้นหมอเขาอาจจะต้องตรวจก่อนแต่เดี๋ยวนี้หมอก็ไม่ค่อยตรวจกันละ

0: ชอบแต่บอกเจ็บเข่าคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อนไปเอ็กซเรย์เสร็จแล้วมาถึงปุ๊บก็มาดูแล้วก็ไม่ได้จับอะไรเลยนะไม่ดูอะไรเลยเอายาไปกินก่อนหรือไม่ก็ส่งไปกายภาพบำบัดเลยเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องอะไรกันคือถ้าเขาตรวจสักหน่อยหนึ่งนะจับตัวดูฟังดูอะไรเงี้ยนะขยับลองกดดูไว้พอกดถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนแค่คุณยายที่อายุ94ปีที่บอกว่าปวดหัวข้างเดียวเนี่ยถ้าผมไม่จับตรวจเขานะเขาจะต้องถูกวินิจฉัยว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็จะกลายเป็นไมเกรนไปละนะคือถ้าสมมติว่าหมอตรวจสักหน่อยหนึ่งนะแค่จับแค่ลองอ๋อตรงนี้เจ็บตรงนี้ใช่ไหมหรือปวดท้องเนี่ยนะกดไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มันตำแหน่งไส้ติ่งนะกดไปแล้วเจ็บมากเลยเนี่ยสงสัยจะเป็นไส้ติ่งแค่นี้เท่านั้นนะครับก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็จะไม่ถูกฟ้องร้องแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมากับคนไข้เอาเป็นว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าครับอย่าเพิ่งบอกว่ากินยาอะไรเพราะผมก็ไม่รู้อันและอีกอย่างนึงจะมาสั่งยาทางวิทยุไม่ได้หรอกผิดเดี๋ยวแพทยสภาจะมาเล่นงานผมเลยล่ะนะครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปใช้เข่ามากเช่นจะเดินจะเหินอะไรก็ตามเนี่ยก็เดินเบาๆหน่อยอย่าจะแพ้ถ้าเป็นนักวิ่งอะไรก็อย่าเพิ่งวิ่งเลยนะตอนนี้หยุดออกกำลังกายก่อนเดินจะเดินแบบใช้ไม้เท้าถือไม้เท้าสักหน่อยนึงหรือจะถือร่มก็ได้จะได้ไม่อายเขานะ70ปีเนี่ยยังไม่เป็นคุณตาหรอกผมยัง72แล้วเลยผมยังเป็นหนุ่มอยู่เลยอย่าบอกว่าเป็นคุณตาเลยไปหาหมอที่ขอนแก่นครับจะได้
1: ไปหาหมอนะคะคุณเพชรค่ะรามคำแหงอายุ66เล็บมือเนี่ยเป็นคลื่นเกิดจากอะไรไม่ทราบมีก็บอกว่าขาดวิตามินแล้วก็วิตามินอะไรต้องกินอะไรไหมคะคุณหมอ
0: ครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีหลายคือผมเองเนี่ยนะผมก็ไปพยายามอ่านหนังสือดูนะครับว่าเล็บมันเป็นคลื่นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งก็คือการขาดวิตามินแต่วิตามินมันไม่ใช่เฉพาะว่าขาดวิตามินตัวนี้แล้วทำให้เล็บเป็นคลื่นนะมันมีส่วนประกอบหลายอย่างว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็โดยเฉพาะสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยอยากจะให้กินไข่ให้เยอะๆอีกหน่อยหนึ่งถ้าถามผมบอกว่าจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยลองไปซื้อวิตามินที่ผมบอกว่าวิตามินบำรุงเลือดคนท้องเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะมีวิตามินรวมซึ่งมีหลายๆตัวนั่นผมจะบอกว่าขาดวิตามิน B3 ขาดซิงค์ขาดธาตุเหล็กขาดอะไรต่างๆเนี่ยมันทุกตัวเนี่ยที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เล็บมันเป็นคลื่นได้นะครับบางคนก็เป็นคลื่นแบบหยักๆขวางๆบางคนก็เป็นคลื่นตามแนวของนิ้วของเรานะครับถ้าเราลองกินไข่ลวกเช้าเช้าสองฟองนะถ้ากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องก่อนนอนสักเม็ดหนึ่งนะครับลองกินอย่างนี้ดูแล้วก็อาหารของท่านเนี่ยก็ขอกินอาหารที่มีโปรตีนให้มากขึ้นอีกหน่อยนึงผมว่าร่างกายของท่านเนี่ยก็จะฟื้นตัวแล้วไอ้อาการคลื่นพวกนี้ก็จะหายไปนิ้วเท้าผมเป็นนะครับที่เป็นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่ใส่รองเท้าขี่จักรยานที่มันเป็นแบบมันบีบแล้วผมขี่จริงมันเป็น100กิโลอ่ะมันไม่ใช่ขี่ชั่วโมงหรืออะไร
1: ขี่
0: เป็น 5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วมันบีบจนกระทั่งเล็บแล้วผมเนี่ยเสียหมดเลยอ่ะผมก็เลยมีว่าจะไปหาซื้อรองเท้าใหม่ก็เอ๊ะไม่รู้จะไปสั่งซื้อที่ไหนมันต้องไปซื้อที่ชลบุรีอ่ะก็ไม่มีเวลาไปซื้อสักทีหนึ่งนะครับก็เอาอย่างนี้นะบำรุงร่างกายจงเชื่ออย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าท่านไปโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีวิธีการก็คือจะเก็บตังค์จากเราอ่ะโดยการบอกว่าคุณไปเจาะเลือดตรวจดูว่าคุณขาดวิตามินอะไรแล้วจากนั้นเขาก็จะให้วิตามินคุณโดยการให้จากเส้นเลือดก็มีให้จางกินก็มีแต่จงเชื่อนะครับมันไม่ใช่เป็นคำตอบ 100% หรอกครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่หลายสายส่วนประกอบกันมากไม่ต้องไปเสียตังค์อย่างนั้นหรอกครับแค่ค่าตรวจว่าขาดวิตามินอะไรก็หลายสตางค์ละบางทีหลาย
1: ค่ะ
0: หลายพันบาทเลย

0: ไม่คุ้มค่าหรอกเอางี้ทำอย่างที่ผมว่านะเอาถ้าเป็นไปได้ไข่ลวกสัก2ฟองตอนเช้าเอาวิตามินกรดเลือดก่อนนอนสักเม็ดนึงแล้วก็เล็บของท่านเนี่ยนะท่านลองเอาวัสลินเนี่ยว่างๆเอาทาสักหน่อยนึงนะทาตรงโคนเล็บนะครับทาตรงนิ้วเราเนี่ยแล้วก็ถ้าเล็บเป็นขึ้นเนี่ยก็จะไอ้อะไรอ่ะหนังตรงขอบขอบเล็บอะก็มักจะชอบฉีกที่ชอบเป็นแข็งแข็งด้วยนั้นเอาวัสลีนทาหน่อยนะจะช่วยทำให้ผิวได้ไหมชุ่มชื้นแล้วมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับโอเคนะ
1: ลองดูนะคะคุณเพชรแล้วก็คุณสุจีนจากลำปางนะคะมีผื่นแดงขึ้นที่แขนนะตอนกลางคืนจะคันมากๆพอแห้งแล้วก็จะเป็นเกล็ดอันนี้เป็นมา2เดือนแล้วนะแต่ว่าหลังจากตั้งแต่หลังมือจนเกือบถึงข้อศอกไม่ทราบเกิดจากอะไรมีวิธีรักษาไหมคะคุณหมอผื่นแดง
0: คำว่าผื่นแดงในที่นี้เนี่ยผมบอกว่าสงสัยจะต้องให้หมอเพราะผมนึกภาพที่พูดเฉยๆเนี่ยมันไม่ออกอะนะ
1: มัน
0: มีผื่นหลายอย่างนะครับสมมติว่าเป็นผื่นแดงจากการที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผื่นอีกอย่างนึงนะผื่นแดงที่เกิดจากการแพ้มันก็จะเป็นผื่นอีกอย่างหนึ่งมันมีผื่นที่ผิวหนังเราเรียบๆไปเลยนะแล้วก็ผื่นที่มันนูนขึ้นมาอีกอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยผมว่าเอางี้แล้วกันนะครับว่ามีผื่นแดงขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยนะอาบน้ำท่านลองไม่ใช้สบู่ดูสักช่วงหนึ่งที่สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะแล้วจากนั้นเนี่ยพอท่านอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เช็ดตัวอะไรให้แห้งเลยนะไม่ต้องถูสบู่นะแล้วก็พอเช็ดตัวแห้งเสร็จท่านก็เอาวัสลีนทาครับผมอยากให้ลองใช้วัสลีนทาแล้วก็จากนั้นก็ลองไปซื้อยาแก้แพ้นะ CPM อันนี้มันเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่ะคอเฟนิลามีนนะซึ่งเขาใช้กันซื้อร้านขายของชำก็มีเซเว่นก็มีขายนะครับยาแก้แพ้ท่านก็ลองกินสักเม็ดหนึ่งก่อนนอนลองกินดูซินะครับถ้าตัวใหญ่หน่อยกิน2เม็ดก็ได้นะมันกินแล้วมันก็ยังง่วงนอนแทนที่นอนไม่หลับนะถ้ากินยาแก้แพ้เนี่ยท่านก็จะหลับสบายนะครับลองทำอย่างนี้ดูนะครับอาจจะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเสียสตางค์อะไรเลยยาแก้แพ้ที่ผมพูดถึงกับ CPM เนี่ยจะเม็ดเนี่ยประมาณสัก2สลึงหรือบาทนึงก็เป็นว่าแต่ไม่แพงอะถูกนะครับลองทำอย่างนี้ดูก่อนนะหรือไม่งั้นก็ต้องไปให้หมอดูเพราะว่าที่ท่านบอกว่ามันผื่นแดงละกันเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกจริงๆเพราะว่ามีผื่นหลายอย่างมากเลยนะนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะคุณเปียกนะคะอ่อนนุชอายุ62ปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สมควรที่จะฉีดไหมตอนนี
0: ้ ถ้าถามผมนะก็ถ้าถามผมถ้าตอบตามหลักวิชาการนะก็ควรจะฉีดแต่ถ้าถามผมจากความรู้สึกผมนะผมไม่ฉีดแล้วเนี่ยผมเพิ่งฉีดไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเป็นไข้อยู่4วันน่ะนะครับผมว่าผมเป็นอะไรนะมันทำไมมันปวดเนื้อปวดตัวหนาวหนาวร้อนร้อนเดี๋ยวก็ปวดหัวนะครับอ๋อเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผมว่าล็อกเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะมีคนไข้มาหาผมเนี่ยหลายคนเลยอ่ะพอหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวถ้าถามผมนะอันนี้ถ้าตามทฤษฎีก็บอกว่าควรฉีดแต่ถ้าถามผมตอนนี้ผมว่าไม่น่าฉีดถ้าฉีดนะฉีดวัคซีนแบบ4ตัวนะครับไอ้3ตัวเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียสตางค์นะแต่ถ้า4ตัวเนี่ยจะต้องเสียสตังค์ผมว่าวัคซีน3ตัวเนี่ยต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไอ้3สายพันธุ์เนี่ยฉีดแล้วเป็นไข้กันแทบทั้งนั้นเลยนะแต่วัคซีน4สายพันธุ์เนี่ยไม่ค่อยเป็นไข้หรอกท่านก็ลองถามบอกว่ามีวัคซีนแบบ4สายพันธุ์มั้ยถ้ามีท่านก็ฉีดถ้าไม่มีท่านก็บอกว่างั้นรอไปก่อนแล้วกันยังไม่ฉีดครับแต่วัคซีน4สายพันธุ์เนี่ยจะต้องเสียสตางค์นะไม่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ไม่รู้200หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ
1: โอ้ไม่น่าจะใช่หลายร้อยอยู่ค่ะ

0: อืมค่ะ
1: เขาก็เป็นคำแนะนำส่วนตัวนะอย่าท่านอย่าได้ชอบบอกว่าหลักการแพทย์วิชาการเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นคำบางทีหมอวิวัฒน์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์ไม่ใช่ไปตอบคำถามได้หมดทุกอย่างนะแต่ต้องเชื่อนะครับว่าผมมีเจตนาที่ดีต่อท่านเพราะนั้นไม่ต้องเสียสตังค์ได้แล้วก็ทำให้ท่านมีประโยชน์เนี่ยผมก็จะให้คำแนะนำเป็นการปรึกษาไม่เชื่อว่าหมอวิวัฒน์จะมาประกาศบอกว่าเนี่ยจากการศึกษาวิจัยแล้วต้องควรจะต้องฉีดหรือไม่ฉีดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ผมถึงบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอันนั้นเป็นวิชาการบอกว่าวิชาการก็บอกว่าควรจะฉีดแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมถ้าเป็นสามสายพันธุ์ผมไม่ฉีดผมขอฉีดสายพันธุ์นะครับก็ลงไปแล้วกำลังฉีดกันอยู่เขาบอกอาจารย์ต้องฉีดไหมผมก็ได้ฉีดเลยฉีดเลยเป็นใกล้เป็นสี่วันเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ซื้ออันหนึ่งไม่เป็นเลยนะมีปีนี้เป็นนะ
0: ค่ะขอสั้นๆนิดนึงของคุณเฉลียวอายุ68จากชุมพรเป็นโรคเกาต์อยู่สามารถกินไก่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับแต่กินอย่าเยอะเอาอย่างนี้ก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมียูริกหมดทั้งหมดนะจะเป็นยอดกระถินยอดหน่อไม้ไก่เป็ดหมูทุกอย่างมียูริกหมดเพราะนั้นท่านกินอย่าเยอะแล้วกันนะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเอาไว้ถ้าเราดื่มน้ำมากๆเนี่ยมันจะขับยูริกออกมาทางปัสสาวะได้จะช่วยทำให้อาการเกาของท่านเนี่ยไม่กำเริบนะโอเคนะครับใครต้องการปรึกษาผมก็อย่าลืมนะ16:00 to 17:00 PM วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับเวลาอื่นถ้าท่านโทรมาผมบล็อกเบอร์เลยนะผม
0: ไม่ได้รับสาย
1: ผมไม่งั้นท่านจะนึกว่าเดี๋ยวขอฉันขอถามหน่อยอย่างเงี้ยตอนสองทุ่มนะผมก็ไม่ได้0818035462นะครับโทรมาไว้ถ้าในเวลาผมจะตอบอย่างเต็มใจเลยนะครับโอเคครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็เจอกันในต้นเดือนหน้าเลยนะคะคุณหมอคะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเราจะพักสักครู่ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือหัวเว่ยเดินหน้าพัฒนา AI คลาวยกระดับทักษะคนไทยสร้างงานและโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหัวเว่ยพร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระบบคลาวด์เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสานต่อความร่วมมือกับหัวเว่ยในฐานะนักลงทุนและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเทคโนโลยีต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรการบริหารจัดการเมืองตลอดจนการสร้างงานและอาชีพใหม่ที่มีรายได้สูงขึ้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างต้อนรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI เซมิคอนดักเตอร์ Data Center ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงโดยไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศการลงทุนและฐานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลกทางด้านผู้บริหารหัวเว่ยระบุว่าบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า20ปีและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลบริการคลาวด์ Data Center และสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคพร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างมีศักยภาพและมั่นใจในบรรยากาศและศักยภาพของไทยที่เหมาะต่อการดำเนินธุรกิจดิจิทัลลาวไม่ทราบสาเหตุนักท่องเที่ยวตาย6ราย

0: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสปป.ลาวแถลงว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตหรือเอาผิดขั้นรุนแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าปนเปื้อนสารเมทานอลที่เมืองวังเวียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ได้เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตปฏิเสธที่จะให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพทำให้เจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในการสรุปผลทางกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของลาวตรวจพบระดับสารเมทานอลสูงเกินมาตรฐานในเหล้ายี่ห้อไทเกอร์วอดก้าต่อมามีการยืนยันผลตรวจเลือดจากสถานทูตออสเตรเลียและโรงพยาบาลในไทยว่าพบบันทึกสารเมทานอลปนเปื้อนที่กระแสเลือดของวัยรุ่นชาวออสเตรเลียทั้ง2รายที่เสียชีวิตทางการสปป.ลาวได้สั่งห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อไทเกอร์วอดก้าและไทเกอร์วิสกี้ทั่วประเทศเจ้าของโรงกลั่นถูกตั้งข้อหาผลิตหรือขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดเพียง3เดือนถึง4ปีและโทษปรับเท่านั้นโดยผู้ประกอบการรายนี้ยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนเจ้าของและพนักงานรวม10คนของนานาแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลจุดที่นักท่องเที่ยวพักและดื่มเครื่องดื่มแจกฟรีก่อนล้มป่วยและเสียชีวิตถูกศาลตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาและปรับเงินคนละ185ดอลลาร์สหรัฐฐานทำลายหลักฐานจากการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตชาวอเมริกันไปโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 21นาฬิกา9นาทีนะคะสำหรับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้19เดือนกรกฎาคม2569นะคะหลายท่านก็รอคอยช่วงเดี๋ยวนะบนโลกอ่ะตีสองเหรอคะจะตื่นไหมจะยังไงดีเอายังไงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอที่ทำงานอะไรวันนี้ก็ที่สองเนาะที่สองนะคะก็ใครที่ยังไม่นอนก็รอฟังช่วงพี่หมอนพรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็เรื่องของข่าวสารบ้านเมืองก็ต้องตามนะมันมีหลายเรื่องนะสำหรับในช่วงเวลาต่อวันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับคนที่ทำงานไม่รู้เรื่องนะคะก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะไปคุยกันดีกว่านะคะรู้เรื่องแง่คนนี้มาแล้วดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะให้พี่หมอวิเคราะห์บอลหน่อย
1: แล้วก็ทุกท่านนกสุไลที่คิดถึงเช่นเดียวกันครับโอ้นกสุไลได้พูดเรานี่ก็พูดง่ายว่าไม่ตกใช่ไหมไม่ตกขาว
0: ไม่ตกเซน
1: ไม่ตกเซน
0: ไม่ตกเซน
1: พูดถึงฟุตบอลนะนกสุไลนะที่จริงแล้วอ่ะปีนี้ฟุตบอลโลกปีนี้พี่ไม่ค่อยได้ตามแต่ว่าพี่ก็คือเราเหมือนกับเคยประสบมาตลอดนะไม่ว่าเป็นบอลตั้งแต่บอลลีกนะผมคนในพี่นี่เป็นพูดง่ายว่ามันติดเลยนะบอลลีกโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะฮะลีกต่างๆในหลายๆลีกก็ดูแต่ว่าชอบดูพรีเมียร์ลีกมากที่สุดนะครับอันที่สองก็คือ
0: มันกว่าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่บอลยูโรเพราะว่าพวกลีกบอลบอลพรีเมียร์ลีกคือทั่วโลกนะนักเตะดังๆนะครับค่าตัวสูงๆทุกประเทศที่เข้ามารวมตัวกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะดูแล้วรู้สึกก็มันก็ตื่นเต้นนะเมื่อก่อนนะพี่เขาก็จะตื่นเต้นกับบอลแล้วก็จะเชียร์มากก็แมนยูเมื่อก่อนเนาะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: พี่ชอบแมนยูแล้วก็ทีมเดียวที่อยู่ในใจนะอยู่ในดวงใจตลอดมาครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลังๆก็พอเห็นเขาตั้งแต่อะไรนะท่านเซอร์ฟูกุสันนะนะอเล็กฟูกุสันนะโอ้พี่ชอบแกจนกระทั่งแบบพี่เมื่อก่อนนะมีเพื่อนคนหนึ่งอะรุ่นพี่ก็มีแฟนเป็นชาวเยอรมันหน้าเหมือนกันเปรี้ยเลยจำได้เหมือนกับอเล็กฟูกุสันนะนะแล้วก็ยิ้มแล้วก็คือคล้ายๆว่าสไตล์แกเวลาแกเชียร์บอลอะแล้วก็เราเห็นว่าการทำฟุตบอลนะนั่นคืออะไรมันที่ว่าเรื่องจิตใจเรื่องสำคัญมากๆเลยนะโดยที่ว่าเวลานัดสำคัญเนี่ยโหแล้วแกก็ไปนั่งลุ้นนั่งเชียร์นั่ง

0: ถ้าบอลแพ้ขึ้นมาเนี่ยแหมบางทีเนี่ยนะมันบางท
1: ี
0: เนี่ยเรื่องฟุตบอลนี่มันคืออะไรบางครั้งเนี่ยมันนิดเดียวนะมันโอ้โหหัวใจแทบวายเลย
1: หัวใจแทบวายจริง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาถึงวันนี้นะค่ำคืนนี้พี่ว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเชียร์อังกฤษเพราะว่าอังกฤษอย่างที่บอกว่าพรีเมียร์ลีกนี่ก็มันเป็นเริ่มต้นที่พีคที่สุดก็ที่อังกฤษนี่แหละที่กี่เมืองนี่ที่ว่าสร้างมูลค่านะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องของฟุตบอลก็เลยอะไรนะมันมหาศาลนะเนาะมาถึงช่วงหลังๆอ่ะน้องสื่อหลายเวลาเรามองฟุตบอลเนี่ยก็บางทีก็เราดูเป็นก็เป็นการนักฟุตบอลนักดูฟุตบอลหรือนักมันมีหลายรูปแบบนะเล่นเพื่ออะไรดูเพื่อการพนันดูเพื่อสนุกรู้เพื่อมันต้องวิเคราะห์ให้หลายๆชั้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเราก็เห็นว่าเวลาลีกใหญ่ๆหรือว่าระดับบอลโลกเนี่ยคนตั้งข้อสังเกตไว้บ้างนะเช่นนะนี่พี่เขาคิดไว้พี่เขามองพี่เขาลาก่อนบางคนก็จะคิดไปถึงว่าเขาจะดูสังเกตว่าเขาจะต้องเอาไว้ทีมเนี่ยที่มันดังๆอ่ะให้มันเข้ารอบ
1: ใช
0: ่ใช่เข้ารอบเพราะว่าไม่งั้นไอ้สปอนเซอร์อะไรเขาก็จะขายคือมันเป็นการค้ามันเป็นธุรกิจใช่ไหมครับ
1: มัน
0: เราพวกเราอาจจะมองไม่เชื่อถึงก็ได้ตอนหลังนะพี่ก็เลย
1: มันเป็นธุรกิจชัดเจนนี้ใช่ไหม
0: ครับมันเป็นธุรกิจที่แบบมันก็สร้างกันมาเพราะนกสิวไลลองดูดิค่าตัวรู้สึกว่าแชมป์เนี่ยแชมป์โลกรู้สึกจะได้พันเท่าไหร่นะ1,600 ล้านใช่ไหม600 ล้านดอลลาร์นะไม่ใช่600 ล้านบาท1,600 ดอลลาร์มันเยอะนะแล้วก็ไล่เรียงลงมาอันนั้นคือค่ารางวัลของชัยชนะใช่ไหมครับแต่ว่าคือเราก็ต้องมองอย่างนั้นเหมือนกันนะคือแล้วว่าถ้าจริงแล้วถ้าเกิดว่าถ้าทีมที่ดังๆเข้าไปคือพวกนี้ก็จะเป็นต้องวิเคราะห์นะนักเตะพี่ว่ามันต้องมีอ่ะ
1: แต่พอ
0: พี่รู้อย่างนี้ปุ๊บทางหลังพี่ก็ไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนนี่จะโวยจะเชียร์จะเท้าเย็นเลยนอนกลางคืนตั้งในกระปุกเลยลุ้นนะลุ้น
1: ต้องทุกนัดพลาดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
0: พลาดไม่ได้ครับ
1: ยิ่งการอังกฤษเมื่อก่อนเราต้องดูสดเท่านั้น
0: ใช่เมื่อก่อนอังกฤษ
1: มาดูย้อนหลังมันก็ไม่มันละ
0: ไม่มันเมื่อก่อนอังกฤษนี่พี่เชียร์มากเลยนะครับพี่คืออยู่ในใจว่ามันก็นั่นอย่างหนึ่งสุดเลยเวลาการดูกีฬาเนี่ยถ้าเราอินมากนะครับโดยเฉพาะเราไปเชียร์เราตั้งใจมากเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันจิตมันมุ่งไปนะ
1: มัน
0: โอ้มันร่างกายทำงานหนักนะหัวใจเนี่ยทุกข์ลุ้น
1: มันเครียดเกินไป
0: ใช่
1: แต่มารอบนี้พี่หมอก็ไม่ได้ตามมากก็แสดงว่าไม่ได้เครียดเนาะ
0: ไม่เครียดแต่พี่ก็ดูไปสบายๆนะแต่ว่าวันนั้นก็เชียร์อยู่นะเชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษ
1: ได้ที่สามนะอังกฤษได้ที่สามนะ
0: ใช่อังกฤษโอเคพอดังรางวัลได้
1: เรียบร้อยแล้ว
0: หกวังคันบางวันน่าจะได้เกือบพันเหรียญเหมือนกันนะเกือบพันล้านเหรียญนะ
1: ค่ะ
0: เยอะอยู่ครับ
1: พี่ก็เชียร์อังกฤษก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะตีสองตีนั่นแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการ
0: พิธีมีอะไรต่ออะไรก่อนนะ
1: พิธีปิดก่อนใช่กว่าเขาจะได้แข่งก็นู่นแหละที่สองที่สามก็เห็นบ้านเราอ่ะให้น้องหมูเด้งทายหมูเด้งทายว่าเป็นอาร์เจนตินานะพี่หมอหมูเด้งเลือกไอเนี้ยแตงโมอ่ะนะคะแล้วก็ที่สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีอะไรล่ะเสือสิงกระทิงของเขาอะนะก็เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าบรรดากูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่เขาเลือกอะไรน้องหญิงลีนี่เป็นเสือดำนะคะหญิงลีกับไทเกอร์นี่เป็นเสือโคร่งร่วมกันหยิบว่าใครจะเป็น

0: แชมป์โอ้หญิงลีหยิบใครหญิงลีเลือกสเปนเป็นแชมป์บอลโลกค่ะนี
1: ่
0: น้องหญิงลีเป็นเสือดำหญิงลีโอ้โหต้องสเปนแน่นอนนะคะแล้วก็แล้วก็ไทเกอร์เนี่ยเลือกอาร์เจนตินาน้องหมูเด้งก็เลือกอาร์เจนตินานี่นะคะสนุกกันใหญ
1: ่ก็มันก็เป็นไปได้นะนักเตะของคนนี้มันพี่จริงสเปนนี่ก็แบบพี่ชอบมาก่อนสเปนก็เล่นบอลนะก็เมื่อก่อนพี่ก็ดูวิธีการเขานะคือเขาแข็งแรงมากไอสเปนเนี่ยเป็นบอลที่แข็งแรงมากไอดาราที่ดังๆเนี่ยตอนนี้ก็เห็นก็บอกดาราคนที่อายุน้อยๆนะชื่ออะไรนะที่เมื่อก่อนที่บอกว่าใครหน้าที่ดังๆของอาร์เจนตินาคนนี้ชื่ออะไรนะ
0: ดังๆเหรออ
1: ืมเป็นดาราคนเนี้ยอ่ะอาร์เจนตินาที่ดังที่สุดตรงเนี้ยชื่ออะไร
0: ตอนนี้เหรอคะ
1: ที่ดังมาหลายปีแล้วเนี่ยชื่ออะไรฮะและคุณท่านผู้ฟัง
0: จำได้ไหมคนนะเมสซี่เหรอเมสซี่
1: สิครับเมสซี่
0: เมสซี่
1: เนี่ยเป็นตำนานและเป็นได้รางวัลมาลองรอได้รางวัลอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับ
0: เมสซี
1: ่แล้วก็บอกว่าเมื่อกี่ปีนะที่ตอนที่เมสซี่เนี่ยเขาเลี้ยงดูไอ้น้องคนเนี้ยที่สเปนอ่ะที่อายุแค่19ใช่ไหมที่ว่าเป็นดาราที่คนนี้ที่เป็นดาวยิง
0: เดี๋ยวนะของสเปนก็คือนี่ไงลามิน
1: ลามินนี่แหละ
0: ลามินเด็กมากพี่หมออ
1: ืมแล้วก็บอกมันเหตุการณ์ทำไมมันมาเจอกันได้ในเมื่อเม็กซี่เขาเคยอาบน้ำให้ตอนที่เด็กๆตอนที่อยู่ในเป็นทารก
0: ใช่ลามินยามานนี่เขาเป็นเอฟซีอ่ะเขาเป็นเอฟซีของนักเตะโลกทั้งหมดเลย
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยไปทุกที่เวลาแบบเขาใฝ่ฝันแล้วเด็กคนนี้มันจะมีสักกี่คนพี่หมอคิดดูว่าโตขึ้นจะเป็นนักฟุตบอลโลกเอ้าเขาก็ได้เป็นได้เจอได้มาเตะด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหคิดดูดิสเปนต้องลงอยู่แล้วล่ะลามินเนี่ยยามานเนี่ยลงแน่นอน
1: ลามินยามาน
0: นะคะ
1: คือพี่เมื่อก่อนนะพี่ก็ชอบสเปนสเปนนี่ก็เป็นเล่นบอลแบบเขาเรียกว่าดูอัศจริงดูเนี่ยนะเล่นแบบไม่เหนื่อยแล้วดาราเขาก็ไม่ใช่ว่ามีเด่นๆเท่าไรแต่ก็เล่นดีทุกคนอ่ะนะของหลังคนนี้ของหลังนี่ก็แน่นมากโคแข็งแรงอ่ะนะฮะโอกาสที่จะไปเจาะประตูด้านหลังคนนี้มันไม่ง่ายไงนะฮะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของฟุตบอลเนี่ยเวลาทีมที่มันเคยประสบการณ์ก็เคยเป็นแชมป์อยู่แล้วเจนีน่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของจิตใจเรื่องของสมาธินี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเวลาเล่นฟุตบอลนะเขาจิตใจเขาจะไม่ตกเขาจะไม่พูดง่ายว่าเขาสู้แบบมันมีวิธีการการแก้
0: มุ่งมั่นไม่วอกแวกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือโค้ชนี่ก็สำคัญมากนะครับวิธีการแก้เกมวันนั้นอะวันอังกฤษอะพี่ก็ฟังข่าวเวลาเขาวิเคราะห์เขาบอกโอ้เป็นเพราะโค้ชอะจึงแพ้เพราะที่จริงมันนำอยู่แล้วจะมันนำแล้วแล้วไปเปลี่ยนในใครลงไปรูปที่ก็เกียดตามวันนั้นนะพี่ก็ฟังโอ้นี่ตาไอ้โค้ชไม่ไปเปลี่ยนแบบนั้นก็ไม่น่าแพ้ อะไรอย่างนี้นะก็ดูได้ครับดูแบบก็เรียกว่าเป็นดูเป็นกีฬาหรืออะไรดูด้วยความชอบดูเทคนิคดูการต่อบอลการอะไรต่ออะไรเขาเนี่ยนะแต่ในที่สุดเราก็อย่าไปอินกันมากและลอยไปเล่นนี่นะเรื่องของการเล่นการพนันอ่ะเพราะมันเล่นกันหลายรูปแบบไงต่อกี่ลูกอะไรต่ออะไรปีก็นะก็เตือนไว้แหละเพราะว่าบ้านเราอย่าลืมสิหลายเวลามีพวกหลีกมันเล่นกันอย่างหนักนะเล่นการพนันนี่หนักมากและโดยเฉพาะระดับโลกนี่ก็เล่นแรงก็ฉะนั้นก็ต้องจะไม่เป็นข่าวแต่ว่าได้เสียกันไม่ใช่เล่นนะเรื่องพวกนี
0: ้โอ้มาทั่วโลกนะแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็
1: แล้วก็น้องสีวิไลนี่เชียร์ทีมไหนในคืนนี้ใจ
0: จริงๆก็

0: ก็เชียร์สเปนค่ะพี่หมอตอนแรกก็เชียร์อยากให้อังกฤษได้
1: ใช่
0: เพราะว่ามีเพื่อนเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าตอนนี้พออังกฤษไปได้ที่3แล้วก็น่าจะสเปนแหละ
1: พี่ก็เหมือนกันนะใจพี่ก็คล้ายๆกันนะเพราะว่ามันมีความที่ชอบสไตล์บอลสเปนนะบอลในที่พี่ก็ชอบอยู่ตอนที่บอลยูโรอะไรสักอย่างแล้วนะคือชอบสไตล์เขาเล่นเขาแบบคือเขาเล่นดีอ่ะเขาเล่นแบบไม่ตุกติกไม่อะไรนะแต่ว่าดุหน่อยเพราะว่าเล่นแรงนิดนึงเหมือนกันบางที
0: ดุหน่อยใช่ไหม
1: ดุหน่อยแข็งแรง
0: เลยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไป
1: ค
0: ่ะพูดถึงนักบอลเนี่ยพี่หมอเขาบอกว่าเรื่องแสลงของนักบอลเนี่ยอันนี้ก็พูดเถอะก็คือเรื่องของการไปมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาห้ามจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเรื่องโจ๊กหรือเรื่องจริงเรื่องอะไรไหมคะพี่หมอ
1: ก็มีงานวิจัยนะแล้วก็เก็บข้อมูลมานะพี่ก็ฟังมาเรื่อยนะก็
0: มันมีอย่างเงี้ยมันเหมือนกันใช่ไหม
1: ที่จริงแล้วนะนุ่งคืออะไรก็เราเคยได้ยินอย่างกับนักเตะบราซิลก็ชื่ออะไรนะนั่นดังมากชื่ออะไรนะโรนัลโดอะไรนะโรนัลโดอะไรนะจ๊ะโรนัลโดคือโรนัลโดนี่เขาเป็นคนสารภาพเลยนะนุ่งคืออะไรเขาสารภาพขึ้นมาเองว่าก่อนที่เขาจะลงเตะนัดสำคัญเนี่ยเขาจะต้องไปมีเซ็กส์กับภรรยาเขาก่อน
0: อัน
1: นี้ก็แท้จริงเราเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะ
0: อันนี้เขาไม่ห้ามใช่ไหมโค้ด
1: เขาเมื่อก่อนเขาห้ามมากนะห้ามนักมวยก็เหมือนกันเมื่อก่อนห้ามเด็ดขาดแม้กระทั่งทำแมตเตอร์เมชั่นหรือช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องเขาห้ามเด็ดขาดในเรื่องเซ็กเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเรื่องไม่ให้เสียพลังงานแต่ที่จริงตรงกันข้ามนะโรนัลโดก็บอกแหมถ้าวันไหนที่เขามีเซ็กมาแล้วเขามีพลังขึ้นมาอีกนะเขามีพลังแล้วก็หลังๆนี่เราก็เจอนักเตะหลายคนที่เขาสารภาพเหมือนกันเขาบอกว่าที่จริงเรื่องเซ็กนั้นนะมันไม่ใช่เป็นการบั่นทอนพลังงานใดๆนะครับมีแต่เพิ่มถ้าเราจะพูดในแง่ของหลั่งสารสำคัญจากสมองนะ
0: ค่ะ
1: คือฮอร์โมนพวกเอนโดฟินพวกอะไรต่างๆที่มันฮอร์โมนที่ดีฮอร์โมนที่มีความสุขจะทำให้มันมีกำลังอะไรแบบนั้นหลังๆนี้ก็มีเขาให้มาก็มีงานวิจัยอยู่หลายงานวิจัยเลยนะสำหรับนักกีฬาถ้าบางคนบอกไม่ต้องนักกีฬาหรอกครับต้องบอกดูคนที่ธรรมดาที่แหละก็บอกนะบอกว่าเนี่ยต้องไม่ได้มีเซ็กซ์มาหลายวันนะมันมองหน้ามันมองทำมันไม่สดชื่นมันบอกว่า
0: คือก็จะได้มีออกเลยอย่าง
1: น
0: ี้เหรอคะ
1: นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตามแล้วก็มีแบบเขาสักเซสอะสักเซสจากเซ็กซ์อะนะหมายถึงว่า
0: ค
1: ือมันมีงานวิจัยเหมือนกันแปลว่าคือในการที่ก็หลั่งสารก็แล้วหลั่งออกาซัมอ่ะนะการถึงจุดสุดยอดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันจะมีการผ่อนคลายแล้วมันจะมีการให้ร่างกายอ่ะมันเหมือนกับเพรสเชอร์ขึ้นมาแล้วมันถูกปลดปล่อยออกมาแบบมันทำไมต้องอะไรไปอธิบายไม่ถูกเพราะเดี๋ยวหาว่าพี่จะเรื่องว่าจะเรื่องไม่ใช่นะเพราะว่าในเรื่องของเพศนี่นุ้งสุไลโอ้มันเขียนเยอะแยะมากมายนะถ้าพี่คุยกับคนที่มาปรึกษาที่พี่คุยในเรื่องตึงตังกันได้พูดถึงเรื่องเอาคัสตัมเรื่องเราบ้านได้แต่ว่าเราพูดในรายการนี้เราถือว่าเราเป็นการที่แบบต้องระมัดระวังนุ้งสุไลในการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องเพศมาเราบางครั้งก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เรื่องอย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของถึงกับเขาเรียกว่าลามกหรือเป็นคนที่ไม่สุภาพใดๆนั่นคืออะไร
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราเองก็เราต้องระมัดระวังแต่ว่าอยากให้เข้าใจคนที่เราก็รู้อยู่เสมอนะว่าสาเหตุคู่สมรส

0: การครองรักครองเรือนผู้สามีภรรยาเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามนะในเรื่องสัมพันธ์ด้านเพศมีแล้วถ้ามันไม่สมดุลจำไว้ให้ดีเลยนะสไลด์พี่ก็เตือนท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะบอกว่าอย่ามองข้ามนะครับคือเราอย่าไปคิดบางครั้งเนี่ยคือพูดไปแต่ไม่เข้าใจว่าเวลาผู้ชายเขาไปมีอะไรข้างนอกเนี่ยไอ้เต้าหัวงูไอ้นู่นไอ้นี่นั่นอะไรเงี้ยนะคือที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติต้องเท่าไหร่และมันตัวชี้วัดว่าไอ้ความยังแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายเขาสมองเขานั่นนะครับยังมีความทรงจำมีทำอะไรได้ดีนะครับก็นั่นแหละครับมันตัวชี้วัดก็คือเขาจะสามารถเมื่อคนโบราณบอกเตะปิ๊บกระเด็นเตะปิ๊บกระเด็นอะไรเงี้ยนะอันนี้มันมีส่วนมีข้อเท็จจริงอยู่นะครับแต่เราอย่าไปส่งเสริมว่าให้เขาไปมีเซ็กโดยนอกลู่นอกทางไปอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าทำอย่างไรครับเมื่อคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับในเมื่อมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องก็หาทางแก้นะครับบางทีผู้ชายเนี่ยบางทีเขาก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าบุคคลโอ้เสน่ห์ปลายจวักหัวรักจนตายโอ้ผู้หญิงคนนี้เลี้ยงดีมากเลี้ยงโอ้กับข้าวอย่างนี้อะไรให้กินดีหมดแต่เรื่องนั้นไม่ได้ดูแลไม่เข้าใจว่าผู้ชายเขาชอบอะไรนะครับมันไม่สมบูรณ์นะน้องสไลด์ต้นเนรไปจวักอันจวักทองอะไรแค่ไหนก็ไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะนั่นแหละน้องสไลด์อย่าลืมนะต้องบอก
1: ตอนเนี้ยไปถามหลายคนบอกโอ้นี่แหละเขามันเป็นแค่เขาแซวกันเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเรื่องของนักกีฬาทั้งนักมวยนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คือเรามองอะไรว่าถ้าประเทศหลายๆประเทศเขาเปิดใจเรื่องนี้เปิดเผยเรื่องนี้นะแม้กระทั่งของทัพของอเมริกาเราเคยได้ยินไหมตอนนั้นที่บอกว่าคนที่เข้าไปสมมติว่าเขาไปออกหน่วยหรือเขาอะไรออกเนี่ยไปเข้าค่ายทหารหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็สวัสดิการสามารถที่จะให้ไปเบิกยาไอที่เฉพาะกิจอะนะไปเบิกยาได้ฟรีอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: คร
0: ับนั่นอะไรครับนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็เห็นสถาบันครอบครัวดูสิอะไรว่ามันเป็นสิ่งที่ตั้งแต่โบราณมาแล้วใช่ไหมเวลาก็ไปออกศึกก็ไปรบอะไรกันมาเนี่ยสมัยอะไรนะที่เรียกว่าเวลาจะกลับมาเนี่ยก็จะต้องส่งสัญญาณมาบอกกับที่บ้านนะว่าถ้าจะมาเลยนะให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวนึกถึงอะไรคือเตรียมตัวนี้ก็
1: จดหมายมาอย
0: ่าง
1: เง
0: ี้ยใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้นึกถึงอะไรบางคนไม่ได้มองเห็นไงไม่ได้มองเห็นความสำคัญว่าสิ่งที่ได้รางวัลที่ดีที่สุดเวลากลับสู้รบกลับนะครับก็คือความรักก็เรียกว่าความเสน่หานี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: นะ
0: ฉะนั้น อย่าให้ขาดตกบกพร่องไม่ใช่เพลงกันนะเพลงกูชายเมืองสิงห์แล้วจะหาพี่ไปหลายวันอะไรเงี้ยเพลงเห็นไหมคือบางทีมันคือไปถึงว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะมันก็เอาไว้นั่นได้ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: ค่ะนี่ก็จะได้รู้วันนี้มีจดหมายอยู่ก็เดี๋ยวจะตอบได้เพราะว่ามีเวลาเยอะเลยวันนี้ค่ะพี่หมอ
0: ครับได้เลยครับ
1: นะคะหนึ่งฉบับเนาะเดี๋ยวเราพักกันเร็วหน่อยนะคะวันนี้ได้ฟังเพลงด้วยนะคะเต็มๆหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอบจดหมายกันในช่วงหน้านะคะสักครู่ค่ะ
0: ได้ครับ
2: เสาร์อาทิตย์เหตุเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการของค่ำคืนนี้นะคะวันนี้เราพักเร็วได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามยาวๆเลยนะคะที่ถามมาซึ่งถาม3ข้อแต่ว่าเขาเกิดมายาวพอสมควรนะคะสำหรับน้องผู้หญิงอายุ35ค่ะพี่หมอชอบฟังรายการวิทยุทางอสมทเกือบทุกคืนยอมรับว่าได้รับความรู้หลากหลายเพลงก็เพราะแต่งงานมา3ปีแล้วนะคะสามีอายุ39มีลูกสาว1คนเรียนชั้นอนุบาลก็ทำธุรกิจค้าขายกันรายได้ยอมรับว่าดีมากจนสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้คนละคันมีรถส่งของจ้างพนักงานทุกอย่างรอบรื่นหมดความสุขครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องเพศก็ไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อปี62ช่วงโควิดทำให้กิจการบริษัทเกือบล้มละลายลูกค้าไม่จ่ายเงินของที่สต็อกก็ติดมือออกไม่ได้หนี้ธนาคารก็ไม่สามารถผ่อนได้รถก็ถูกยึดบ้านก็ติดจำนองไปกู้เงินนอกระบบจนหนี้ล้นสามีเริ่มคิดมากนอนไม่หลับส่วนฝ่ายภรรยาก็เครียดไปด้วยจนร่างกายสู้กันทั้งคู่ค่ะยอมให้บ้านถูกยึดไปแล้วก็ไปหาบ้านเช่าอยู่หางานทำใหม่ให้ลูกสาวไปอยู่กับยายพอที่จะมีรายได้เลี้ยงตัวแล้วก็ส่งเสียให้ลูกได้นะคะทีนี้ปัญหาเริ่มเกิดก็คือว่าหลังจากมีเรื่องนี้ค่ะสามีไม่สนใจเรื่องเพศจากที่เคยมีความสุขด้วยกันมาระยะหลังเดือนนึงแทบไม่ได้หลับนอนกันเลยเหมือนจะซึมเศร้าด้วยหมายถึงสามีนะคะพูดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆสมบัติที่เคยมีบางคนเจ้านายบริษัทที่ทำงานด้วยได้คุยสนิทก็เล่าให้ฟังเรื่องสามีว่าเหมือนคนเสื่อมทางเพศไปแล้วทั้งๆที่อายุยังไม่เยอะก็เลยแนะนำว่าไปหาหมอแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปสนิทกับเจ้านายอันนี้หมายถึงฝ่ายหญิงนะคะปรึกษากันไปปรึกษากันมาพี่หมอกับเจ้านายจนเผลอได้เสียกันเอ้านัดพบกันบ่อยจนรู้สึกผิดสงสารสามีก็สงสารแต่เหมือนเขากินยาซึมเศร้าอยู่มากจนหมดความรู้สึกทางเพศไปแล้วก็เลยจะปรึกษาพี่หมอว่าไอ้ยาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกทางเพศหมดไปใช่หรือไม่จะมีวิธีรักษาอาการนี้ให้หายโดยวิธีไหนบ้างที่สามีจะกลับมาเหมือนเดิมกังวลมากทุกใจเรื่องที่ทำผิดนอกใจเขาอะค่ะพี่หมอเอาข้อหนึ่งเลย
1: ครับ
0: ตกใจเลย
1: ค่ะจริงคืออะไรเวลาเราพูดถึงเวลาเราฟังต้นปัญหาต้นแรกที่เขาจากชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็เหมือนกับทุกอย่างมันสักเซตอะนะมันสมบูรณ์แบบไปแล้วแต่ด้วยเหตุการที่มันเกิดขึ้นนะครับมันที่มากระทบให้วิถีชีวิตวิตกระทบไปในทุกมิตินะฮะโดยเฉพาะที่พูดถึงเรื่องโควิดทีไรแล้วทำให้มันสะเทือนถึงใจ

0: พี่ด้วยนะเนี่ยบอกไว้ก่อน
1: เป็นโควิดเป็นเหตุกันหลายบ้านหลาย
0: จริงๆนะครับทั้งสุไลนะครับเรานี่เราพูดนะครับว่าผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยที่มันล้มบางคนล้มละลายไปเลยนะนึกไปเลยนะครับล้มละลายมีเป็นหนี้เพิ่มนะมันก็แน่นอนครับ

0: ช่ไหมฮะทีนี้ก็ถ้ามันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะทีนี้ก็ต้องจะถามว่าแค่อย่างไรนะฮะ
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยก็ซึมเศร้าไปแล้วสามีเขาเนี่ยเป็นไปแล้ว
0: คืออย่างนี้นั่นอะไรส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่ทั้งคู่อ่ะนะก็มีลูกแล้วก็ออกมาเพื่อมาหางานทำมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะพูดตรงๆอ่ะนะฉะนั้นคือถ้ามุมของถ้าเรามุมมองถึงมุมของความรักความผูกพันระหว่างสามีภรรยาใช่ไหมฮะอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ต้องเพราะคนเวลาลำบากด้วยกันก็แหละผู้สามีภรรยาถึงจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนอ่ะก็ต้องรักกันไว้ต้องกอดกันไว้ต้องแบบไม่ทอดทิ้งอ่ะนะฮะทีนี้ไม่เหตุที่มันต้องมาทำงานแล้วบังเอิญมาเจอกันแบบเนี้ยฮะทีนี้เวลาคนเราแน่นอนก็เลยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ต้องการระบายมันก็ต้องการระบายออกว่าเออหาคนที่รับฟังนะแล้วก็พอคนฟังที่ดีคนให้การปรึกษาที่ดีนั่นแหละครับก็เรียกบุคคลที่สามคือบุคคลที่สามเนี่ยพี่บอกเสมอกันเลยละคนมาปรึกษาเนี่ยคือไม่ว่าทางด้านไหนก็ตามนะบางคนเวลาให้การปรึกษาได้เวลามีปัญหาใดๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าปัญหาคนที่มีปัญหาได้โทรไปถามเนี่ยและบังเอิญไอ้คนที่เขารู้นะว่าคนที่มีปัญหาที่เขาต้องการอะไรเขาต้องการอยากให้คนรับฟังอยากให้คนเข้าใจใช่ไหมครับก็รู้อยู่นะครับว่าต้องสิวเลยว่าณเวลานั้นน่ะคนที่มีปัญหาคืออยู่ที่เขากำลังอ่อนแอจิตใจเขาอ่อนแอมากตรงไหนอ่อนไหวอ่อนแอแล้วเนี่ยเราเห็นบ่อยๆเลยที่แบบบางคนเนี่ยแบบไปปรึกษาไอ้ก็ให้การปรึกษาโน่นนี่นั่นแต่มันเขาเรียกว่าค่อยๆเดินเข้าไปตกหลุมเลยไม่รู้ตัวแล้วบางคนปรึกษาโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ทำก็คือว่าอิงไปเดียวอิงอ่ะอิงในปัญหาเออพี่ก็เคยเป็นอย่างนี้แหละนะพี่ก็เคยอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ต้องคิดอะไรนะนู่นนี่นั่นปลอบใจไงใช่ไหมครับคือคนเวลาจิตใจอ่อนแอมันอ่อนไหวง่ายได้รับฟังอะไรที่มันเป็นกำลังขึ้นมาโอ้แบบรู้สึกมันต้องเรียกอะไรแต่มันมีกำลังใจนะแต่อย่างอยู่ใกล้ชิดอยากจะพูดคุยกับเขาอีกพูดไปพูดมามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะอันเนี้ยมันเป็นข้อเตือนข้อให้คิดอย่างหนึ่งครับเวลาเรามีปัญหาอะไรต่างๆเวลาจะไปพูดกับใครเวลาจะอะไรต่างๆเนี่ยเขารู้จุดของเราอ่ะนะครับเขาก็เข้ามาแทรกจุดอ่อนของเราทีนี้ก็เลยตามเลยไปใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเยอะมากนะเกิดลักษณะแบบเนี้ยนะฮะแต่ที่นี่มาถามเรื่องของการซึมเศร้าถ้าเราต้องมองเห็นถึงสามีนักวัยผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราต้องคิดถึงกันแล้วว่าโรคทุกอย่างหรือปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องแสวงหาไปหาทางแก้หาทางรักษานะฮะว่าถ้าเรารู้ว่าพวกซึมเศร้าเนี่ยก็พูดง่ายว่ายาที่ต้องไปกินรักษาซึมเศร้านะครับโดยเฉพาะหมอด้านจิตเวชนะก็สามารถที่จะดูแลให้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยอะไรแต่ว่าเนื้อสื่อใดก็คนข้างกายเรานะสำคัญมากๆนะคนที่กำลังซึมเศร้าบางทีเขาคือเขาคนป่วยอ่ะและเมื่อคนป่วยพวกนี้ก็ต้องการกำลังใจนะโดยเฉพาะไม่มีกำลังใจใดดีเท่ากับคนข้างเคียงคนข้างตัวเราเนี่ยนะต้องปลอบใจต้องอะไรกันไว้ได้ให้ดีเลยนะแต่ไอ้เรื่องตรงนั้นนะครับเรื่องอารมณ์ทั้งเรื่องอารมณ์ต้องการทางเพศการตอบสนองทางเพศอันนี้ก็เหมือนกันอะไรว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าก็มีความบกพร่องอย่างนี้นะก็ไปพบคุณหมอในระหว่างยาซึมเศร้ายาซึมเศร้านี่เกิดอะไรบางชนิดอ่ะมันใช่แล้วมันจะทำให้เรื่องของความอารมณ์ทางเพศลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็เวลาไปหาคุณหมอต้องบอกว่าตอนนี้กินยาซึมเศร้าตัวนี้อยู่นะเป็นระดับนี้ก็จะมียาที่

0: จะช่วยนะครับมียามีเครื่องมือมีอะไรช่วยที่ให้เขากินให้เขาฟื้นฟูในเรื่องสุขภาพทางเพศนั้นนะครับในเรื่องจะได้กลับมามีได้เหมือนเดิมนะเวลาถ้าไปทั้งช่วงคืออะไรสามเป็นดีมากเลยเพราะว่าคือเวลานั้นนะครับก็ต่างฝ่ายผู้หญิงก็ต้องรู้จุดที่จะต้องพูดต้องปลอบใจแล้วก็ต้องเข้าใจในปัญหาอย่างเนี้ยครับนะฮะ
1: ที่มันเกิดขึ้นนี่ก็ถามว่าอาการเนี่ยมันก็คือแน่นอนมันถึงเนี่ยมาจากปัญหาเศรษฐกิจเนาะเป็นหนี้กันจนหมดตัวทีนี้คิดย้อนถึงอดีตที่เคยมีความสุขตอนแต่งงานปีแรกธุรกิจดีมากรุ่งเรืองอันเนี้ยวิธีการจะทำยังไงถึงจะลืมอดีตแบบนี้ได้บ้างหรือว่ามันไม่มีทางจะลืมค่ะ
0: กับเรื่องของอดีตอะไรเวลาถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องในของแง่ของความจริงของชีวิตนะเรื่องของหลักเรียกว่าความไม่เที่ยงอะไรเงี้ยนะการต้านหลักธรรมะของเราอะนะของศาสนาพุทธนะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องยึดไม่ต้องคิดถึงอดีตพยายามลืมอดีตที่ไม่ต้องเอามาคิดใช่ไหมแล้วก็อยู่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายเพียงเดียวว่าวันนี้เราทำให้ดีที่สุดมันเป็นผลถึงอนาคตก็ถึงวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะอาจารย์นั้นสิ่งที่จะมาลบล้างไอ้สิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตตรงนี้นั่นคืออะไรไอ้ตรงนี้ต้องยอมรับว่ายากพอสมควรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่เคยบอกแล้วว่าเรื่องของพลังของจิตเนี่ยคือพี่พูดถึงเรื่องของธรรมะนิดหนึ่งนะว่าจะว่าเก่งกาจแค่ไหนเนี่ยว่าจะด้านจิตใจนั้นต้องเข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าที่บอกการรู้จักให้จิตใจเรานิ่งอยู่เนี่ยนะวันหนึ่งตั้ง15นาทีนะเช่นตอนก่อนนอนก็รักเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเช้านั่งอะไรสักนิ่งๆแล้วก็จิตใจมันอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งหรืออะไรก็แต่ที่มันเพ่งอยู่กับอะไรก็ได้หรือกับลมหายใจเราเนี่ย5นาที
2: ครับ
0: 5นาทีนะครับแล้วก็กลางวันสัก5นาทีแล้วก็ตอนเย็นสัก5นาทีและถ้าเดินจงกรมได้นะครับ15นาทีเช้ากลางวันเย็นหรือเช้าก่อนนอนก็ได้นะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้มันเหมือนกับพลังที่มันอยู่ในจิตของคนมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญญาแล้วมันเกิดคิดอะไรได้แทนที่จะคิดสั้นคิดว่าโอ้ยเราหมดหวังสิ้นหวังอะไรแล้วเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่เข้ามาให้เรานั้นนะมีทางออกนะครับมนุษย์เราไม่มีทางตันนะมันต้องมีทางออก
1: ยังไงต้องมีทางออกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องกับเจ้านายก็ยังมีสัมพันธ์กันน่ะจะตัดสินใจยังไงที่ดีที่สุดดูเจ้านายจะคอยช่วยเหลือด้านการเงินจนเหมือนจะเป็นบุญคุณจนแยกไม่ออกรบกวนแนะนำด้วยค่ะพี่หมอเนี้ยมีเรื่องยากอ่ะ
0: ตรงนี้ก็อยู่ที่ใจนี่แหละน้องเจริญนะครับอยู่ที่จิตใจว่าเรามันต้องเด็ดขาดเหมือนกันว่าถ้าเราตั้งมั่นที่ว่าเราจะต้องจัดสัมพันธ์กันแล้วนะ
1: อ
0: าจจะต้องใช้วิธีแบบยังไงดีก็เรียกว่าค่อยๆไม่ให้กระทบอะไรมากมายนะฮะเพราะคนที่ฉลาดนี่ส่วนใหญ่นี่คนที่จะใช้ถ้าเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าคือเรากำลังเดินไปสู่ก็เรียกว่าละเมิดนะมันเป็นสิ่งที่บาปอะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราทำผิดนะแล้วก็คือตอนเนี้ยก็อาจจะขอบคุณที่เคยได้ให้รับความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรไปนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะต้องตัวเองอ่ะจะต้องมาทิ้งลูกทิ้งสามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะฉะนั้นก็คือต้องข้อไอ้นิ่มนวลแบบนี้นะถ้าหากว่าฝ่ายผู้ชายก็มีเหตุมีผลนะนะเขาก็ยินดีอ่ะก็ไม่มาคืนไม่มาทันทุรังที่จะต้องมาไม่ยอมอะไรเงี้ยนะอันนี้เรามองในแง่ดีไปก่อนจะได้ครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: แล้วถ้าเขาไม่เลิกอะทำไงคะนี่ก็เริ่มแบบมันหูหนักเลยเนี่ยครอบครัวค่ะ
0: ก็เราต้องหวังว่าต้องเลิกได้นะครับมันอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่ความมั่นใจว่าความตั้งมั่นในจิตว่าเราต้องสิ่งที่ผ่านไป

0: ไม่เนี่ยมันก็ขอให้มันผ่านไปนะแล้วก็เราก็ต้องหาทางช่วยต้องกลับมาดูสามีกลับมาดูครอบครัวเรานะครับอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พี่เนี่ยพี่ก็เคยให้การปรึกษาในระดับแบบพวกเนี้ยนะคนก็นั่งร้องไห้อะไรเงี้ยผมก็บอกเออต้องไม่คือการตำหนิการไปเราไปตำหนิเขาว่าเออผมไม่น้อยแล้วยังคนที่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่พี่บอกอ่ะให้บุคไอ้มือที่สามบุคคลที่สามนี่ก็เข้ามาโดยที่ว่าในช่วงจังหวะที่กำลังอ่อนแอฉะนั้นอย่าได้ใจอ่อนเด็ดขาดนะครับอย่าใจอ่อนแล้วมีปัญหาเล็กนิดหน่อยนะทะเลาะกับสามีนิดหน่อยนะโอ้ยโทรไปปรึกษาคนนู้นคนนี้นะอะไรเงี้ยอย่าเด็ดขาดครับอย่าเขาไปในอย่าออกไปนอกอย่านำข้าวอะไรอย่าสร้างปัญหามันไปอย่างนี้นะฮะอย่ามันต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้จักนะ
2: แต่ว่าในจดหมายสามข้อที่ผู้หญิงก็ถามมาเนี่ยเขาดูไม่ได้พูดถึงตัวเองว่ารู้สึกผิดไหมรู้สึกอะไรทำไมถึงไม่ได้อดทนเลยพวกนี้พี่หมอนี่มองในมุมของผู้ชายว่าเออผู้หญิงคนนี้โอเคแน่นอนแหละทำไม่ถูกหรอกแต่ว่าดูเหมือนเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะคะ
0: ก็ไม่รู้สึกผู้หญิงใช่ไหมครับหรือผู้ชาย
2: ใช่ผู้หญิงผู้ชายเราไม่ได้ผิดอยู่แล้วเพราะว่าโอเคเขาอาจจะเครียดปัญหานี่แหละที่ว่านี้แต่ฝ่ายหญิงก็คือว่าทำไมถึงไม่ยับยั้งชั่งใจในการที่จะไปมีสัมพันธ์กับเจ้านายอะไรอย่างนี้ค่ะพี่หมออ
0: มันอย่างนี้นะถ้าเราจะพูดก็รู้ก็พูดแหละว่าหนึ่งนะเรื่องของมันก็เรียกว่ามันมีแรงขับก็คือแรงกามเอาไว้ก่อน
2: แรงกาม
0: แรงขับจากแรงกามนะอันนี้เราก็พูดกันว่าคืออารมณ์ต้องการความปรารถนาทางเพศอะไรน้องเขาอายุยังไม่มากนะครับทีนี้เขาบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้รับตอบสนองจากสามีซึ่งมีโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆพวกนี้นะคือมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเหมือนกับมันขาดอะไรที่มันสิ่งที่เขาเคยได้รับนะฮะแล้วก็มันขัดแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเข้าไปในช่วงจังหวะที่เขาแบบพอดีอะไรเงี้ยมันอาจจะพอได้พอหนึ่งแล้วมันเป็นสองครั้งแรกแล้วครั้งที่สองที่สามไปเรื่อยๆเราจะว่าไปนะครับจะว่าตำหนิก็ต้องตำหนิกันแหละเพราะว่ามันผ
2: ิ
0: ดศีลธรรมแน่นอนนะครับ
2: คือมันไม่ควรตั้งแต่แรกถูกไหมคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีความใกล้ชิดมาดูแลดีแต่ว่ามันก็ต้องไม่ถึงนะอีกฝ่ายนึงก็คือสามีว่าเขาป่วยอยู่ถูกไหมคะ
0: ครับ
2: อืมไม่รู้ว่าจะรักษาจริงจังหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็ถูกเลยก็
2: อันนี้อันนี้ถามในมุมว่าสมมติว่าถ้าสักวันหนึ่งเขารู้ขึ้นมาเนี่ยอาการเขาจะหนักกว่าเดิมไหมพี่หมออันเนี้ย
0: ถ้าสามีรู้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องน้อยคนนักที่ผู้ชายจะรับได้คืออะไรแต่มันเหมือนกับถึงมันความรักความผูกพันของนะเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยแต่ว่าในขณะที่เขาต้องเขาป่วยใช่ไหมครับในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดในความอะไรต่างๆเนี้ยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมแต่ว่าการรักษาโรคซึมเศร้านี่มันก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่รักษาไม่ได้นะถ้าเขารักษาได้จริงเขากลับมาดูแลไม่ว่าการคือที่จริงมันมีวิธีที่จะกลับมาฟื้นฟูได้หลายวิธีนะฮะไม่ว่าเรื่องของไม่แต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่ก็ช่วยได้นะในด้านจิตใจอะไรเพราะว่าสุขภาพจิตของคนเนี่ยหรือว่าสารเคมีที่ในสมองเนี่ยที่มันหลั่งออกมาเพราะมันต้องมันหลั่งมาจากความผิดปกติไอ้พวกคอร์ติซอลพวกสารที่มันเครียดสารอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดสารความสุขขึ้นมามันจะเกิดสร้างสิ่งดีๆมีความคิดดีๆแล้วมันจะตกผลไปถึงร่างกายเราอ่ะมันจะสร้างฮอร์โมนตัวอื่นได้ดีนะก็แน่นอนร่างกายเราอ่ะมันถูกควบคุมด้วยตั้งแต่เมลาโทนินพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยนะของผู้ชายแล้วก็เทสโทสเตอโรนพวกฮอร์โมน คือพวกเนี้ย

0: เกิดเข้าใจแล้วก็ไปทำอย่างออกกำลังกายเนี่ยผมก็ออกกำลังกายเนี่ยหายนะนู้นเลยก็มีน้องอยู่คนน้องเนี่ยสนิทกันว่านะทุกวันก็ยังติดทำงานกันอยู่เนี่ยก็เป็นตำรวจเป็นดีอะไรนะเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าเขาไปหาหมอกินยาไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดปรากฏว่าเขามาเล่นไอ้เล่นอะไรนะเล่นเทนนิสมาเล่นเทนนิสแล้วก็มาฝึกพวกเนี้ยเขาหายเลยในความที่มันไอ้สิ่งที่เขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายเขาบอกเขาคิด
1: หายเลย
0: คิดที่จะ
1: รักษาด้วยกีฬา
0: ด้วยกีฬาแต่เขาก็พูดถึงด้านจิตใจอยู่เหมือนกันก็บอกว่าเขามีวิธีการทำจิตให้นิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็ไม่อะไรสักอย่างนึงเขาพูดขึ้นมานะแต่มันมาเข้ากับหลักการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนั่นก็เลยนะพลังจิตเนี่ยสำคัญที่สุดก็หนึ่งในนั้นนะครับเรื่องของการฝึกสมาธิเนี่ยเปลี่ยนชีวิตนะเปลี่ยนชีวิตได้แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้สุขภาพจิตดีมีความสุขคำว่าความสุขที่มันเกิดจากความสงบเนี่ยนะเป็นความสุขที่แบบมันเป็นความสุขที่สุขอื่นไม่สุขเท่าความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าว่านะฮะนัตติโลโกอะไรนะนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้คืออะไรบางทีเราก็ต้องให้จิตใจเรามีความสงบให้มันมีความสุขบ้างนะครับคืออะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สุขทุกนาทีทุกวินาทีวันหนึ่งเราก็ให้สุขบ้างนะครับอาจจะทุกข์บ้างเครียดบ้างมันคุกคากันไปแต่ก็บอกอย่าไปเครียดนานอย่าทุกข์นานทุกนาทีเดียวก็บอกว่าอายุสั้นลงไป5ปีหรือ3ปีประมาณนี้นั่นเลยนะ
1: โอ้
0: ความทุกข์ความเครียดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทุกข์น้อยหน่อยแต่ถ้าไม่เครียดเลยก็บอกก็ไม่ได้เหมือนเดียวทำให้คนแบบเหมือนกับสมองไม่ทำงานอะไรโน่นนี่นั่นเลยนะเราก็คุยกันแบบบ้านๆนี้นะอะไรแต่ว่าพี่ว่า
1: หมดเวลาพอดี
0: เขาหมดเวลานะ
1: หมดเวลาหมดทีทนเลยพี่หมอให้เบอร์หน่อยค่ะเผื่อใครที่มีปัญหาเจอปัญหา
0: ไ
1: ปกันค่ะ
0: ครับเบอร์นะครับ08769776660876977666ครับผม
1: ค่ะวันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่าง

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 คาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของเราสองคนแล้วนะครับเที่ยงคืน7นาทีครับพี่บอมพี่บอกว่าหน้าเหมือนใคร
1: หน้าเหมือนต้องฮูปเปลี่ยนเคแต่ตอนนี้เราดูช่องรัชอยู่นะโอ้ดีมากเลย
0: ดีมากเลย
1: เออนึกถึงตอนที่ไปถ่ายรูปกันนะหลังๆไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปนะโอ้ไปถ่ายแบบเนี้ยโอ้ที่ถ่ายแบบเนี้ยบิกินี่
0: ไม่ใช่แบบนี้คือเป็นจ็อบหรือว่าเป็นงาน
1: ใน เ
0: ล่
1: น
0: ใน
1: เล
0: ่
1: น
0: งานในเล่นอะไรเงี้ย
1: ดีมากเลย
0: ดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ละ
1: ก็อยากอยู่แต่ขี้เกียจ
0: นี่ขี้เกียจด้วย
1: ผมแบกกล้องมันหนักเงี้ยนะ
0: หรอ
1: ไปแล้วมันบางทีไปถ่ายใช้เวลาเยอะ
0: เขามีแต่คนบอกว่าพี่บอมถ่ายรูปสวยเออพี่จะแบบทิ้งตรงนั้นไปแล้ว
1: ไม่ทิ้งหรอกแต่ว่ามันยังหาเวลาเหมาะๆไปถ่ายไม่ได้บางทีเหนื่อยบางทีไปถ่ายรูป
0: อย่างนี้ช่วงนี้ได้เอากล้องออกงานอะไรบ้างปะ
1: แทบไม่ได้ออกเลยล่าสุดที่เราไปถ่ายรับปริญญาหลาน
0: รอแล้วก็แบบเก็บไว้อย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่พออูทักนี่ต้องใส
0: ่เออต้องออกแล้วกล้องมันเรียกร้องแล้ว
1: เออ
0: พี่ต้องออกทริปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นก็มีทริปต่างจังหวัดอะไรด้วยนี
1: ่กูต่างจังหวัดไม่ไหว
0: เหรอ
1: ไกลไปพี่เอาในกรุงเทพนี่แหละใกล้ๆ
0: อืมไปถ่ายเขาต้องเสียตังค์อีกปะ
1: เอาเสียตังค์ดิยังไม่ถ่ายฟรี
0: เลย
1: ครับพอนางแบบก็ต้องกินข้าว
0: เออต้องทำมาหากินกันหน่อยอาชีพเขานะฮะตอนนี้ก็พยายามเปิดหลายๆเว็บไซต์ที่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับ
1: ครับ

0: ก็มีคำถามที่เหมือนเราถามหลายๆคนนะครับว่าชาติไหนที่มีโอกาสเป็นแชมป์โลกมากกว่ากันอลันเชียเรอร์นะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าความกล้าหาญน่ะความเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยเฮ้ยจะช่วยให้อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกอลันเชียเรอร์บอกแบบนั้นนะแต่เขาบอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันยากแน่นอนคู่นี
1: ้ใช่
0: พอมันยากต่อการคาดเดานะครับคือเขาบอกว่าถ้าจะพูดถึงสเปนเนี่ยเขาย้อนกลับไปในนัดที่สเปนใช้วิธีการเล่นกับฝรั่งเศสเขาบอกว่าโอ้โหมันเวลี่กู๊ดเลย
1: ใช่ครับ
0: มันยอดเยี่ยมซะเหลือเกินนะครับเขาบอกแต่อย่าลืมนะว่านั่นคือสเปนทีมเดียวกับที่เล่นในเกมแรกของทัวร์นาเมนต
1: ์วันนั้นน่ะพี่ว่าวันที่เสมอเคปเวิร์ดใช่ไหมพี่ว่าแค่ยิงไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะรูปเกม
0: มันยิงยับเลยวันนั้นในวอร์ซินย่า
1: ใช่
0: เขาบอกว่าพวกเขาชนะเคปเวิร์ดไม่ได้นะครับแล้วก็เคยมีแมตช์ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์ในปี2010เขาย้อนกลับไปไง
1: โอ้นั่นนานมาแล้ว
0: นานมาแล้วนะครับตอนที่เขาคว้าแชมป์ได้มันก็จะมีจุดที่มันเป็นจุดบกพร่องอยู่นะครับเขาบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับสเปนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยสเปนยังถูกมองว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็วิธีการครองบอลวิธีการคอนโทรลเกมเชียร์เลอร์บอกว่ามันเหลือเชื่อมากๆแต่นี่แต่เมื่อคุณมองไปที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริง
1: ๆครับ
0: หลายต่อหลายเกมละทั้งการตามหลังอียิปต์นะครับแต่ว่าก็การนัดที่เจอกับอังกฤษด้วย
1: อ้
0: าวแต่ก็กลับมาได้เชียร์เลอร์บอกนะครับนี่แหละครับมันจะมีบางอย่างในตัวคุณสมบัติที่มันต้องน่าชื่นช
1: ม
0: นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลอาร์เจนตินาหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่แบบเชียร์หรือไม่เชียร์เนี่ยนี่แหละต้องชื่นชมความกล้าหาญของการเล่นในแต่ละเกมของอาร์เจนตินาและเมื่อมีเมสซี่อยู่ในทีมเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นเสมอสรุปดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมขอเลือกอาร์เจนตินาเพราะใช้คำว่าความกล้าหาญนะครับแล้วก็การที่เขาผ่านในแต่ละเกมที่มันออกมาแบบนี้เขาเลือกอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลก
1: แต่ผมว่านะผมมีเหตุผลข้อเดียวที่ผมเถียงว่าอาร์เจนตินาไม่ได้นะเพราะว่าซอก
0: การ
1: ์ดเนี่ยตัดเสื้ออาร์เจนตินาใส่ฮะวันนี้ฮะ
0: พี่วาวด้วย
1: วาวไม่รู้
0: พี่วาวก็ใส
1: ่วาวด้วยเหรอโอ้โหสองกำลัง
0: หมูเด้งก็หมูเด้งหมูเด้งเลือกใครพี่รู้ป
1: ่ะไม่รู้หมูเด้งเลือกใครแต่รู้ว่าซอกการ์ดเลือกเมสซี่
0: ไม่ใช่เขาเคยใส่อาร์เจนแล้วไหมเหรอซอ
1: แต่จริงอ่ะผมเห็น
0: เขาไม่เคยใส่สเปน
1: เขาสัมภาษณ์ก่อนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากใส่เลยอาร์เจนตินาเพราะเขาเชียร์เมสซี่เราไม่รู้ยังไงเนี่ย
0: เออทำไมอ่ะ
1: ล่าสุดปรากฏมาว่าใส่เสื้อเมสซี่
0: เขาได้เป็นมีนี่เลยนะโกรธตัวเองหรือเปล่าม
1: ีน้องแพ้มานอนอยู่ข้างๆด้วยโกรธ
0: อ๋อ
1: นะฮะ
0: มันจะไม่ได้ตรงนี้แหละ
1: ก็ต้องมาดูครับว่าอาถรรพ์จะยังอยู่ไหมอาถรรพ์ซอกการ์ดนะ
0: พี่ถ้าเขายังทำให้อาร์เจนตินาไม่ได้แชมป์โลกนี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองนั่นแหละ
1: แสดงว่าของจริง
0: จริง
1: อ๋อโอ้นี่ที่บูโนสอเรสนะครับมีแฟนบอลอาร์เจนตินานี่เขาเอาธงชาติอาร์เจนตินามาเขาเรียกว่ามันเป็นธงชาติที่ยาวมากนะเป็นกิโลนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนทำเป็นคอนเทนต์อะนะมากางตามถนนที่กรุงบูโนสอเรสนะครับซึ่งก็น่าจะปิดถนนแล้วดูรถเลือดไม่มีเลย
0: โอ้ผมว่าวันนี้นี่ปิดประเทศอะ
1: บรรยากาศคึกคักนะฮะก่อนเกมนะก็แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่เหมือนที่เราถามวันนี้แหละว่าวันนี้ตัวนั้นทามจะขึ้นไปรับถ้วยแล้วไปยืนถ่ายรูปเหมือนตอนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือเปล่า
0: ไม่เหลืออ
1: ันนี้จาก BBC นะ BBC ก็มีความเคลื่อนไหวก่อนเกมมาเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรจะทำก็เข้าไปติดตามได
0: ้ใช่เพราะว่าเขาจะขยับมาเป็นไทม์ไลน์เรื่อยๆ
1: ใช่ตอนนี้ทอมครูซมาแล้วนะครับ
0: ทอม
1: ครูซมาแล้วโรนัลโดยันใหญ่ก็มาแล้วนะเรียกว่าคนเด่นคนดังก็ทยอยเข้ามา
0: ทอมครูซมีวิธีมาไหมหรือว่ามาปกติ
1: เดินมาที่เฉยเลยนึกว่าจะโหนเชือกโหนอะไรมาแกก็ไม่ยอมแก่ทีนะทอมครูซนะอ๋ออันนี้มีล็อบบี้วิลเลียมด้วยนะ
0: เออใช่ใช่
1: นะครับที่จะขึ้นโชว์แล้วก็นิโคลเชอร์ซิงเกอร
0: ์รุ่
1: นใหญ่กันเลยว่ะนะฮะแล้วก็มีเจนนิเฟอร์ฮัตสันนะครับที่จะขึ้นแสดงด้วย
0: โอ้โหนี่นี่กล้องจับไปบนอัธจันทร์ก็มีไม่รู้จักกันบ้างอะ
1: สงสารคนภาคอะฮะดูเลย
0: โอ้จริง
1: พี่พี่จ๋าพี
0: ่น่าจะใช่ครับ
1: กับพี่น้อง
0: พี่น้องน่าจะใช่
1: คุณฉุยพี่น้อง
0: วันนี้เนี่ยพวกเซเลบพวกคนดังอะไรเนี่ยถ้าเป็นอดีตนักเตะก็เขายังชั่วนะถ้าเป็นดาราบางทีก็อย่างเราเรา

0: เองก็อาจจะรู้จักนะครับกับแค่บางคนก็มีใครมาดอนน่าด้วยไหมพี่ใช่ไหม
1: มาดอนน่า
0: ชากีร่า BTS Justin Bieber
1: 48ทีมนะครับ104เกม38วันครับสำหรับฟุตบอลโลก2026กำลังจะจบแล้วนะ
0: โอ้โหหน้าเว็บไซต์ The Sun นี่
1: ยังไงฮะ
0: ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศแต่ว่าพาดหัวข่าวด้วยการเอานักร้อง
1: จาก The Sun น่ะ
0: เอานักร้องเลยนะชิงไอ้วิธีนะครับปิดแล้วก็วิธี Half Time Show เนี่ย
1: เออ
0: มันเป็นจุดขายในวันนี้แทนนะครับ
1: เนี่ยน่าเสียดายนะจะเอาน้องลิซ่ามาขึ้นซะหน่อย
0: แต่ก็นักพิธีเปิดก็ลิซ่าไปแล้วอ่ะ
1: ได้แสงแล
0: ้ววันนั้นก็ไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับ
1: จริงๆนี่ล็อบบี้วิลเลียมนะนี่มีคนพูดถึงเรื่องนี่เยอะเหมือนกันนะเรื่องบุคโยซาก้าที่ไม่ได้เล่นในรอบรองดันมันทำให้ติดนักชิงกีฬาเลยโอ้โห
0: มันก็เล่นได้นี่หว่า
1: เออถูกใช่ไหมโดนถามมันมีเยอะหน่อยแล้วตอบง่ายๆก็บอกว่าวันนั้นผมรู้สึกว่ามาร์เก็ตโรเจอร์น่าจะเล่นดีกว่าจบ
0: คอมบี้เมนูนี้เอาจริงนะผมว่าสวยนะ
1: พี่ว่าเจ็บการเมืองด้วยเมื่อวานเนี่ย
0: เจ็บจริงป่ะวะ
1: พี่ว่าเขาคงคุยกันนั่นแหละไม่ต้องให้มันเล่นโรงงานนี้ประมาณว่าสโมสรก็อาจจะขอได้เล่นเดี๋ยวมันเจ็บไงสุดท้าย
0: แต่ว่าจิตใจนักเตะมันก็แบบเฮ้ยไปถึงนู่นแล้วมันไม่ได้สัมผัสเกมเลยอ
1: ่
0: ะใจดำเกิน
1: ไม่ได้เล่นไม่เท่าไหร่หรอกกลายเป็นว่าเขาไปเลือกพวกโจแทนนิโจสันอะไรเล่นในแมตช์อย่างปานามาอะไรอย่างเงี้ยเดย์แคนไลท์เจ็บก็ไม่ยอมให้เมนูเล่นไปเอาลิเจมาเล่นกลางแทนอะไรเงี้ย
0: เออจริง
1: เออ
0: มันน่าน้อยใจ
1: ไ
0: ป
1: คือไม่คิดจะใช้ด้วยใช่ไหมไม่คิดจะใช้งานเลยอะไรประมาณน
0: ี้บางคนบอกว่าในวิธีปิดเนี่ยวันนี้นะครับให้จับตาดูบทบาทของทอมครูซนะว่าจะมาอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่าม
1: ันไม่เฉยไม่ได้นะเขาบอกว่ามันแต่ไอ้ตามที่ฟีฟ่าจั่วมาบอกว่าจะมาปรากฏตัวเป็นพิเศษอะไรปรากฏตัวเฉยไม่ได้ขึ้นแสดงอะไรแต่ไม่รู้ปรากฏตัวแบบไหน
0: เขาบอกบทบาทวันนี้ก็เคยทำมาแล้วอย่างพิธีปิดโอลิมปิกใช่ไหม
1: ที่มาจากหลังคาไง
0: อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าครั้งนี้ก็คงจะต้องมีกิมมิกอะไรที่เก็บไว้เป็นทีเด็ดบางอย่างนะครับอ
1: ีธานฮัน
0: มีบางคนบอกโหนี่ถ้าน้องเนเน่ได้อเมริกันก็ทาเลนต์เลย
1: โหพี่ก็ของน้องเนเน่นี่ไปย้อนดูแบบคลิปเก่าๆนี้ยิ่งน่าตกใจอีกนะตอนเด็กเด็กกว่านี้ก็ยังเก่งแล้ว
0: เล่นเก่งเล่นเก่ง
1: เพลงแรกที่น้องเล่นจำได้น้องบอกว่าน้องฝึกโซโล่เพลง Hotel California ซึ่งสำหรับพี่แม่งยาก
0: พี่เป็นคนเล่นกีตาร
1: ์เล่นแต่ว่าพี่ไม่ได้เก่งขนาดแบบว่าโซโล่อะไรขนาดนี้นะเพราะว่ามันยากมากเลย
0: ใช่แล้วเห็นที่น้องเขาแต่งเองปะล่ะโ
1: อ
0: ้โหนิ้วแบบอะไรนะเล่นได้ไงก็ไม่รู
1: ้มหัศจรรย
0: ์ทั้งเก่งทั้งพรสวรรค์หลายอย่างควบคู่กันไปแต่เราโหวตไม่ได้นะคนก็บอกคนไทยในอเมริกันก็ต้องช่วยกันโหวตเยอะๆหน่อยนอกจากคนอเมริกันเองแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่คนอเมริกันหรือว่าคนประเทศแถบในตรงนั้นที่บางประเทศที่สามารถโหวตได้ลองให้คนไทยโหวตดิพี
1: ่จริงๆเนี่ยไม่ต้องเป็นแชมป์ไม่ต้องเป็นอะไรแล้วแค่นี้ก็โหได้แล้วลูก
0: ผมเข้าไปดูในช่อง
1: อ
0: ะยอดวิวเยอะสุดของช่องอเมริกันก็ทะเลนอะ
1: ทะลุร้อยล้านวิวเลยใช่ไหมล่ะ
0: ไม่มีคลิปไหนเลยในช่องเขาใน TikTok ที่จะยอดวิวเท่ากับเนเน
1: ่ก็ถ้าเกิดใครเป็นคนดู YouTube แล้วดูพวกช่องที่เขาทำรีแอคชั่นโอ้โหฝรั่งฝรั่งนี่ต้องมีเนเน่บางคนน้ำตาไหลอะโอ้โห
0: แต่ฝรั่งบางคนมันก็นะ
1: มันก็ต่อกระแสแล้ว
0: มันก็มีใช่มันก็มีโอเวอร์ไปบ้าง
1: มันจะมีบางคนที่มาโหดเลยก็คือจะอวยอย่างเดียวแล้วบางคนก็วิเคราะห์จริงจังเลยเงี้ย
0: บางคนมาโอ้โหมาถึงจะหูน้ำหูน้ำตาไหลอย่างเดียวเลย
1: ก็เลือกดูเอา
0: ครับเขาบอกรายชื่อคอนเฟิร์มนะพี
1: ่
0: ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมีเขาคอนเฟิร์มรายชื่อเพราะว่าบางแหล่งเขาส่งรายชื่อมามันจะมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าบางเว็บไซต์เขาบอกว่ามันอาจจะมาแล้วเดี๋ยวผมดูใน FIFA หรือว่า Twitter ของอาร์เจนตินาแป๊บนึงนะเพราะว่าบางทีนัดชิงชนะเลิศมันอาจจะมาก่อนเวลาไหมพี
1: ่ไม่แน
0: ่มีโอกาสเหมือนกันนะเราจะได้รู้ไงว่าวันนี้ใครลงสนามเลยครับอาร์เจนตินาในน่าจะยังหรือมั้งเว็บไซต์ฟีฟ่าก็ยังเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ1ชั่วโมงกับ40นาทีบอลจะแข่งใช่ไหม

0: น่าจะยังนะโอเคนะครับเพราะว่าบางแหล่งมันอ้างว่านี่คือคอนเฟิร์มรายชื่อแล้วผมยังไม่พูดแล้วกันนะครับพูดแต่ว่ามันเป็นเดอะซันเลยนะเขาอ้างจากนักข่าวที่อยู่ที่นู่น
1: อ่ะ
0: อันแต่ผมลองหาอีกที่หนึ่งแล้วกันเพื่อบอกไปเดี๋ยวมันเป็นนัดชิงชนะเลิศด้วย ว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับ
1: ลองดู
0: เล
1: ย
0: ผมลองดูให้ลองหา
1: คิดว่าของเจนิน่าก็ไม่น่าจะต่างจากไอชุดที่เล่นในรอบรองเท่าไหร
0: ่ผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำนะ
1: ถ้าจะเปลี่ยนอาจจะเป็นตำแหน่งของจูเลียโนสเมลเน่อาจจะเอาโรเตโกดูปอลงมาเล่นแทน
0: โหนั้นลงมาแล้วดุใช้ได้เลย
1: โอ้ดุสีได้เตะเข้าไปทั่วเลย
0: ดุจุยเลยสวมวิญญาณพ่อลงมาเล่นเลยอ่ะโอ้โหสุดๆไปเลยวันนั้น
1: เล่นเหมือนพ่อเลยนะครับ
0: นี่มันตัวลุกหรือตัวรับเนี่ยผมยังงงเลย
1: ซึ่ง
0: ม
1: ันเองยิงตำแหน่งตัวลุก
0: เนี่ยเล่นเป็นตัวแบบตัวพึ่งงานตัวนะครับตัวไล่บอลได้เลย
1: จริงๆมันจะบางทีมันอาจจะออกก่อนประมาณ45นาทีก่อนแข่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ
0: ใช่อ่ะก็รอสักครู่แล้วกันนะ
1: ครับ
0: เอาแบบให้มันแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าถ้าไล่ดูจากสื่อบางแหล่งที่เขาอ้างว่ารายชื่อออกแล้วเนี่ยเอาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องบอกรายชื่อก่อนนะสเปนไม่เปลี่ยนเลยนะ
1: เปลี่ยนทำไม
0: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
1: เปลี่ยนก็ชุดเดิมนั่นแหละฮะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายก็เล่นไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็ฝั่งอาเจนเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนด้วยนะ
1: ยังไม่
0: เห็นชื่อของซิเมโอเน่นะ
1: ยังไม่ออก
0: ยังรอก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เห็นหลายๆชาติก็อย่างสเปนเนี่ยนะครับแก๊งอดีตนักเตะที่มีมาปรากฏตัวที่บิลบอร์ดในนัดชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยตามภาพที่ผมดูจาก AFP เนี่ยมีชาบิเอร์นันเดสดาบิดบีย่านะครับแล้วก็ยอเรนเต้ก็มานะกองหน้านะชื่อหน้าเขาชื่ออะไรนะ
1: ใครนะ
0: ยอเรนเต
1: ้มาร์กอสยอเรนเต้ไหนอ๋อเฟรนโด
0: ยอเรนเต้เออผมจำไม่ได้มี
1: กองหน้าตัวใหญ่ใช่ไหม
0: หลายยอเรนเต้แล้วก็มีเฟรนโดเอโร่นะครับมีมิเชลซาวกาโดอีเก้กาซิยาสนี่เขาถ่ายชักภาพร่วมกันที่บิลบอร์ดนะครับนัดชิงชนะเลิศในเกมไฟนอลนะครับก็เนี่ยน่าจะขนกันมานะครับเสร็จสับแหละนะครับคือเพราะว่าตอนนี้ตามเว็บไซต์ของการรายงานข่าวเนี่ยก็เหมือนเพิ่งโหมโรงก่อนเตะประมาณ2ชั่วโมงนะเพราะว่าเขาเพิ่งทยอยรายงานความเคลื่อนไหวเข้ามาทีละช็อตนะครับก็พูดถึงการแข่งขันในการช่วงชิงดาวซันโวนะครับแล้วก็ผลงานการเจอกันซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบกันไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับดูข้อความกันต่อนะครับ
1: ครับผม
0: บอกโดนัลด์ทรัมป์เชียร์เจนครับเพราะแบนสเปนไป
1: ใช่เขาเพิ่งมีปัญหากับสเปน
0: กรณีกับอิหร่าน
1: อ๋อ
0: ที่เขาไม่ยอมไปเปิดหน้าน้ำหรือว่าไปช่วยอ๋อเข้าใจแล้วที่ตอนนั้นรัฐมนตรีของสเปนก็แข็งข
1: ้
0: อ
1: ใช่ใคร
0: ไปสหรัฐอเมริกา แล้วประเทศแถบนั้นไม่ค่อยมีประเทศไหนทำเหมือนสเปนเลยนะ
1: ฮะ
0: สเปนนี่คือแบบสั่งมาไม่ทำ
1: ใจเขาได้
0: อ๋อที่ไม่ช่วยเหลือทางการทหารเป็นไปได้นะฮะถามว่าคุณชิตพลไปไหนก็น่าจะช่วงบอลโลกแหละครับนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากบอลโลกแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับพี่ชินน่าจะติดธุระนะฮะ
1: ใช
0: ่ดูใน Facebook กันบ้าง
1: ครับ
0: นะครับของ FM 99เพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะละนะครับก็จะหมดช่วงเวลาของเราแล้ว
1: ครับ
0: ผมดูช่องทางการไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะ
1: ช่วงนี้ก็มีทีมจากพรีเมียร์ลีกเริ่มกลับมาอุ่นเครื่องแล้วนะติ ดตามดีๆนะฮะเมื่อวานแมนยูอุ่นไปแล้วเรียบร้อยโดนเล็กแฮมเผาเครื่องไป
0: เล่น
1: จุดหนึ่ง
0: ครึ่งแรกตัวจริงที่ส่งไปก็ไม่ได้แย่นะ
1: ไม่ได้แย่
0: ดีด้วย
1: ดูอังเดรซันโตเล่นไงเมื่อวานถือว่าปีกับเสียเงินซื้อนี่ไงของเกมยูทีวีสนับสนุนสโมสรหน่อยไม่แพงนะปีหนึ่ง200กว่าบาทเอง
0: ครับ
1: ก็ซื้อไว้ดูช่วงปีซีซั่นเนี
0: ่ยอ๋อคุณธีรพัฒน์บอกเห็นเหมือนคุณหญิงปฐมาใช่คุณหญิงปฐมาไปด้วยในฐานะอะไรนะ
1: อะไรเป็นสมาชิก IOC
0: ประธานของ IOC ใช่ไหมคณะกรรมการโอลิมปิกนะฮะเห็นอยู่ใช่ขอบคุณมากนะครับผมจำไม่ได
1: ้
0: นี่ก็

0: เชียร์ทายผลเข้ามาเยอะเลยนะครับ
1: ฮะ
0: ชอบอาเจนครับแต่ผมว่าสเปนน่าจะเข้าวินเอาดิ
2: เออจริงๆมีหลายคนที่ชอบอาเจนแต่ว่ายอมรับว่าสเปนเขาเหนือกว่า
0: จากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนะทูเคิลคงคิดว่าถ้าเกิดส่งเมนูลงยิงได้ก็โดนด่าทำไมที่ผ่านมาไม่ส่ง
2: เออ
0: ถ้านัดนี้ไม่ส่งก็โดนด่าอยู่ดี
2: เขาก็วิเคราะห์กันแบบนี้หลายคนเหมือนกัน
0: งั้นก็ไม่ต้องเจ็บไงก็โดนด่าอยู่ดี
2: ใช่เพราะถ้าเกิดเมนูมีชื่อแล้วไม่ได้ลงอ่ะโดนด่า
0: สมมติลงไปแล้วมัน
2: ดันลงไปแล้วดันเล่นดีก็โดนด่าอีก
0: โอ้บันไลนะ
2: เพราะฉะนั้นเองเจ็บดีกว่าจบเรื่องเลย
0: ก็ขอให้มันเจ็บไม่จริง
2: ถ้าเจ็บไม่เยอะหรอก
0: ถ้ามันเจ็บจริงมาแมนยูก็แบบโอ้อะไรวะเนี
2: ่
0: ย
2: แล้วก็ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บอะไรแค่บอกว่าเจ็บไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีชื่ออะไรเงี้ย
0: ก็เมนูเงียบๆไว
2: ้เมนูแบบกูจะเจ็บอะไรให้แล้วไม่ได้เล่นเลยเนี่ย
0: อุตส่าห์ลำบากตากตำมาบอลโลกเขาด้วย
2: ทำตัวน่าสงสารด้วยใส่หูฟังเหมือนเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารัก
0: เหมือนมาเอาบรรยากาศอย่างเดียวอ่ะ
2: เออโอ้โห
0: แล้วกลับบ้าน
2: ถ้ามาเอาบรรยากาศแบบนี้กูซื้อตั๋วมาดูเองก็ได้ได้ไปเที่ยวด้วยพักผ่อน
0: เห็นแล้วน่าสงสารเป็นคนหนึ่งคนที่แบบโอ้โห
2: อุตส่าห์ดิ้นรนนะจนได้ไปฟุตบอลโลกนะเมนู
0: เมื่อวานกองเต้ได้หน่อย
2: ไม่เห็นนะ
0: เมื่อวานไม่เล่นก็แปลว่าบอลโลกนี้ก็ไม่ได้เล่น
2: แต่กองเต้เขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแล้วไง
0: คือแต่ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายคุณก็ส่งเขาหน่อยเพราะว่ามอนลงวะเนี่ย
2: ลองดูซิไม่น่านะ
0: เมื่อวานผมไม่ได้ดูเกมน
2: ี้ไม่เห็น
0: ไม่เห็นไม่มีกองเต้
2: ก็พี่ภาคอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อ
0: ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดี
2: น
0: ะครับ
2: แต่แชเกียเล่นเล่นไม่ดีด้วยเป็นนั่งหงอยอยู่ข้างสนาม
0: ผมว่ามันไม่เหมาะกับฝรั่งเศสชุดนี้มันช้ามันช้าก
2: ว่ามันจะออกบงออกบอลนะดึงจังหวะเยอะ
0: เพราะว่าแชกีเป็นคนที่เวลาได้บอลมันจะมีจังหวะส่วนตัวกึกหนึ่งของมันผมพูดไม่ถูกอ่ะพอจับแล้วมันก็จะกึกกัก
2: พี่ก็ว่าอยู่ทำไมก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาย้ายมาอยู่แมนซิตี้เดชองก็ไม่ค่อยใช้นะตอนอยู่ยงอ่ะใช่ป่ะอาจจะเป็นจังหวะที่จังหวะนรกอ่ะ
0: แต่ผมว่าคนไอชากีมันจะมีความมั่นใจความดื้อของมันอยู่ประมาณนึง
2: ใช่ๆคือนักบอลเก่งมันต้องมีความดื้ออย่างเงี้ยนะน
0: ิ
2: ดนึง
0: ก็พี่ดูอยู่กับเป๊ปมันยังกล้าเดาะบอลน่ะมันไม่มีเป๊ปเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยบอกเลย
2: เอาไม่อยู
0: ่ไม่แน่นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแอบฟังเสียงอูไม่เล็กตั้งแต่96แล้วครับขอบคุณมากนะครับ
2: ไม่เล็ก
0: ใช่ครับบอกว่าวิธีปิดถ่ายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วตอนนี้
2: ก็ก่อนเกมอะฮะลองติดตามดู
0: ครับเชียร์เลอร์ก็เชียร์แค่ใจอะแต่ข้าเนี่ยเชียร์ด้วยปัจใจเชียร์ใครดี
2: อุ้ยถึงกันลงปัจจัยเลยทีเดียว
0: เข้าวัดเลยครับถ้าเป็นปัจจัยอะครับนะฮะก็มุมมองแต่ละคนเนี่ยก็คงมีเอาเหตุผลมาประกอบแล้วก็คงคิดไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติ
2: ครับ
0: นะครับเขียนแปะข้างฝาไว้กระทิงดุแชมป์อ๋อนะครับ
2: โอ้ถ้าอาจารย์ได้แชมป์นี่คือมันเป็นประวัติศาสตร์หลายอย่างมากนะใครที่ชอบเรื่องข้อมูลข้อมูลประวัติศาสตร์น่าจะเชียร์อาจารย์ได้เลยก็จะเป็นฉากจบของเมสซี่แบบสวยๆเลย
0: น่าจะเยอะน่าจะเยอะนะครับสวัสดีครับพี่บอลพี่อู๋ครับคืนนี้อยากให้ลากยาวไปถึงลูกโทษเลย
2: ก็ได้นะเพราะผมไม่ได้ภาคอีกแล้วเนี่ย
0: ถามหน้าห่างกับพี่โอ๊ตก่อนแต่เห็นเขาเลิกต้องออกตีห้าอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
2: อ๋อต้องออก
0: ใช่ๆผมเห็นเวลาที่เขาเขียนไว้อ่ะ
2: อ๋อเอาไม่แน่นะถ้าไม่จบก็ต้องลากไปดิถูกป่ะ
0: มันก็ต่อเวลามันก็ตีห้าอยู่แล้วนี่พี่ยิงจุดโทษอะไรเงี้ย
2: ถามคนภาค
0: เขาจะเอาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่คืนนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นแมตช์ที่พิเศษจริงๆนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยถ้าใครปั่นโค้งๆเนี่ยรอได้เลยรอได้เลยนะฮะ
2: เขาบอกว่าไอ้พิธีปิดเนี่ยจะมี90นาทีก่อนเขี่ยลูกเขี่ยลูกมันกี่โมงตีสองใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่
2: 90นาทีก็สักตีหนึ่งอะไรก็มาแล้วมั้ง
0: ครับ
2: อ
0: ๋อนี่ไงมาก้าเขาลงรายชื่อให้ดูแล้วนี่ว่าคือรายชื่อมันมาแล้วครับแต่ว่าในเพจที่บางเพจที่มันเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จะยึดตามเวลาไว้พี
2: ่
0: เขาก็จะไม่แหวกกฎแต่ว่าไอ้สื่อเนี่ยนะครับก็จะไปเอาข่าวมารู้เบื้องต้นละนะครับก็อย่างมาก้าบอกเนี่ยเราได้11ผู้เล่นตัวจริงของสเปนมาแล้ว
2: รั่วรั่ว
0: อูไนซิมอนก็เป็นอย่างที่ผมบอกในเดอะซันผมเห็นมาแล้วแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเชื่อได้ขนาดไหนก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนแล้วกันถ้าเทียบจากมาก้าจากเดอะซันนะโกก็จะเป็นอูไนซิมอนแบ็กจะเป็นคูคูเรย่ากับปอโร
2: ครับ
0: เซนเตอร์ลาป๊อกกับกูบาซี่เหมือนเดิม มิดฟิลด์ครับ

0: โปรดี้ฟาเบียนลุยแล้วก็ดานิเอลโอโมแล้วก็ปีกสองฝั่งก็ลามินยามาลกับอเลสบาเอน่าเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็น่าก็เป็นโอยาซาบาลก็ตามนี
1: ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร
0: ถ้าไม่มีใครเป็นอะไรก่อนเกมอะไรมากมายก็ตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝั่งของอาร์เจนตินาก็คงตามนี้แล้วครับโกก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสกองหลังก็จะมีลิซันโดกับโรเมโร
1: ครับ
0: แบ็คขวาเป็นโมลีน่าแบ็คซ้ายเป็นนะครับ
1: ตายาฟิโก
0: ้มิดฟิลด์นะครับใช้ไอ้นิโก้กอนซาเลสใช่ไหมไอ้ชื่ออะไรนะ
1: ไอ้นิโก้กอนซาเลสเป็นตัวริมเส้น
0: เออนี่มันมีหลายกอนซาเลสนี่มันกอนซาเลสอะไรวะ
1: นิโก้กอนซาเลสถ้าเป็นไอ้เนี่ยนะถ้าเป็นอาร์เจนตินาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เห็นเขาเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีตัวเดียวไหมกอนซาเลสเนี่ย
1: มันมีกี่กอนซาเลสวะนิโก้กอนซาเลสของแมนซิตี้วะ
0: เออเพราะว่ามันขึ้นมาแค่กอนซาเลสมันก็ไม่ขึ้นตัวหน้าเลยว่ามันเป็นกอนซาเลสอะไร
1: เออ
0: นะฮะมิดฟิลเอนโซแน่นอน
1: ใช่
0: เอนโซเดอปอลแม็กอลิสเตอร์นะครับมิดฟิลนะ
1: เออของอาร์เจนตินาชื่อนิโก้กอนซาเลส
0: ใช่ไหม
1: ชื่อเหมือนกันเลย
0: เออผมยังว่าเลยก็เป็นอ๋อนี่คนรักกอนซาเลสไหมพี
1: ่ก็คือชื่อเล่นมันคือนิโก้กอนซาเลส
0: นั่นแหละถ้าเป็นตามนี้นะครับแล้วก็กองหน้าเป็นเมสซี่กับฮูเลียนอัลวาเรซ
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูผิดโผหรือว่าเป็นประเด็นในเรื่องของผู้เล่นรายชื่อตัวจริงนะก็ตามที่บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวให้ช่วงหน้าเขาย้ำรายชื่อนะครับแบบออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ในเว็บไซต์ FIFA ในหน้าแมตช์การแข่งขันเนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นไลน์อัพเนี่ยยังไม่มานะครับอ่ะโอเคเราทิ้งท้ายช่วงเบรกเรานะครับ ไว้ประมาณนี้แล้วกัน
1: นะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามทีมงานได้ต่อนะครับก่อนที่กำลังจะเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกกันละนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับพี่บอมประพลผมอัวคราเทพต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีทไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wine Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wine 1 ติวเตอร์ยิม Wine 2 คู่พาวเวล Wine 3 ฟอร์ดพีท Wine 4ลูกหมีซอนย่า Wine 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wineentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: กข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99

2016736699 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: สวัสดีครับเที่ยงคืน39นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99ที่เรดิโอคือหมายแข็งแรงครับเข้าสู่ช่วงของนาทีนาไลฟ์ฟอลโล่กันต่อนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวอยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับคันเวลาก่อนที่เกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับทางอาร์เจนตินาจะเตะนะครับแม้ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากน้าหังแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยู่กับเจมทันพิสิทธิ์และผมสนก่อนนะครับสวัสดีทักทายเจมด้วย
1: สวัสดีครับพี่สนก็ช่องทางการติดต่อก็ติดส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางFacebook แล้วก็ YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้พี่สนใส่เสื้อสเปนเลยนะพี
0: ่มั่นใจไงมั่นใจ จบใน90นาที
1: 90เลยไหมพี่วันนี
0: ้20
1: ครับผมก็เป็นค่ำคืนแห่งเกมนัดชิงฟุตบอลโลกหลังเดินทางมาประมาณเดือนกว่าๆนะพี
0: ่
1: 104แมตช์คืนนี้ก็จะเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาที่เมดไลฟ์สเตเดียม
0: เร็วนะคือโอ้โหนึกว่าเตะพิธีเปิดไอ้คู่แรกไปเมื่อวานตอนแรกก็นึกว่ามันเพิ่มทีมจะนานแต่จริงๆก็เร็วนะก็เป็นฟุตบอลโลกที่สนุกอ่ะ
1: เดือนกับอีก19วันไหมพี่วันอ่ะ10กว่าวัน
0: ครับ
1: อืม
0: อาเจนว่าไงอ่ะสเปนหรืออาเจนเห็นใส่แดงมาสเปน
1: วันนี้ผมก็ใส่ชุดกันหนาวสีแดงเลยเพราะผมเชียร์สเปนมาตั้งแต่แบบนานแล้วพี
0: ่ไม่เกี่ยวว่าที่นี่มันหนาวนะเน
1: ี่ยที่นี่กัน
0: หนาวอันนี้ออกอากาศจากตู้แช่ปลา
1: อุ้ยหลังๆ
0: โอ้เย็นจัด
1: ห้องส่งเรานี่หนาวแบบหนาวสุดขั้วเลยครับ
0: ก็ส่งข้อความมาคุยกับเจมส์และผมสนได
1: ้ครับผม
0: SMS 4689899แล้วก็ Facebook Live กับ YouTube Live ก็มีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: Facebook Live นี่ต่อจากอันที่แล้วเลยป่ะเจมส์หรือว่าเริ่มใหม
1: ่ Facebook Live
0: นี่ต่อใช่ไหม
1: ขึ้นใหม่ครับพี่
0: ขึ้นใหม่
1: ทั้ง Facebook เลยแล้วข้อความนี้ก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ก็ทักทายเข้ามา
0: ใครยังโสดก็ติดต่อเจฟได้นะ เพราะว่าน้องผมก็ยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมไหม
1: เหมือนเดิมครับพี
0: ่นึกว่าถือว่าแถวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปแถวคลอง3หรือว่าไปดูบอลบ่อยก็เจอแถวสาวก็ไม่โสดแล้ว
1: ก็ยังเหมือนเดิมครับช่วงนี
0: ้ ก็ติดต่อได้เลย
1: บ
0: อลจบแต่เจฟไม่จบยังหัวใจยังว่าง
1: ยังว่างอยู่พี
0: ่
1: ครับผม
0: ครับโอ้โหนี่พิธีการก่อนเก
1: ม
0: มีอะไรเนี่ยนี่วงอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้คือมีแสดงอยู่นะ
1: เป็น
0: ภาพสดที่สนาม
1: เป็นพิธีเปิดที่เมดไลท์ก็เป็นการแสดงน่าจะเป็นกลุ่มนักดนตรีเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นผมไม่น่าจะ
0: ตีกอง
1: อ่ะตีกองใช่ๆพวกกองที่เป็นกองประยุกต์พวกนี้
0: แต่อาจจะไม่ใช่วงดัง
1: ใช่
0: ก
1: ็
0: เป็นเหมือนแบบมีเล่นดนตรีก่อนบอลเตะนะครับแต่คือพักครึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเบรกถึงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่นะฟีฟ่าบอกว่าอาจจะประมาณ10กว่านาทีไม่ถึง20อ่ะแบบคือก็ โชว์ไม่ได้ถึง20นาทีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการเตรียมกองเตรียมการลดน้ำสนามด้วยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเลทจากช่วงเบรกปกติที่จะ15ก็อาจจะเป็นประมาณ19นาที17นาทีได้ประมาณนี
1: ้ก็เดี๋ยวช่วง Half Time Show นี้จะมีวง BTS มาเล่นด้วยครับจัสตินบีเบอร์มาดอนน่ารวมถึงชากิล่าที่มาบอลโลกบ่อยกว่าอิตาลีนะพ
0: ี่วงวีเดสนี่รถไฟฟ้าเหรอ
1: วีเดสนี่น่าจะเป็นวงบอยแบนด์เกาหลี
0: พี่ไม่ทันด้วยแบบว่าไม่ได้เป็นเคป๊อปเหมือนหัวหน้าเจมส์ไง
1: พี่เจ๋งเขาที
0: ่พออเบง
1: เป็นพออเบงนี่เป็นเรียกว่าแฟนคลับวีเด
0: สแต่ผมว่าเดี๋ยวพออเบงมาแน่เลยน่าจะมาประกบนะหังแบบดูแลอะไรอย่างงี้ไหม
1: น่าจะมารอรับนะหังอยู่นะพี
0: ่ครับ
1: พี่เจ๋ง
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยไลน์อัพผมเห็นน่าจะทีมงานช่วงที่แล้วแจ้งไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวดูผลบอลให้ก่อนละกันใครที่ยังตามอยู่นะช่วงนี
1: ้ครับผม
0: บัลแกเรียนี่โบเตฟกับเชโนมอลยัง 0-0 นะครับเอสโตเนียนี่ฮาจูกับไพรเดยังเป็นฮาจูนำอยู่ 5-2 แล้วก็มีฟินแลนด์นี่ดิกรองนะครับ VPS 2นี่นำทาง HJK Academy 6-2บอลไอซ์แลนด์นี่ KR Reykjavik นำสตาร์นาน 5-0 เลยแล้วก็นอกนั้นมีโรมาเนียนะครับซูเปอร์ลีกาเปโตรุนนี่นำดินาโมบูคาเรสต์ 1-0 นะแล้วก็ทัลเลสเซียลีกรองนี่อาร์เซนอลทูล่าโอ้โหอันนี้เคยอยู่ลีกสูงสุดนะแต่ปัจจุบันตกมาแล้วก็อาร์เซนอลทูล่าตามอยู่0-1ส่วนอุ่นเครื่อง

0: นี่โอ้โห LED ฟ้าของซาอุนี่นำยาโฮดาลูของทางมาเลเซีย 3-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนพวกที่จบไปได้ผมเปิดให้เพราะวันนี้ก็มีพวกฟุตบอลสแกนดิเนเวียนเตะกันนะก็น่าจะจบกันไปหมดแล้วเพราะว่าโอ้โหเหมือนช่วงนี้ก็เหมือนลีกท้ายกับฟุตบอลโลกกันนะครับ
1: ใช่ครับก็ช่วงเย็นเนี่ยมี
0: อะไรบ้าง
1: เคลิกเตะด้วยนะพี่ก็เป็นอันยางเสมอกับ
0: อันยางเหรออ
1: ันยางอันยาง

0: ม่วงนะ
1: ใช่ครับบูชอนบูชอนเนี่ยแพ้ FC โซไปเดี๋ยวผมเช็คสกอร์ให้นิดนึงครับ
0: ก็มีนี่ไงบูชอนแพ้ที่โซไป 0-3 อันยางเสมอกับกวางจู 1-1 แล้วก็ถ้าคู่อื่นเนี่ยก็มีฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์นะครับลีกของสวีเดนเนี่ยเอฟบอกแพ้ซิลอุตไป 1-3 นะครับแล้วก็ฮามาบี้ชนะทางเดเกฟอร์ 4-0 แล้วก็แฮมสตัดวันนี้แพ้ฮักเคน 0-2 นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนฟินแลนด์ไวท์เคาซีก้าเนี่ยยาโรนะครับเสมอกับอินเตอร์ตูคู 0-0 โอ้โหจ่าฝูงวันนี้สะดุดนะอินเตอร์ตูคูนะครับตรงนั้นโรมาเนียจบไปแล้วคู่หนึ่งคือยูครูชเนี่ยชนะทางฟาลุนไป 2-1 นะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์นี่จบไปคู่หนึ่งมีเวสต์มาเนียเสมอกับเคเอคูเรลี่ 2-2สวีเดนลีกรองนี่เป็นนอร์โคปิงนะครับชนะทางแซนวิเคน 3-0 แล้วก็นอร์ดิกชนะทางโอเลโบร 2-0 รวมถึงวานาโมนี่แพ้ลุงสกิลไป 2-3 นะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องอะเอาเฉพาะคู่ที่คุ้นหูแฟนบอลบ้านเราอะนะก็มี SK เบเกอร์เอาแพ้ชาวเก้ไป 2-4 นะครับคราเวียชนะเซบีย่า 1-0นอกนั้นมีสวมการ์ดนี่แพ้เอาฮีราของซาอุ 1-2 นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะ
1: อ
0: ยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์มาสอบถามเจมได
1: ้ครับผมส่วนในสนามนี้ตอนนี้เป็นโชว์ของไอโชว์สปีดนะพี่ย
0: ู
1: ทูบเบอร์ชื่อดังก็เป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ได้เล่นพิธีเขาเรียกว่าได้มีส่วนร่วมกับพิธีเปิดและปิดของบอลโลกพิธีปิดบอลโลกด้วย
0: ในฐานะติ่งโรนัลโดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: โชว์สปีดนี
1: ่ล่าสุดก็แกก็ไปเชียร์เจนีน่าอยู่นี่แกก็ไปเรื่อยเลยโชว์สปีด
0: ทุกที่ที่มีแสงเนี
1: ่ยแต่ผมชอบเวลาแกเปิดการนักบอล FC เนี่ยแกชอบอ่านชื่อนักบอลไม่ค่อยถูกเลยแล้วก็เป็นมีมบ่อย
0: อ่ะเดี๋ยวไล่เรื่องของไลน์อัพอีกรอบนะครับนัดชิงฟุตบอลโลกนะครับ2026ซึ่งก็ออกมาแล้วนะ
1: ครับผม
0: เผื่อใครพิจารณาขั้นสุดท้ายนะครับวันนี้สเปนนี่ประตูเป็นดูนายซิมอนนะแบ็คขวาเปโดปอโรนะครับแบ็คซ้ายมาคูคูเลียเซนเตอร์เป็นเปากูบาซี่กับอเมริกลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบนลุยส์กับโรดรีนะตัวลุกมีลามินยามาดานี่โอโมแล้วเอ็กซ์บาเอน่าหน้าเป้าแบบฟอลนายเป็นมิเกลออยาซาบาวนี่ก็โอ้โหก๊อปปี้เพลทเลย
1: จากเกมที่แล้วเลย
0: เหมือนเดิมดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ชุดเต็มสำหรับสเปนวันนี้พวกมิเกลเวเรนิโน่เปโดรีฟลันตอเลสนิโก้วิลเลียมพวกนี้เป็นสำรองนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินานะครับ 4-4-2 ประตูไปเอมี่มาร์ติเนสนะครับแบ็คขวาเป็นมอนเทียลอุ้ยอันนี้เปลี่ยนนะเขาบอกติเขาจะใช้โนเอลโมลีน่าใช่ไหมเจม
1: ใช่ครับปกติเป็นโมลีน่า
0: ด้านซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโก้นะครับเซนเตอร์เป็นลิซันโดมาร์ติเนสกับทางคริสเตียโรเมโรนะกองกลางเมลซิตมาลิสเตอร์กับเอนโซ่เฟรนันเดสด้านขวาเป็นเดอเปาด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสแล้วก็คู่หน้าเป็นเมสซี่อ่ะฮูเลนอัลวาเรสเพราะนั้นวันนี้ก็เราตาโลมาร์ติเนสเป็นสำรองพวกนายโอโมลีน่าซึ่งปกติตัวจริงเป็นสำรองแล้วก็พวกอย่างโจนี่ยูเรียโนเซเมเน่ที่แล้วตัวจริงเนี่ยวันนี้ก็สำรองนะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นชุดที่ตามความคาดการเลยทั้งคู่นะครับ
1: ก็คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลบอลโลกเนี่ยครั้งเดียวก็คือปี1966เลยครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยชนะสเปนไป 2-1
0: คร
1: ับ ก็ปีที่อังกฤษได้แชมป์โลกเมื่อ60ปีที่แล้ว
0: โคตรนาน
1: จริงๆจะได้เจอกันในเกมบอลถ้วยแชมป์ของยุโรปกับอเมริกาใต้จะเจอกันแต่ว่าเกมเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วโดนยกเลิก
0: ไปลาฟานาลิซิมา
1: ใช่
0: ก็คือมาจากคำว่าไฟนอลนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ไอ้สเปน

0: จนได้ในค่ำคืนนี้นะเด
1: ี๋
0: ยวก็ได้ดูกันเพราะว่าล่าสุดเจอกัน2018อุ่นเครื่องที่บ้านสเปนอ่ะสเปนอัดไป 6-1 เลย
1: ใช่
0: ก็ตอนนั้นเป็นยุคที่อาเจนยังหาจุดลงตัวไม่เจอตอนนั้นเป็นซามเปาลีแต่ปัจจุบันเป็นทางด้านคุณซื้ออย่าง
1: สคาโลนี
0: ่ก็ผมว่าเขาจูนอาเจนเล่นมันอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: ครับแล้วก็สเปนเนี่ยถ้าคว้าแชมป์โลกคืนนี้จะเป็นชาติแรกที่ได้แชมป์โลกทั้งชายและหญิงใน2ครั้งติดต่อนะพี่เพราะว
0: ่
1: าปี2023เนี่ยสเปนชุดหญิงเพิ่งคว้าแชมป์โลกมา
0: ครับ
1: สเปนผู้ชายคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะรุ้นอีก1แชมป์เหมือนกัน
0: ก็ถ้าอาเจนได้จะเป็นสมัยที่3
1: ใช่
0: แต่ถ้าสเปนได้จะเป็นสมัยที่2
1: อือ
0: เพราะสเปนเคยได้ครั้งแรกตอนปี2010
1: 16ปีแล้ว
0: ที่แอฟริกาใต
1: ้ครับครับนั้นก็ชิงกับเนเธอร์แลนด์แล้วเป็นอินเนสตาให้ยิงในช่วงนาทีที่116
0: ต่อเวลานะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะนั่นก็คือไลน์อัพนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลที่สรุปกันให้
1: ครับผม
0: อ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูข้อองค์ข้อความมีไหมข้อความ
1: ข้อความนี่ทาง YouTube เนี่ยทักทายเข้ามาเยอะครับคุณปังเนี่ยทักทายเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการบอกสวัสดีครับแล้วก็รัสเซลไม่จบการขันครับจากคุณจอมพลน่าจะหมายถึง F1 นะพี่วันนี
0: ้
1: อืมแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับสเปนผ่านไหมครับคืนนี้จากคุณชูวิทย์
0: โอ้คุณชูวิทย์เลยเหรอล่ะ
1: คุณชูวิทย์ที่ถามว่าสเปนผ่านไหมพี่
0: เสียชู้อ่ะมันต้องผ่านแหละโ
1: อ้
0: แต่เมื่อวานนี่เมื่อวานคุณชอบสเปนชอบฝรั่งเศสหรืออังกฤษอ่ะ
1: ผมชอบอังกฤษเมื่อวาน
0: จริงเหร
1: อผม
0: คุณเปลี่ยนหรือเปล่า
1: ผมนี่อังกฤษกับสเปนสองชาติ
0: เหรอเมื่อวานผมนั่งจัดกับพี่บอลสิรินันก
1: ็
0: ชอบฝรั่งเศสทั้งคู่เรียบร้อย
1: ไปก่อนเลยว
0: ันนี้ไลน์อัพดูแบบดูโอเคหวังกิจนะ
1: เมื่อวานกิจ
0: ยังแรกตาม04กลายเป็นชาวเก้เหลือจะเชื่อนะฮะ
1: ก็เราบอกว่าคุณบอลบอกว่าฟีฟ่าอาเซียนเป็นการดูงานเพื่อจะเช็คว่าสมควรให้โควต้า1ทีมจากอาเซียนไหมครับ
0: อืมก็ดีก็ผมมองว่าก็มีฟีฟ่ามาจัดการก็ดูซิว่าระบบของฟีฟ่ามันจะทำให้ทัวร์นาเมนต์บ้านเราแถวนี้จะดูน่าดูขึ้นหรือเปล่านะ
1: อืมแล้วก็คุณกิติบอกว่าคนที่อเมริกาเนี่ยเข้าสนามได้ครบยังครับแถวตรวจความปลอดภัยน่าจะยาวมาก
0: ก็ดูเหมือนเต็มแล้วนะ
1: ตอนนี้มีภาพถ่าย
0: ภาพสด
1: เต็มแล้วนะพี
0: ่เต็มแล้ว
1: ส่วนรอบๆสนามก็คนก็ไม่ได้ต่อแถวยาวนะเดินแบบเดินมีพื้นที่เดินเข้าสนามได้ง่ายๆอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่อู๋ไม่เล็กนะครับพี่อู๋ช่วงที่แล้วนะพี่บอกว่าพิธีถ่ายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วก็ตอนนี้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พิธีในสนามก็ถ่ายแล้วนะพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเชียร์เลอร์ก็เชียร์แค่ใจแต่ถ้าเชียร์ด้วยปัจจัยเนี่ยจะเชื่อใครดีล่ะครับ
0: โอ้โหผมว่าสเปนไม่แพ้ใน90นาทีอ่ะค
1: ิ
0: ดว่าชนะได้หรือเปล่านะ
1: ครับผม
0: มองว่าไง
1: ผมก็เชียร์สเปนผมว่าสเปนน่าจะในเวลาเหมือนกันนะพี
0: ่
1: แล้วก็บอกว่าเขียนแปะข้างฝาไว้ครับว่ากระทิงดูแชมป์แน่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่บอมพี่อู๋คืนนี้อยากให้อ
0: ันนี้ได้ข้อความช่วงที่แล้ว
1: ข้อความช่วงที่แล้วนะพี
0: ่
1: ใน YouTube ประมาณนี้ครับ
0: ของเราน่าจะนี่ไงเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นสนพี่เจมเรืองแสกจากคุณนันทพงศ์นะ
1: ครับผม
0: เนี่ยบอก BTS ย่อมาจากบางทันโซยอนดันโอ้ขอบคุณมากเพราะว่าบางทีเรื่องเคป๊อปอะไรผมก็ไม่ได้ทราบนะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าดีใจสุดบอลโลกใกล้จบสักทีเพื่อนที่ไม่สนิทอยู่ก็ไม่รักจากก็ไม่คิดถึงอ้าวโอ้ไม่ชอบฟุตบอลโลกเหรอ
1: ครับแล้วก็บอกว่าชากิลี่นี่มากี่โมงครับ
0: น่าจะชากิล่าไหม
1: ชากิล่า
0: ชากิลี่น่าจะไม่เกี่ยวแล้วนะฮะเซดานชากิลี
1: ่ก็มาช่วงฮาร์ทไทม์โชว์ครับก็พักครึ่งเดี๋ยวจะแสดงร่วมกับมาดอนน่าแล้วก็จัสตินบีเบอร์ด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสเปนไม่พลาดครับคืนนี้จากคุณนันทพงษ์เราก็บอกว่าถ่ายทอดสดตอนเตะไหมคะไม่ได้ถ่าย
0: น
1: ะครับอ๋ออ
0: ันนี้เป็นบรรยายสดนะเป
1: ็
0: นอารมณ์เหมือนฟังวิทยุฟังพอดแคสต์นะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าดูสดก็ต้องโมโดแม็ก29เลยเพราะวันนี้เขาให้ชมฟรี
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครอยากฟังเสียงพากโกงก็เนี่ยแหละฟังขึ้นเราต่อ
1: เดี๋ยววันนี้นะห่างกับพี่โอ๊ตฤทธิพงษ์นี่จะมาพากนะ
0: พี่โอ๊ตฤทธิกร
1: พี่โอ๊ตฤทธิกรพี่โอ๊ตฤทธิกร
0: เปลี่ยนชื่อพี่โอ๊ต
1: เปลี่ยนชื่อเลยดึกๆ ก็จะเบอร์นิดนึงครับพี
0: ่
1: เดี๋ยวพี่โอ๊ตนี่น่าจะใกล้มาแล้วส่วนอาหารก็น่าจะเดี๋ยวพี่เจ๋งน่าจะรอรับอยู่นะพี
0: ่ซึ่ง วันนี้นี่ก็เห็นมีงานอีเวนต์ด้วยที่สวนรถไฟ
1: ครับ
0: ที่สวน

0: อะไรนะ
1: สวนวชิระ
0: ก็สวนวชิระพิพิธภัณฑ์ก็สวนรถไฟกัน
1: ใช่ครับ
0: ชื่อเต็
1: ม
0: สวนลุมแล้วก็มีที่โมโนสตูดิโอที่น่าจะพลึก
1: สองที่เลยก็ใครสะดวกตรงไหนนะก็ไปร่วมงานได้แต่เมื่อกี้ผมดูก่อนเข้ารายการเนี่ยที่สวนไฟเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วนะพี่วันก่อน
0: เห็นเขาบอกเปิดเข้าเหลือสุก 4-5 ทุ่มแล้วมั้ง
1: ใช่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ไปดูเกมที่อังกฤษเจอกับนอร์เวย์เนี่ยพอตี4ประตูเปิดปั๊บคนวิ่งเข้าไปกรูปเข้าไปหาที่นั่งเลยนะ
0: คุณไปดูบอลหรือคุณไปดูสาว
1: ผมไม่ดูบอลอยู่ที่
0: ใช่เหรอทำไมเสียงแอวเสียงแอวว
1: ันนั้นเนี่ยไปโ
0: หแฟนบอลดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูสาวก่อนเนี่ยพี่
1: อืมครับผม
0: มีทาง Facebook คุณประสิทธิ์มาทักทายนะ
1: ครับ
0: จอมพลนะฮะคุณประสิทธิ์บอกตัดยางไปด้วยฟังไปด้วยนะครับจากเขาพระทองชะอวดอ่ะก็พูดคุยกันได้นะครับข่าวมีอะไรไม่เจมเมื่อวานนี้ที่เจอข่าวช็อกไปแล้วอาร์เซนอลโดนปาดมอร์แกนโรเจอร์โคตรเซ็งเลยวันนี้มีข่าวอะไรไหม
1: 116ล้านปอนด์นะพี่โรเจอร์เมื่อวาน
0: เอาไปเลยเฮลซี
1: ก็ตอนแรกมีข่าวเชลซีตลอด
0: แล้วก็อาร์เซนอลมาตลอดด
1: ิมีข่าวอาร์เซนอลมาตลอดก็เป็นสุดท้ายเป็นเชลซีที่ได้ไป
0: เจ้าบุญจ้องตอนนี้จ้องโตนาลีก็เสร็จสเปอร
1: ์กับ
0: จ้องไอ้เจเรมี่มองกาก็ไปซิตี้จ้องมอร์แกนโรเจอร์ก็โซนเชลซีสงสัยไม่ต้องซื้อแล้วมั้งปีนี้อาร์เซนอล
1: อาร์เซนอลนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ใครเลย
0: ได้ฮินคาบิเย่ไง
1: คาบิเย่ไปคนเดียว
0: คาบิเย่ไม่ฮินคาบิเย่แต่จริงๆมันก็คือเงื่อนไขบังคับซื้อนะซีซั่นที่แล้วแล้วแต่เอามาลงงบดุลปีนี
1: ้
0: ไอ้ที่ได้เนี่ยคือนี่อิลานเมดิเย่ประตูสำรองของลีดอ่ะเอามาเป็นมือ3
1: ล่าสุดในเชลซีก็มีข่าวกับแม็กซ์ซองเลยควยคนนึง
0: โอ้เชลซีคิดดีๆนะเมื่อคืนอย่างรั่วเลยเขาเรียกซาลิบาปอมอ่ะทรงผมทรงหุ่นนี่คล้ายวิลเลียมซาลิบาเลยแต่ว่าโหความแน่นอนนี่คนละเกตเลย
1: ครับฮาเลนี้ตั้งค่าตัว55ล้านปอนด์เลยพี
0: ่เอ้ยไม่แพงนะ
1: เพราะว่าตามตลาดเนี่ยเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีกองหลังอย่างฟันแฮกเก้ที่มึงย้ายไป
0: ของไบตันเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่50ประมาณ50เหมือนกัน
0: เปอร
1: ์แ
0: ชนพอลฟันแฮกเก
1: ้ครับอีกคนนึงเนี่ยมีอีกคนนึงที่ย้ายพร้อมๆกันเนี่ยค่าตัวใกล้ๆเคียงกันมีลูก้าอุสโควิด
0: อ๋อนี่ดาวรุ่งสเปอร์ไงที่ปีแล้วปล่อยให้ฮัมบูร์กยืมแล้วเล่นดีในบุนเดสแล้วเดชาบี้เขาไม่ใช้เขามองว่ายังเด็กเขาก็เลยปล่อยแล้วไบตันเอาไปปั้นเดี๋ยวก็อีก 2-3 ปีแล้วเนี่ยขาย100ล้าน
1: ครับ
0: เป็นเซนเตอร์โคเอเชีย
1: พอ2คนนี้ค่าตัวระดับเนี้ยพาเลทเลยเอาบ้านก็เรียกค่าตัวละควร55เลยดูแล้วก็มีโอกาสเสร็จเชลซีอีกรายมั้ยพี่เชลซีปีนี้เสริมเยอะมาก
0: คือถ้าเงินถึงหมูพาเลทปล่อยอยู่แล้วเชลซีนี่เขาได้ไอมาโกปาเลสต้าแบ็คขวาตาลันต้าไปแล้ว
1: ใช่ก็โอ้ปีนี้ก็เสริมไปเยอะอยู่ในเชลซีเพราะปีแล้วก็ไม่ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยครับ
0: ใช่ก็น่าจะให้อลอนโซเสริมทีมเต็มที่อ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนผมถ้าดูโลบาโน่ล่าสุดนี่หลักๆก็คือวันนี้ก็คงโฟกัสที่มัดชิงฟุตบอลโลกก่อนนะ
1: ครับ
0: เรื่องซื้อขายก็เบาไปเลยวันนี้นะครับก็วันนี้โรนัลโด R9 นะโรนัลโดนาซาเรโอเดลิมามาที่สนามด้วยถือถ้วยเรียบร้อยนอกนั้นก็มี
1: ข่าวของอาเลฮันโดกานาโชด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยโรมาก็
0: CR 6.5
1: นิวโรนัลโด
0: CR 6.5 ไงไม่ถึงเซเว่น
1: กับก็ล่าสุดเนี่ยโนมาโนก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะปล่อยทางด้านของกานาโชให้กับโรม่าด้วยค่าตัว35ล้านยูโรนี
0: ่
1: เดี๋ยวกานาโชเนี่ยจะไปตรวจร่างกายกับโรม่าภายในวันจันทร์อังคารนี้
0: เจมเชียร์ทีมอะไรทีมเนี่ย
1: ผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับพี
0: ่ลิเวอร์พูลไม่เอาเหรอ
1: โ
0: หเอาดิ CR 6.5 เนี่ย
1: เคยอยู่แมนยูมาแล้วไงครับ
0: โอ้ย
1: ไม่เอาดีกว่า
0: เคยอยู่แมนยูมาแล้วคุณก็เอามาหลายคน วันนี้นี่ชาบี้อันันเดสเดบิดบีย่าเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้เฟอร์นันโดเอียโลไอเคกาซิยาสมิเชลซาวาโดพวกแก๊งสเปนนี่มาดูที่สนามด้วยนะ
1: แชมป์บอลโลกปี2010ก็ส่วนใหญ่ก็มาเกมนี้พี
0: ่นอกนั้นก็มีอ๋อก็คือ Here we go confirm the Jurgen Klopp นี่ก็ใกล้จะเซ็นสัญญา
1: ครับ
0: อย่างเป็นทางการกับ DFB นะขึ้นเป็น Bundes Trainer คนใหม
1: ่ Klopp เมื่อกี้เห็นแว๊บๆก็มาที่สนามอยู่นะพี
0: ่
1: มาพร้อมกับโทมัสมุลเลอร์ด้วยก็น่าจะเซ็นสัญญากับเยอรมันหลังจบบอลโลกแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเยอรมันก็คือการไปเล่นยูโร2ปีข้างหน้า
0: เขาบอกว่าคล็อปจะคุม3 ทัวร์นาเมนต์หลักคือเนชั่นลีก2027ที่จะถึงนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ยูโร2028แล้วก็ฟุตบอลโลก2030โอ้โหโคตรน่าดูคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลคุณจะเอาใจช่วยเยอรมันไหมล่ะในฐานะแบบโอ้โหคุณซื้อตำนานทีมคุณอย่างครอปไปทำ
1: ก็เชียร์เยอรมันได้ครับเพราะว่ามีฟอร์เรนเวสก็ยังอยู่เยอรมันอยู่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวของซัมเมอร์วิลเนี่ยเมื่อวานที่มีข่าวโรม่าล่าสุดก็ข้อเสนอ40ล้านยูโรเนี่ยก็ถูกปฏิเสธไปแล้วครับ
0: โรม่านี่เขาเสริมดีนะปีนี้
1: ใช่แล้วก็เพิ่งต่อสัญญากับลิบาร่าด้วยเป้าหมายปีหน้าก็น่าจะกลับมาลุ้นแชมป์ชะดาเพราะว่าห่างหายไปนานเหลือเกิน
0: ก็ยังเป็นทางด้านคุณซื้ออย่างไอ้เจ้ากัสเปรินี่นะ
1: กับ
0: โอ้ตอนนี้กระแสก็พุ่งไปที่นัดทิ้งอะนะเรื่องซื้อขายวันนี้ก็เงียบๆหน่อยผมพยายามหาให้แล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวยงข่าวใหญ่อะไรนะ
1: ครับ
0: ผมเสิร์ชดูให้เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเนี่ยพิธีก่อนเกมนะฮะ
1: เกมเนี่ยจะลงสนามอีกประมาณ1ชั่วโมงครับเมื่อกี้พิธีเปิดเนี่ยก็มีไปแล้วก็เดี๋ยวนักเตะก็จะลงมาวอร์มก่อนเกมครับ
0: เอ้ยเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนี่จะเอาเจ็ดสเปนนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้เล่นดีมากนะคืออังกฤษทำท่าจะโดนตีเสมอโดนฝรั่งเศสไล่มา 3-4 ที่เจ็ดสเปนไปเรียกจุดโทษแล้วก็ทำให้อังกฤษได้จุดโทษแล้วยิงเป็น 5-3 นี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกอินเตอร์มิลานนะครับให้ความสนใจจะเปิดการเจรจากับสเปอร์ว่าคว้าตัวเจสสเปนนะแบ็คขวาชาวอังกฤษชุดบอลโลกครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแค่20ล้านยูโรโหโคตรถูกอ่ะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อินเตอร์อยากได้มาโกปาเลสตาแต่ว่าโดนเชลซีตัดหน้าไปก็เลยอาจจะหันไปหาเจสสเปนนะ
1: ก็กระโดดมาจากแชมเปี้ยนชิพเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว
0: พี่ผมว่าดีนะคืออย่างเล่นบอลโลกเขาเล่นสบายเลยแล้วมันเหนือประสงค์ที่ว่าเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายได้เอาผมว่าถ้าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าดีกว่าเบนไวท์ชั่วโมงเนี้ยเจสสเปน
1: อ
0: ่ะแล้วราคา20ล้านนี่ถือว่าโอ้โห
1: ไม่แพง
0: คุ้มค่าคุ้มค่า20ล้านนี่เดี๋ยวนี้ยังได้ฟรีอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอินเตอร์จะยื่นจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสเปอร์ตั้งไว้35ล้านก็ต้องมาดูว่าเงื่อนไขฉีกสัญญาที่บอก20ล้านเนี่ยหมดหรือยัง
1: แต่สเปอร์ก็ต้องอาจจะต้องปล่อยนักเตะหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ใช้เงินไปเยอะนะครับทั้งมาจูดฟันเดททั้งซาโรตอนารี
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ทีมงาน FM 99
10: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: บอลโลกสตอรี่
5: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความหมั่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากีร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
3: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะตีหนึ่ง12นาทีนะครับ
1: ครับ
0: มาอยู่กับในหน้าไลฟ์บอลโลกเปิดหัว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศกันก่อนนะครับ
1: ครับอ
0: ยู่กับน้องเจและผมสนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ฟังไปสักหนึ่งบทเพลงเห็นเมื่อกี้มี SMS ส่งมาขอเพลง Final Countdown ไม่ทันนะ
1: ไม่ทันมีน้องสื่องานเนี่ยเขาเปิดเพลงให้ก่อนแล้วพี
0: ่อันนี้เด็กคุณเหรอเป็นปั้นเจมเหรอ
1: น้องเป็นเด็กปั้นพี่เจ๋งพี
0: ่อ๋อโหเดี๋ยวนี้พี่เจ๋งนี่เขาครอบครัวใหญ่เลยนะ
1: ครอบครัวใหญ่
0: แบบโอ้โหมีสมาชิกเยอะเลยนะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้น้องนี่จัดเพลงเขาบอกว่าเป็นเพลงภาษาสเปน
0: จริง
1: ใช่เพราะว่าวันนี้อาร์เจนตินากับสเปนเนี่ยก็ภาษาหลักเป็นภาษาสเปน
0: เขาพูดภาษาสเปนทั้งคู่เพราะว่าอย่างบราซิลเนี่ยพูดโปรตุเกสแต่ว่าถ้าอาร์เจนตินาก็ใช้ภาษาสเปนนะนะคร
1: ับ ก็เลยจัดเพลงสเปนให้สักหนึ่งบทเพลง เป็นเรียกว่าเรียกเขาเรียกน้ำจิ้มก่อนเกมบอลโลกทีนี้
0: พี่ไม่เคยฟังเลย
1: ผมก็ไม่เคยฟังกันพี
0: ่เดี๋ยวดูผลบอลให้นะครับช่วงนี้บอลบัลแกเรียนะครับโบเตฟยังตามหลังเชโนมอร์0-1ฟุตบอลโรมาเนียนะครับเปโตรุนนำดินโวบูคาเรส1-0
1: ครับ
0: ก็น่าจะแค่นี้แหละเพราะว่าหลักๆก็เปิดทางให้ฟุตบอลโลกนะ
1: คร
0: ับดู SMS ก่อนนะครับมีทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับนักสนแฟนนอนพี่เจมแฟนหนูโอ้โหนี่ไงคุณมีแฟนแล้วแล้วคุณมาบอกผมว่าคุณไม่มีแฟน
1: น้องเทยลงทุนนี้ทักเข้ามาเขาทุกสัปดาห์เลยพ
0: ี่น้องนักสนแฟนโอ้โหนะให้ผมเป็นน้าแหมให้ผมเป็นน้า

0: ใช่สิให้ผมเป็นน้าบอกพี่เจมแฟนหนูและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: นะสนมั่นใจขนาดมั่นใจสเปนขนาดได้เลยคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยไห
1: ม
0: หนูว่าสเปนได้แชมป์มันง่ายไปม
1: ัน
0: ดูสบายเกินไปค่ะเพราะไม่มีการฝ่าด่านที่ลำบากอย่างอาเจนหนูให้อาเจนแชมป์กันจากคุณลงทุนแฟนนอน
1: ก็วันนี้ผมกับพี่สนนี่ใส่เสื้อแดงเลยนะพี
0: ่
1: แต่ว่าบรรยากาศตลอดวันนี้ผมเห็นหลายๆคนทั้งในโซเชียลทั้งตามข้างทางเวลาออกเดินทางไปข้างนอกเนี่ยเห็นคนใส่เสื้ออาร์เจนติน่าเยอะมากเลยพ
0: ี่ผมว่าบ้านเราอ่ะค่อนข้างเชียร์อาร์เจนเป็นพิเศษอาจจะด้วยความที่แบบผูกพันแล้วให้กำลังใจเลยเมสซี่นะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมดูข้อความ
0: อาจจะคือดูฟุตบอลมาเยอะแล้วดูด้วยระบบอะไรดูภาพรวมในสเปนมันอาจจะไม่ได้มีสตาร์แบบโหแบบอีลิตเหมือนเมสซี่อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: แต่คือก็เล่นกันค่อนข้างกลมกลืนนะ
1: ครับแต่อีกไฮไลท์นึงก็เป็นการเจอกันระหว่างยามาลกับเมสซี่ครับพี่สน
0: คือถ้าอยู่ดีไอ้รูปที่เมสซี่อาบน้ำให้ยามาลถ้ามาปล่อยเมื่อวานนี้ผมฟันธงเลยว่า AI
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเราเห็นกันมานานแล้วไงมันก็แบบผมใช้คำว่าเดสตินีอ่ะเดมรู้จักคำว่านี่ไหมพรหมลิขิต
1: พรหมลิขิต
0: แบบใครจะไปเชื่อเด็กมีเป็นร้อยล้านพันล้านร้อยล้านคนสิบล้านคน
1: ใช
0: ่ในยุคนั้นแต่แบบวันนั้นน่ะอาเจมได้อ่านประวัติเรื่องนี้ไหม
1: ผมฟังมาคร่าวๆพี
0: ่ผมเล่าให
1: ้
0: คือช่วงนั้นน่ะเมสซี่ก็เป็นเยาวชนเหมือนกันเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาชุดใหญ่ไม่นานอายุประมาณ20ต้น
1: ๆครับ
0: แล้วบาร์ซ่าเนี่ยเขามีกิจกรรมพูดง่ายว่าการกุศลถ่ายปฏิทิน12เดือน
1: ใช
0: ่แล้วพูดง่ายว่าจะเอานักเตะ12คนจากทีมชุดใหญ่เนี่ย มาถ่ายปฏิทินคนละเดือนเช่นแบบอายุนั้นก็มีเปโดโรดิเกส
1: ม
0: ีอย่างเซอร์โกบูสเกตใช่มั้ยเอเนสอินิเอสตามีพวกโอเคดัตปีเก้เงี้ยก็วินเวียนกันมาถ่ายแต่ไอ้ดันเดือนที่เมสซี่ถ่ายอ่ะมันเป็นทีมเด็กแล้วเขาก็ให้แฟนบอลบาร์ซ่าเนี่ยพูดง่ายว่าจริงๆคือถ้าจะมันไม่เดสตินีมันไม่พรหมลิขิตคืออาจจะยามาเอาไปถ่ายกับอินเนสต้า
1: ใช
0: ่มันก็ไม่มีซีนวันนี้ไง
1: ถูกต้อง
0: แต่คือมันเหมาะเหม่งตรงที่ว่าโอ้เด็กคนนั้นน่ะซึ่งก็มีเชื้อสายแอฟริกันไม่ใช่แบบเป็นคาตาลันแท้เนี่ยคุณแม่ก็พามาถ้าผมจำไม่ผิดในสตอรี่น่าจะแค่5เดือน
1: อ่
0: ะ
1: ใช่คุณพ่อเดือนเป็นมอร์ล็อกโก
0: ใช่แล้วพาเด็กคนนี้มาถ่ายแล้วคือแบบทางทีมงานก็ออไปด้วยว่าเอองั้นเด็กคนนี้เอามาถ่ายกับเมสซี
1: ่ม
0: ันก็เลยนำมาซึ่งภาพซึ่งผมจำชื่อช่างภาพไม่ได้แต่ช่างภาพเขาบอกว่าโอ้เมสซี่ขนาดปัจจุบันก็แบบปกติเป็นคนขี้อายแต่ถ้ายุคนั้นเนี่ยโหขี้อายกว่านี้10เท่าอ่ะ
1: สมัยนั้นยังเป็นเร
0: ีย
1: กว่าเพิ่งอายุก็ยังน้อยอยู
0: ่ก็มันมีข่าวมาว่าไอตอนนี้เมสซี่ขึ้นมาชุดใหญ่แรกๆอ่ะเมสซี่นอนห้องเดียวกับชาบี้แอนันเดสแล้วเมสซี่ไปถามว่าพี่บี้ขอดูทีวีได้ไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะคือแบบคือเป็นคนที่แบบขี้อายมากแล้วก็แบบกะแค่จะดูทีวีก็ต้องขออนุญาตรุ่นพี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือชาบี้เขาให้สัมภาษณ
1: ์
0: เพราะนั้นก็แบบเป็นคนขี้อายจริงแล้วคือแบบสร้างภาพอ่ะเป็นคนเล่าว่าโอ้โหบรรยากาศวันนั้นมันเป็นไปด้วยความแบบเขาจะคำว่าไงอ่ะมันไม่อึมครึมเหมือนประมาณว่าเหมือนพี่กับเจมไม่เคยเจอกันมาก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วแบบว่าพี่ก็แบบไม่ทักใครก่อนไม่คุยแล้วเจมก็แบบว่าเป็นผู้ปกครองใช่ไหมแล้วก็พาเด็ก5เดือนมาแบบเอาตรงคือก็เห็นเขาแค่ในทีวีอะไรอย่างนี้ถูกไห
1: ม
0: แล้วแบบบรรยากาศมันดูแบบอาจจะก็มาแปลกๆแล้วกันแบบโอ้โหอีกคนนึงก็ไม่พูดอีกคนนึงก็แบบแฟนบอลแบบไหนไม่รู
1: ้
0: แล้วอยู่ดีมาจับลงอ่างอาบน้ำก็แบบ เขาบอกว่าช่างภาพเนี่ยบิวตั้งนานอะไรแบบนี้กว่าจะได้ภาพนั้นมาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วคือแบบใครจะไปเชื่อว่าอีก20ปีมันจะโอ้โหเด็กคนนั้นในแบบอาจารย์คิดดูเด็กมีเป็นแสนเป็นล้านคน
1: ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญมาก
0: ใช่ป่ะ
1: แ
0: ล้วก็แบบมันก็เหลือเชื่อว่าเด็กคนนั้นกลายเป็นเนี่ยคู่แข่งที่จะแย่งแชมป์ฟุตบอลโลกกันวันนี้
1: ใช่แล้วก็เป็นคนสืบทอดเบอร์10บาร์ซ่าด้วยซึ่งคนที่โพสต์รูปเนี่ยเป็นคุณพ่อของยามาล
0: ครับ
1: เขาโพสต์ตอนก่อนเกมนัดชิงยูโรเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: พ่อยามาลนี่ก็แสบแต่เนี่ยผมเช็คมาแล้วว่าเขาพูดจริง เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเมสซี่มาจับยามาลแล้วทำให้ยามาลเป็นนักเตะระดับโลกนะ
1: เ
0: ขาแซวว่าเพราะว่ายามาลเนี่ยไปให้เมสซี่อุ้มเมสซี่ก็เลยแบบพีคถึงทุกวันนี้แล้วก็ขิงกันแบบขำๆพ่อนี่ก็แหมโมสบั้น
1: ครับ
0: นะ
1: ซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ยามาลก็จะทำสถิติด้วยเป็นนักเตะอยู่น้อยสุดที่ลงเล่นในนัดชิงบอลโลกซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีแล้วเขาก็เพิ่งทำสถิติไปก็เป็นนักเตะอยู่น้อยสุดที่ลงเล่นในนัดชิงยูโรด้วย
0: ตอนนี้เท่าไหร่19ป่ะ
1: ตอนนี้19

0: 18อย่างเงี้ย
1: ครับใช่
0: อ๋อพี่จำได้ว่าเปากูบาซี่อ่ะ19
1: อืม
0: แต่ยาเมาเดี๋ยวเช็คหน่อย
1: กูบาซี่กับยาเมาเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยกำลังจะ
0: เกิดพอๆกัน
1: ใช่กำลังจะทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยกว่า20ปีที่ลงเล่นในบอลโลกเยอะที่สุดนะพี
0: ่ตอน19เจมทำอะไรอยู
1: ่โอ้ผมเรียนมหาลัยปี1เลยพี่
0: เ
1: หรอใช่
0: เตะบอลที่ไหนเตะบอลที่ไหนตอนนั้น
1: สมัยนั้นเนี่ยเตะบอลกับเพื่อนก็เนี่ยครับตามสนามหญ้าเทียมทั่วไป
0: ยาเมานี่เกิด13สิงหาคม2007ก็คือเดือนหน้าเนี่ยถึงจะตอนนี้19เดือนหน้าก็20
1: ใช
0: ่สิงหาเพราะเดือนนี้กรกฎาคมเนาะเออตอนนี้19เรียลไทม์ก็โอ้แค่นี้ก็ถือว่าอยู่น้อยมากๆแล้ว
1: ก็ยูโรคราวที่แล้วไปเล่นก็ต้องเอาการบ้านไปทำด้วยคราวนี้ก็เพิ่ง18 19ก็เข้าชิงบอลโลกครับ
0: ครับ
1: อืมดูข้อความเพิ่มเติมนึงบอกว่าดนตรีแนวมากครับเพลงเมื่อกี้
0: อันนี้เจงอ่านที่ไหน
1: ในบ้านแดงมี YouTube ครับ
0: อ๋ออันนี้อ่านจากล่างขึ้นไปแล้วกันเพราะว่าข้างบนเดี๋ยวกลัวมันของช่วงที่แล้วอ่ะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีผู้จัดทั้งสองท่านครับแล้วก็บอกว่าตามซอการ์เนี่ยซอการ์เชียร์ฟ้าขาวครับ
0: ซอการ์ที่เขาตัดเสื้อฮะ
1: ใช่เขาตัดล่าสุดเขาตัดอาร์เจนีน่า
0: เรียบร้อยบอกเลย ดีมากขอบคุณซอการ์นะที่นี้เพราะว่าทีมไหนโดนทีมนั้น
1: ไปหมดเลย ล่าสุดเขาเหมือนกับเสื้อสัตว์เลี้ยงเขาตัดคำว่าโกดให้นะพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: แล้วก็เป็นเสื้อจีน่าที่เขาใส่ด้วยแล้วก็บอกว่าสวีเดนวันนี้มาบอกว่าตามรองจริงๆคันรองจริงๆครับนั่นหมายถึงลีกสวีเดนนะพี
0: ่อ๋อวันนี้คือเหนือกว่ามาหมดเลยไงอะไรนะไอ
1: ฮัมมาบี้
0: ซีนอุสฮัมมาบี้แล้วก็อีกทีมนึงอะซีนอุสฮัมมาบี้แล้วก็เออช่างมัน
1: แต่ทีมเรียกว่าเหนือกว่า
0: อ๋อนี่ไงซีนอุสฮัมมาบี้ฮักเคน
1: ครับผม
0: ตามนั้นนะ
1: วันนี้ใครพลาดครับก็เดี๋ยวเป็นพี่หังกันพี่โอ๊ตนะพี
0: ่นะหังกับพี่โอ๊ตฤทธิกรกันละเวกนะครับนะหังมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหเห็นทำข้อมูลอยู
1: ่โอ้โห
0: สุดยอดมากมืออาชีพ
1: วันนี้จะได้เห็นปั่นโค้งๆพี
0: ่กุ๊กกุ๊ยาเบาอย่างเงี้ย
1: แต่ต้องมีจังหวะให้ปั่นด้วยเพราะสัปดาห์ที่สเปนที่นะหังพลาดเนี่ยวันนั้นไม่มีใครยิงโค้ง
0: ให้
1: เ
0: ราวันนั้นบราซิลไม่ปั่นนะ
1: ไม่ปั่นเลย
0: บราซิลไม่มีใครเอียงเอียง
1: ไม่มี
0: ใครเอียงเหรอ
1: แต่วันนี้น่าจะม
0: ีแน่นอนนะทั้งเมสซี่ทั้งยาเมาเหลี่ยมซ้ายเน
1: ี่ยใช่แล้วนะหางนี้คุณเคยกับบอลสเปนนะพี่
0: ครับ
1: อืมแล้วก็บอกว่าช่องนี้ดูบอลโลกได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะเป็นบรรยายสดอย่างเดียว
0: ใช่
1: เราก็บอกว่าคีย์ของสเปนอีโก้น้อยครับไม่มีจุดศูนย์กลางให้เกรงใจทุกคนมีความสำคัญในตัวเท่ากันหมด
0: ก็คือเล่นกันเป็นทีมอะเน้นระบบนะครับไม่ได้มีสตาร์นี่บอกว่าสวนรถไฟนี่คนมา 4,000 แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าถือว่าเออแล้ววันนี้มันวันอาทิตย์ด้วยไงเจมส์ถูกป
1: ่
0: ะมันวันหยุดเนี่ย
1: ครับข้อความบอกว่านักเตะที่เข้าชิงบอลโลกอายุน้อยสุดน่าจะเป็นเปเล่นะครับอายุ17ปีน่าจะเป็นเปเล่เดี๋ยวผมลองเช็คดีละกันแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับคุณสนน้องเจมส์ขอประวัติหน้าห่างหน่อยครับจากคุณไก่101
0: โอ้ถามนะหังเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมว่าเราจะออกสัก
1: 50
0: ผมว่าผมจะออกสักตีหนึ่ง50แล้วกันให้นะหังมาแบบบางทีพูดคุยก่อนที่จะพากเกมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวเข้าเกมเลยแบบบางท่านไม่ได้พูดคุย
1: ครับนะคุณณัฐพงศ์เนี่ยบอกว่ากินอุไนซิมอนไม่ได้
0: เดี๋ยวถามให้นะหังดูสิ
1: ครับผม
0: ยังกินเอมี่บาร์ติเดิร์ดบอยดอย
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: ไงเขาดังอยู่ข้างหน้ามันก็เล่นไม่เกรงใจ
1: ครับประมาณนี
0: ้มีไหมมีไอ้นี่ไหมบ้าไอ้เฟซบุ๊กมีไหม
1: เฟซบุ๊กนี่เดี๋ยวผมลองรีเฟซนิดนึงอ๋อก็ในเฟซบุ๊กนี่ยังไม่มีเพิ่มนะพี่ส่วน
0: ทาง SMS นี่บอกว่าอ๋อตั้งแต่อายุน้อยสุดที่ชิงบอลโลกคือเปเล่ป่ะครับอายุ17ได้แชมป์บอลโลกให้เจมส์เช็คหน่อยนะครับอ่ะเขาพูดคุยกันได้นะครับ468-999ใครเชียร์ทีมไหนอะไรยังไงนะฮะวันนี้ก็นัดชิงละตอนนี้นี่บรรยากาศที่สนามนะโอ้โหก็รถนักเตะมาถึงละอันนี้น่าจะเป็นฟีดภาพ
1: ครับ
0: ลุยเดลาฟูเอนเต้ลุยเดลาฟูเอนเต้เนี่ยเคยมีประวัติว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาคุมทีมชาติไม่ว่าชุดเล็กรวมถึงจนมาถึงชุดใหญ่เนี่ย เขาเคยคุมแค่ทีมเล็กๆมาก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกอาราเบสประมาณเนี้ย
1: ก่อนหน้านี้เขาเคยคุมสเปนยู23ในโอลิมปิก
0: ก่อนหน้าที่ไปคุมสเปนยู23ยังไงแล้วคือน่าจะคุมอาราเบสแล้วล้มเหลวแล้วก็เลยไปเป็นเหมือนวิทยากรให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนแล้วตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เรเนลสคาโลนี่มาเรียนโค้ชเนี่ยคือเรียนที่สเปนนี่แหละ
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอีกหนึ่งกิมมิคคือศึกเนี่ยระหว่างอาจารย์ก็คือเดลาฟูนเต้ตอนนั้นเป็นวิทยากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลสเปนเป็นวิทยากรแล้วก็ลูกศิษย์คือเดลาไอทางเรเนลสคาโลนี่มาเรียนลายเส้นก็เลยแบบเออเนี่ยคู่นี้ก็อาจารย์กับลูกศิษย์เจอกัน
1: นักเตะอยู่น้อยสุดในบนโลกนี้เป็นนัชชิงเนี่ยเป็นเปเล่ครับ17ปีแต่ว่าคูบาซี่กับยาเมาเนี่ยจะเป็นนักเตะสเปนอายุน้อยกว่า20ที่ลงเล่นมากสุด7เกมตอนนี
0: ้
1: ถ้าลงวันนี้ก็8เกม
0: คร
1: ับคร
0: ับ ก็แก้ไขข้อมูลหน่อยเร
1: ีย
0: บร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: อ่ะอันนี้บอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองคนครับไว้มาเตะบอลด้วยกันอีกนะครับดูบอลให้สนุกครับจากเตฟโอ้ก็ทักทายพี่เตฟด้วย
1: อัน
0: นี้เขาก็ไปเตะบอลกับทีเอฟเอ็ม99บ่อยกับพวกพี่แจ็คกับพวกพวกพี่เก่งวนชัยอะไรเง
1: ี้ยทีม99ไหมพี
0: ่
1: ครับ
0: คร
1: ับแล้วก็บอกว่าคู่นี้บอลอาจจะทันกันครับแต่อาร์เจนินารอบที่ผ่านๆมานี่ก็เรียกว่าเหนื่อยนะพี่
0: อาเจนก็โกงตายมาตลอดขนาดนัดเจออังกฤษก็นาที85อังกฤษยังเข้าชิงอยู่เลยแต่ว
1: ่
0: าไปอุดไม่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นสเปนก็ผมก็เห็นบทเรียนแล้วว่าก็ไม่ควรปล่อยให้อาเจนได้ครองบอลนะเพราะเป็นทีมที่ยิงประตูท้ายเกมได้เยอะที่สุด
1: ใช่ยิงรู้สึกเกมก่อนนั้นก็13นาทีสุดท้ายยิง3ลูก
0: ใช่
1: นัดที่เจอสวิตไหมพี่
0: เจออียิปต์ด
1: ิอียิปต์ใช่
0: ไปเจอสวิตนั่นยิงตอนต่อเวลา
1: ใช่ครับ
0: ไอ้3ลูก3ลูกยิง3เหลี่ยมของฮูเลียนอัลเบเรสไง
1: เรียกว่าโกงตายมาทุกรอบสำหรับเจนีน่า
0: ครับ
1: ส่วนสเปนนี่ก็เสียไปแค่เกมที่เสียไปแค่ลูกเดียวในรอบน็อกเอาท์เนี่ยรอบที่แล้วชาวฝรั่งเศสมา 2-0 ครับตอนนี้นักเตะนี้ลงมาวอร์มแล้วครับดูสภาพอากาศก็น่าจะร้อนอยู่ที่เมดไลฟ์สเตเดีย
0: ม
1: วันนี้ก็ฮูเลียนอัลวาเรซจะลงตัวจริงเราต้องรอมาดูในสำรองครับ
0: ก็จะยิงลูกที่2ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ฮูเลียนอัลวาเรซไม่ยิงเลยแต่มายิงประตูสวยๆวันใส่สวิต
1: อ่
0: ะก็เลยพาอาเจนเข้ารอบมานะครับ
1: ฮูเลียนอัลวาเรซเดี๋ยวจบบอลโลกก็ต้องไปลุ้นว่าจะย้ายทีมหรือเปล่าในซัมเมอร์นี
0: ้ก็บาซ่าจะเอาให้ได้แต่อัลมาดริดเขาไม่อยากขายหรือถ้าขายก็อาจจะอยากขายไปนอกสเปนแต่ใจเหมือนฮูเลียนอัลวาเรซเขาอยากไปบาร์ซ่านะ
1: ครับ
0: มาดริดก็สนใจดูเหมือนฮูเลียนอัลวาเรซอยากไปบาร์ซ่ามากกว่าก็เป็นนักเตะเนื้อหอบนะครับของอาร์เจน
1: ครับ
0: แต่จริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมมองฮูเลียนอัลวาเรซไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากนะ
1: เพิ่งมายิงเกมที่แล้วอย่างนี
0: ้ใช่แต่ ก็
1: ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ก็ถือว่าผมมองว่าถ้าคนที่มีบทบาทมากกว่าคือลาวตาโร่
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเสียดายเปเล่ครับใบเหลืองใบแดงยังไม่มีเล่นสนุ่มเลยครับแล้วก็บอกว่าผมว่าอาเจนแชมป์ครับจากคุณศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณเอกนันท์บอกว่าบอลโลกปีนี้ยาเมามาทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านครับโรนโดเดอะบอยประธานเป้ถามด้วยเมสซี่ครับตามด้วยเมสซี่ครับทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านนะครับยาเมาแล้วก็บอกว่าบอลสดดูได้ทางไหนครับก็ทางช่อง Monomax ครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง29ด้วย Monomax Sport Play
0: คร
1: ับ ครับผมส่วน99ที่บรรยายสดครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตกับน้าหังจะเข้ามาบรรยายตอน
0: ผมเช็คนี่โซเชียลวันนี้นี่ถ้านอกจากเรื่องบอลโลกเจมรู้ไหมว่าเรื่องอะไร
1: เรื่องไหนครับพี่
0: อัลต้าสมูทคุณกินยัง
1: ยังเลยครับพี่
0: คุณไม่ได้ไปพารากอนเลยเหรอ
1: ยังไม่ได้ไปแต่ว่ากระแสนี่แรงมากครับ
0: คุณแบบไม่อยากกินเหรอแบบว่าลด7องศาเนี่ยเจลาโต้คุณไม่สนใจเลยเหรอ
1: ตักออกคำหนึ่งตักออกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวข้างในก็จะอุณหภูมิเท่าเดิมไหมพี่พี่สนได้ลองยังครับ
0: ผมยังไม่ได้ว่างไปเลยแต่ผมว่าต้องลอง
1: มันจะมีรสชาติเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขายแค่เนี่ยแค่2อาทิตย์เนี่ยที่แก้วละ500กว่าบาทนะพี
0: ่ยิ่งให้เจมพาสาวไปดิประกาศเลยใครอยากไปกินเจลาโต้กับผมทักมา
1: เอาตราสมูทด้วย
0: คร
1: ับ
0: โอ้คุณชูติมาเนี่ยทักมาใน

0: ใน Facebook ฝากทีมงานบล็อกด้วยนะฮะมาเป็นลิงก์เลยอ่ะโอ้นะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะโอเคอ่ะช่วงนี้ก่อนจะไปเดี๋ยวดูว่าความต่อเนี่ยผมไปดูเรื่องของซื้อขายวันนี้หน่อยพอดีอ่ะมีตรงนี้ที่แบบผมว่าเขาอัพแล้วมันก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตลาดนักเตะเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยถ้าก็คือวันนี้ลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงจะกลายเป็นนักเตะคนแรกตลอดกาลนะที่ลงนัดชิงบอลโลก3สมัยก็คือปี2014 2022แล้วก็2026ก็คือไม่มีใครโอ้ผมว่าสถิตินี้ยากแล้วล่ะใครที่จะลงเล่นนัดชิง3สมัยอะ
1: แค่เข้าชิง2สมัยยังยากเลยนี่3สมัยเลย
0: สมัย2014 2022แล้วก็2026 2014อกหักไง2022สมหวังที่กาตาร์แล้วก็ครั้งนี้นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะส่วนเขาบอกว่าเบสิกตัสนี่ใกล้เช็คบินดีลโมซาร่านะสัญญา1ปีออปชั่นขยายต่อเพิ่ม 1+1 อ่ะแล้วก็ค่าจ้าง12ล้านยูโรอันนี้เดกิฟเป็นสื่อที่รายงานนะโอ้โหจริงเหรอเบสิกตัสจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเบสิกตัสได้ต่อซาแล้วนะ
1: ตุรกีให้เบสิกตัส
0: ได้ต่อซาไปแล้วถ้าได้ซาร่าอีกนี่โห
1: แต่หลังๆเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็เลือกไปเล่นในตุรก
0: ีนี่ไงไอ้เมสันกรีนวูดก็ไปเฟเนบาเช่
1: ใช
0: ่ตอนแรกเนี่ยไอ้เฟเนบาเช่จะเอาแร็คฟอร์ดด้วยแต่แร็คฟอร์ดปฏิเสธไปละเพราะแร็คฟอร์ดอยากเล่นลีกใหญ่นะ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีโอชิมเฮนที่ไปเล่นในตุรกีแล้วก็อิคาดีด้วย
0: โอชิมเฮนนี่อิกโตโอซิเมนนี่อยู่กาลาแต่อิคาดีนี่เพิ่งหมดสัญญากับกาลา
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องเขาบอกว่าเรื่องแคมป์ที่ฝรั่งเศสยังไม่จบเพราะเขาบอกว่าเพื่อนนักเตะทีมฝรั่งเศสไม่พอใจพฤติกรรมของเรอันเจกีที่อ๋อเมื่อวานที่มันมีภาพไงว่าโดนเปลี่ยนออกแล้วก็นั่งแผ่หลาอยู่กับพื้นแบบไม่ค่อยแฮปปี้อ
1: ่
0: ะแล้วถามจริงเจกีเมื่อวานเล่นไม่ได้เลย
1: เจกีในฟอร์เมนี้ก็เงียบมากเลย
0: ผมว่าทัศนคติไม่ค่อยดีอ่ะนะมีหน้าเป๊ปก็เลยแบบว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
1: ในบอลโลกครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นสำรองหมดเลย
0: ส่วนทีมท้องเนี่ยเขารายงานบอกว่าสเปอร์ต้องการปล่อยตัวคริสเตียโนโรเบโร่ออกนะถึงแม้ถ้าจะเป็นดีกรีแชมป์โลกอีกสมัยก็ตามนะครับเขาบอกว่าเดซาบี้ไม่ต้องการใช้งานนะแล้วก็ขอค่าตัวปักป้ายไว้ที่50ล้านปอนด์โอ้ถูกมาก
1: ทีมที่สนใจเนี่ยมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าแอตมาดริดมี3ทีมจากสเปน
0: คือถ้าเขาเล่นสโมสรเหมือนเล่นทีมชาตินี่ผมว่ายังไงก็ดีนะแต่พอเล่นสโมสรเขาแบบดูไม่ค่อยมีแพชชั่นเหมือนเล่นทีมชาตินะ
1: พอเล่นสโมสรก็ปีที่แล้วก็มีจังหวะพลาดบ่อยนะพี
0: ่ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนมีข่าวลิเวอร์พูลที่กำลังจะได้กองกลางจากโคลอมเบียเป็นดาวรุ่งก
0: ็
1: ซามูเอลมาร์ติเนส
0: ทีมไหน
1: จากนาซิองนาวเอเลนิโกนาซิองนาวจากโคลอมเบีย
0: อ๋อไอ้นี่ก็คือทีมใหญ่ของลีกเขาอะใส่เสื้อขาวเขียว
1: ใช่
0: เอเลนิโกนาซิองนาว
1: ก็จะเดินทางมาตรวจร่างกายวันนี้แล้วก็จะเซ็นสัญญาล่วงหน้าแต่จะมาร่วมทีมได้เนี่ยต้องอายุครบ18ก่อน
0: oh.
1: ในช่วงเมษาปีหน้าเลย
0: ส่วนเลกิฟนี่ลงรายละเอียดเพิ่มแล้วบอกว่ามาเคิร์นโอริเซ่มาคืนนี่หลังน้ำตาเลยนะบอกว่าก็ของฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่สามารถยิงประตูได้แอสซิสต์อย่างเดียวแล้วก็มาคืนพลาดโอกาสเยอะก็เลยแบบมีร้องไห้น้องต่างตัวนะครับเลกิฟนี่เขาก็รู้ทุกเรื่องนะ แล้วก็วันนี้เนี่ย Sky Sport รายงานมาว่าอาร์เจนตินาเนี่ยได้รับไฟเขียวจาก FIFA แล้วก็ทีมงานทำเนียบขาวให้สามารถแสดงออกทางการเมืองได้โอ้โหเอางั้นเลยอ่ะ
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนเตือนไปใช่มั้ยพี่เรื่อง
0: ใช่
1: ป้ายฟอกแลนด์
0: ฟอกแลนด์น่ะมันก็โอ้โหแต่ว่าทีมงานทำเนียบขาว FIFA อนุมัติไงก็เหลือเชื่อนะจริงๆคือมันก็ไม่ควรที่จะ
1: เรื่องการเมือง
0: เอามาเกี่ยวข้องกับกีฬานะ
1: ก็วันนี้ผมเห็นเนี่ยมีคนทำ AI ที่อินเฟอร์โน่เนี่ยยืนคู่กับเมสซี่แล้วไม่ว่าเขาจะเล่นกีฬาไหนเนี่ยจะอย่างเช่นตีกอล์ฟในหลุมกอล์ฟก็จะกว้างชุดบาสเนี่ยบาสแป้นบาสก็จะเอาลงมาต่ำนี่เป็นมีมขำๆของ
0: ฝรั่งช่วยเหรอ
1: เอื้อ
0: เดี๋ยวบอกฟีฟ่าเนี่ยเตรียมประกาศรายได้หลังจบฟุตบอลโลกนัดชิงแชมป์เลิศนะครับโดยเป็นเงินสูงถึง15,000ล้านก็แสดงว่าต้องพันละ15ก็แสน150,000
1: ครับ
0: ล้านเหรียญเลยนะโอ้
1: โห
0: แล้วก็เขาบอกว่ากำไรเนี่ยได้มากกว่าที่คาดโด โดย FIFA เนี่ยเตรียมนำกำไรงดงามนี้เนี่ยไปพัฒนาฟุตบอลทั่วโลก

0: 6
1: อ
0: ันนี้คือ The Guardian รายงานนะ
1: ครับ
0: โอ้ก็กำไรดิ Hydration Break นี่ก็เขาแซวกันเป็นคอมเมอร์เชียลเบรกอ่ะโฆษณายับ
1: เหมือน NBA จะมีเบรกโฆษณาให
0: ้
1: ก็นี่ขนาด
0: เอางี้ย่าขออภัยนะย่า FIFA มันยังขายอ่ะเออย่าในสนามเนี่ยแบบโอ้โหมันไม่กำไรได้ไงถูก
1: ไหมใช่ๆสโมสรในไทยก็เคยมีย่ามาขายนะพี
0: ่
1: ตอน BG เปลี่ยนย่าเนี่ยเขาก็มาขายเหมือนกัน
0: ส่วนยูเว่นี่เขาบอกว่าเป็นเต็งที่จะได้ฟาเลรินโบโลกุนนะกองหน้าของโมนาโกที่เนี่ยดราม่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่กองหน้าลูกชายโดนแล้วทำ
1: อุทธรณ์โทษแบนเขาเรียกว่ารอลงอาญาเลย
0: ครับ
1: กราบผม
0: เออก็เขาบอกโมนาโกตั้งราคา50ล้านยูโรนะครับมียูเว่ดอทมุนซันเดอร์แลนด์ให้ความสนใจนะฮะส่วนนอกนั้นเขาบอกว่าแมนซิตี้เตรียมสอบสัญญาโรดรีเพราะว่ามาดริดเนี่ยที่แสดงความสนใจเนี่ยไม่ยิ่งเข้าเสนอยังเป็นทางการเข้ามานะครับอันนี้จากดิแอตแลนติกเลยก
1: ็ครับ
0: ผมว่าโรดี้ก็ปีที่แล้วเจ็บเยอะไปหน่อยแต่ปีนี้ก็ถ้าฟิตฟิตเหมือนเล่นกับสเปนก็น่าจะสบายโอเคก็เป็นข่าวสารวันนี้ที่นอกเหนือจากฟุตบอลโลกนะ
1: ครับผม
0: ครับเจมมีข้อความอยู่ไหม
1: ข้อความเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งก็บอกว่าสวัสดีครับผมดูเจนิน่าเวลาบุกเต็มสูบก็น่ากลัวมากนักเตะกองหน้าเคลื่อนที่หาที่ว่างดีครับขนาดอังกฤษที่มีนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกยังไปไม่เป็นยังเป๋ไปเป๋มาเชียร์อาร์เจนได้แชมป์ครับจะโค้ชบ้านนอก
0: เห็นไหมผมรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเอาใจช่วยอาร์เจนินากันนะ
1: ใช่
0: ก็ตามที่แบบอย่างวันนี้ผมเห็นที่ใส่เสื้อก็ค่อนข้างไม่ค่อยเห็นมีใครที่สเปนมีแต่ว่าเจนเยอะกว่าเลย
1: หรือแม้กระทั่งวันที่ผมไปดูบอลที่งานโมโนแม็กซ์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาร์เจนติน่าเตะช่วงเช้าโอ้โหคนไปดูอาร์เจนติน่าเต็มเลย
0: ไปดูที่ตั๋วรถไฟอ่ะ
1: ใช่ครับอาทิตย์แล้วคนนี้เชียร์อาร์เจนติน่า
0: เยอะไหม
1: เยอะพี่อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ไปเหมือนกัน
0: แล้วคุณไปใคร
1: ไปคนเดียวพี
0: ่แล้วคุณแบบไม่มีแบบไปขอไอจงไอจีอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ไม่มีเลยครับวันนั้นผมนี่ง่วงอย่างเดียว
0: ไม่คุณก็ทักคุณก็เข้าไปเลยอุ้ยนี่เชียร์เจนเหรอครับแบบเอ้ยนี่ผมก็เชียร์เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้พี่สอน
1: อันนี้เอาเดี๋ยวทิกที่ผม
0: เป็นการเปิดประเด็นเปิดท็อปปิก
1: ดีครับพี
0: ่อันนี้แบบมาได้กี่โมงครับ อะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้เดี๋ยวผมต้องจำแล้วไปใช
0: ้คุณอย่าไปอยู่กับพวกปกติคุณจัดกับใครบ่อย
1: ผมนี่จัดกับพี่เจ๋งบ่อยครับพี่จุนเมื่อวานก็จัดกับพี่จุน
0: โอ้จัดกับพี่จุนกลัวเมียกลัวเมียโอ้โหแบบ
1: จริงไหมพี่
0: จริงทุกวันนี้เนี่ยเขามีบ้านเขาไม่กลับนะ
1: เอ้าทำไม
0: ว่าเมียอยู่เขาต้องมานอนแถวเนี้ยคุณเห็นใช
1: ่
0: ไหมอ๋อ
1: ใช่ใช่บางทีผมมาจัดรายการตีสองก็เจอแกนอนอยู
0: ่กลัวคุณต้องกล้า
1: สลับฟกแล้วก็บอกว่าน้าสมเหมียวเชียร์สเปนครับน่าจะหมายถึงพี่แมวนะพี่แล้วก็บอกว่าโมโนแม็กสปอร์ตจะมีไลฟ์หรอครับก็โมโนแม็กสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับผู้ชิงบอลโลกวันนี
0: ้แล้วก็
1: ใช่แล้วก็บอกว่าผมชอบวิสาดครับความไม่หกเลยหมายถึงไอติมพ
0: ี่อ๋อน่าจะหมายถึงไอ้นี่ไงเดลี่ควีน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ไหมเอาตาสมูทเปล่า
1: น่าจะไม่เลยพี่แล้วก็บอกว่าถ่ายในโทรทัศน์ใช่ไหมครับก็ถ่ายนะครับทางช่องโมโนแม็ก29ถ่ายทอดสดด้วยดูกันได้ฟรีเลยวันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็บอกว่าอะไรนี้ดูไม่ได้นะครับเป็นบรรยายสดเฉย
0: ๆ
1: บรรยายสด
0: แต่บรรยายผู้บรรยายระดับตำนานบอกเลย
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่า21ปีก่อนตอนนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยเป็นวันที่น่าเบื่อวันหนึ่งผมเปิดทีวีมีบอลยู20เป็นวันที่ผมเห็นเมสซี่เป็นครั้งแรกวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆโอ้โหแสดงว่าท่านนี้ดูพร้อมผมเห็นเมสซี่ตอนเล่นรายการกับอาเจนครั้งแรกคือยู20ชิงแชมป์โลกเด็กแบบตัวเล็กๆหลังค่อมๆผมแบบยาวมากแบบเกือบปะไหล่ะแล้วก็แบบกระชากลากเลื้อยแบบตะบี้ตะบันเลี้ยงก็ผ่านมา21ปีเหลือเชื่อ
1: ผมได้เห็นเมสซี่ครั้งแรกตอนเกมที่เจอเซอร์เบียพี่บอลโลก2006ที่ลงเป็นสำรองตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าใครนั่นแหละตอนนั้นเลยครับแป๊บเดียว20ปีนะพี่
0: รู้สึกว่าเมสซี่ตอนบาร์ซ่าครั้งแรกใส่เบอร์30
1: ใช่
0: แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น19พอ19แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเบอร์10
1: 19ตอนโรนัลดินโญ่ยังอยู่ไง19ตอนนั้น
0: ใช่
1: วันนี้พี่โอใส่เสื้อบาร์ซ่าเลยพี
0: ่โอ้คร
1: ับ รามินยัง

0: มาซะด้วยแสดงว่าที่ขึ้นเรานี่ไปทางสเปนเยอะนะพี่วันนี
1: ้ไม่หรอกก็ผมว่าก็มันเป็นสุดยอดทีมทั้งคู่
0: ใช่
1: ใครชนะจริงๆงั้นก็ถ้าตัดเรื่องว่าเมสซี่ออกไปมันก็สมควรมันก็สมเหตุสมผลหมดแหละ
0: ครับผมบอกว่าคุณเอกเนี่ยเชียร์สเปนครับพี่สนเชียร์อะไรครับ
1: อ๋อผมก็สเปนเหมือนกัน
0: ไ
1: ม่แต่คุณเยียร์สาวบอกว่าคุณเอกนี่แทงสนหลังเวอร์ยับเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนพี่เอกไหนเอกฮิมหรือเอกท่อนเอกไหนเจม
0: น่าจะพี่เอกฮิมไม่พี่เพิ่งกลับไปเมื่อก
1: ี้ต้นหรือเปล่าไม่เป็นไรก็
0: ครับผม
1: ความจริงก็คือความจริงไม่มีปัญหา
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: แล้วก็อ่ะประมาณนี้ครับข้อความทาง YouTube ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยผมเชียร์อาร์เจนตินาครับเมสซี่เชียร์อ่ะผมเชียร์เมสซี่อาร์เจนตินาครับผมจากคุณประสิทธิ
1: ์
0: ครับก็เดี๋ยวอีก20นาทีอีก20นาทีพี่เกมบอลโลกจะเริ่มแล้วครับตอนนี้ก็นะห่างกับพี่โอ๊ตก็เข้ามาอยู่ที่สตูดิโอเรียบร้อยแล้ว
1: เอาละลูกหัวหน้าลูกพี่เจมาปะเนี่ย
0: น่าจะไม่มานะพี่วันนี
1: ้มาสิเดี๋ยวต้องมา
0: เขาไม่รู้ไปไหนเหมือนกันครับตอนนี
1: ้มีคุณหลวงพี่ฉ่อยบอกว่าวันนี้จอดำอีกไหมครับไม่ดำสิวันนี้เขาถ่ายฟรีด้วย
0: ครับ
1: นะครับแล้วบอกว่าการป้องกันแชมป์มันยากแต่การอาการเป็นแชมป์มันยากแต่การป้องกันแชมป์ยากกว่าถ้ามันง่ายเขาจะเรียกว่าโกดได้ยังไงจากคุณวาคิลี่นะอ่ะก็มีหลายท่านมาทักทายกัน
0: ครับ
1: ตอนนี้บรรยากาศที่สนามนี่ก็ตอนนี้เต็มความจุแล้วนะแฟนๆอาร์เจนนี่ก็แฮปปี
0: ้ก็เตะที่เม็ดไลท์ครับ
1: ยาเมาโอ้โหสะพายกระเป๋ากุชชี่ยังไง
0: แต่งตัวเหมือนไปเที่ยวพี่ยาเมา
1: เออ
0: แล้วภาพก็ตัดมาที่เมสซี่
1: เมสซี่นี่เขาต้องเดินข้างๆกับโดดิโก้เดอเปาตลอดนะ
0: เป็นบริการ
1: เออคือแบบอยู่ตั้งแต่อินเตอร์มิอามี่ด้วยกันอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นี่เขากำลังแบบเนี่ยเส้นทางสเปนรอบแบ่งกลุ่มผ่านเคปเวิร์ดซาอุอูรุกวัยรอบ32ผ่านออสเตรียรอบ16ผ่านโปรตุเกสรอบควอเตอร์ไฟแนลผ่านเบลเยียมแล้วก็นัดที่แล้วผ่านฝรั่งเศสโ
0: อ
1: ้คือสเปนครั้งนี้เจมเสียลูกเดียวอ่ะ
0: ใช่ก็เสียรอบน็อกเอาท์ด้วย
1: ก็เสียให้เบลเยียมไง
0: ใช่
1: ลูกหม่งชาวสกาเทเลอร์ส่วนอาร์เจนตินีสะบักสะบอมผ่านแอลจีเรียอ้าวทำไมเก็บไปเร็วอ่ะ
0: เอ้าขอเก็บไปแต่ยิงเยอะทุกเกมอ่ะเจนนัดละ3แต่ว่าโดนเยอะเหมือนกัน
1: โดนเยอะเหมือนกัน
0: โอ้โหวันนี้แฟนบอลเยอะมากครับที่เม็ดไลท์
1: อากาศดีมากนะวันนี้แดดดีเลยแหละ
0: เม็ดไลท์นี่ความจุนี่ผมดูนี่ประมาณ 82,500 ที่นั่งวันนี
1: ้ครับ
0: น่าจะเต็มเอามีแฟนโคลอมเบียมาด้วย
1: แฟนโคลอมเบียน่าจะยังไม่กลับวันนี้เซเดฟเรียบนะฮะ
0: ก็อาร์เจนตินานี่เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้วก็ได้แชมป์ที่กาตาร์ครับแล้วก็ส่วนสเปนเนี่ยครั้งสุดท้ายได้แชมป์ก็คือปี2010เลย16ปีแล้วแต่ว่าสเปนเนี่ยเพิ่งได้แชมป์ยูโรมาแล้วก็จีน่าก็เพิ่งได้แชมป์โคปาอเมริกามาด้วย
1: ก็คือแชมป์ยุโรปเจอแชมป์อเมริกาใต้อ่ะก็ว่ากันว่าเป็น2ทวีปที่ฟุตบอลแข็งสุดละนี่เขาบอกว่าเตะตอนไหนครับก็เดี๋ยวตี2ตรงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ถามว่าอ๋อมีบอกมาดามแป้งก็ไปดูด้วยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้จะมีจับภาพหรือเปล่าเนี่ย
0: เห็นชั่วโมงเมื่อกี้บอกมาดามแป้งด้วยแล้วก็คุณหญิงปฐมาด้วยนะพี่
1: คุณหญิงปฐมาก็น่าจะในฐานะ IOC ใช่ไหม
0: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ด้วย
1: เขาบ่นมาว่านัดที่แล้วทูเคิลปอดแหกสั่งเล่นเกมรับเยอะเกินทำให้อาร์เจนตินาจอมตุกติกเล่นง่าย
0: นำอยู่ดีๆ
1: ชายคาน่าจะไม่ค่อยชอบอาร์เจนนะก็เชียร์กันสนุกนะครับแซวกันบอกของปากของคอ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยจะลงเล่นในชิงบอลโลกเป็นครั้งที่7นะพี่มากสุดเป็นอันดับ2รองจากเยอรมันอย่างประเทศเดียวนั้นแล้วก็ถ้าได้แชมป์เนี่ยจะได้แชมป์4สมัยเท่ากับเยอรมันอิตาลีแล้วก็ตามหลังบราซิลแค่ครั้งเดียวด้วยครับ
1: บ
0: าซิลนี่เข้าสุดท้ายก็ปี2002เลย
1: คุณกระแสบอกอาร์เจนยาวๆครับแล้วก็ตัดยางไปฟังไปก็อยู่เป็นเพื่อนกันเพราะว่ายังไงวันนี้เราถ้าต่อเวลาก็ยาว
0: เดี๋ยวตามคิวเนี่ยเดี๋ยวนะห่างกับพี่โอ๊ตจะอยู่ถึงตีห้าเลยพี่ยาวๆเลย

0: ตีหนึ่ง45แล้วเดี๋ยวไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแฟนๆ FM 99อยากพูดคุยกับน้าหังแล้วพี่โอ๊ต
1: ครับผม
0: เผื่อจะได้คุยก่อนที่จะมาพากเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมเรื่องของการดูส่งดูสดด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ที่สนามนี้ก็พร้อมละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอีกไม่เกิน2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงทราบนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับ อาร์เจนตินาหรือสเปนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนลาไปให้เจมส์จ้างไลน์อัพอีกสักรอบแล้วกัน
1: เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพคู่นี้สักรอบนึงครับสักครู่นะคร
0: ับ ผมไล่ให้ก่อนสเปนนะครับวันนี้สเปนประตูเป็นอูนายซิมอนนะครับแนวรับก็แบ็คขวาเปโดปาโรนะครับแบ็คซ้ายมาโคคูเลย่าเซนเตอร์เป็นอเมริกลาป็อกแล้วก็ปาวกูบาซี่นะคร
1: ับ
0: กลางมีเฟเบรูอิสกับโรดรีนะลูกเมเล็กซ์บาเอน่าแดนนี่โอโมแล้วก็ลามินยามาลครับหน้าเป้าเป็นมิเกลยาซอเปาครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินา 4-4-2 นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสแบ็คขวานี้เซอร์ไพรส์เป็นทางด้านมอนทรีออลนะครับด้านซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโกเซนเตอร์เป็นคริสเตโรเมโลกับดิซันโดมาร์ติเนสนะครับกองกลางเป็นเอนโซ่แฟร์นันเดสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับด้านขวาเป็นลูโก้เดอปอลด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสวันนี้หน้าคู่มีเลโอเมสซี่แล้วก็ฮูเลียนอัลวาเรสนะคร
1: ับ ครับผม
0: โอ้แล้วภาพตัดมาโดนัลด์ทรัมป์มาด้วย

0: ช่วงนี้ผมสนกับเจมลาไปก่อนช่วงหน้าติดตามฟุตบอลโลกนัดชิงที่ FM 99ครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด75 คูณ 105 เมตรตาม

0: จริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450 to $3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9

0: 1นาฬิกากับ57นาทีครับต้อนรับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกฮะในช่วงถือว่าเป็นแชปเตอร์สุดท้ายของการรายงานสดฟุตบอลโลกทาง FM 99นะครับเกมนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับอย่างที่คุณสนน้องเจมส์ขยี้ไปพอสมควรแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากนหางอัจฉพงศ์ศรีมามานั่งอยู่ข้างผมเรียบร้อยแล้วสวัสดีนหางครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับสวัสดีครับคุณหมออดครับ
0: 16ปีความหลังเพราะว่าไม่ได้ภาคบอลเนี่ยนะห่างมา16ปีพอดีตั้งแต่นัดชิงฟุตบอลโลก2010
1: ไม่อยากจะบอกความลับว่าชิงปีนั้นระหว่าง
0: สเปนกับเนเธอร์แลนด
1: ์แล้ว
0: ใครชนะ
1: มาอีกทีนึงก็มาเป็นสเปนกับอาร์เจนตินานะครับ
0: อันนี้พูดเป็นไหนหรือเปล่าแต่ว่ามาอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เดินลงสนามเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะติดตามทางช่องทางต่างๆที่มีการถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่เพิ่งผ่านพิธีการไป
1: ครับ
0: นะครับทางการร้องเพลงชาติเจนนิเฟอร์ฮัดสันมีโรบบี้วิลเลียมส์มีนิโคลแชร์ซิงเกอร์แล้วก็ทอมครูซวันนี้ไม่กระโดดหลังคามาโอลิมปิก
1: ไม่มีราคาให้อ
0: ันตรายไปหน่อยงั้นวันนี้มีคนแอบแจ้งผมมาในรายการสปอร์ตไกด์แล้วว่าต้องให้นหังบรรยายเต็มที่ว่าคุณเจ๋งสงศักดิ์ถือไม่เรียวรออยู่แล้วถ้าไม่ฝันโค้งๆนี
1: ่หวังให้ยาเมาได้เข้าซ้ายแล้วได้ปั่นหน่อยนะครับว่าจะถ้าเขามีจังหวะอย่างนั้นก็อาจจะได้บรรยายว่าปั่นโค้งได
0: ้ก็ถือว่ามีความสมศักดิ์ศรีเพราะว่าตามฟีฟ่าแรงกิ้งก็อันดับ1อันดับ2ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วฟอร์มที่ผ่านมาก็อยู่ในวิสัยของตัวเองนะครับสเปนเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยของออกมาทีนิดเท่าที่คู่แข่งจะมีที่เขาต้องเอาชนะได้ส่วนอาร์เจนตินาก็ต้องใช้พลังเยอะหน่อย
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะผ่านแต่ละเกมออกมาแต่ก็คือมีความเป็นของแชมป์โลกเก่า
0: ใช
1: ่ไม่ยอมต่ออุปสรรคง่ายๆทำให้พวกเขามาถึงตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับระหว่างคนจับตามองว่าเด็กเมื่อตอน6เดือนเมื่อ20ปีที่แล้วคนนึงมาอาบน้ำให้คนนึงนั่งอยู่ในกระมังเนี่ยมาโดนวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง
0: แต่เมื่อกี้ไม่เห็นทักกันเลยอ่ะ
1: เอาไว้ก่อน
0: เกมจบค่อยว่ากันใช่ไหมเมสซี่กับยามาวนะคร
1: ับ พอเมสซี่นี่ทักกับทางโรดี้แล้ว
0: ครับน่าจะต้องมีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองชาติก่อนสักครู่หนึ่งแฟนบอลเต็มสนามไหมครับ

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผ่าน
1: ผลไปแล้วครับการบรรเลงเพลงชาติของสเปนและอาร์เจนตินานะครับเมื่อสักครู่กล้องจะไปในมีกษัตริย์ฟิลิเป้ที่4แห่งสเปนจะเสด็จมาถึงสนามด้วยฝั่งอาร์เจนตินานี่ท่านประธานวุฒิบอกว่าถือเคล็ดเพราะว่าเชียร์ที่บ้านชนะมาตลอด ก็เลยไม่ตอบรับคำเชิญของท่านประธานดีทรัมป์นะครับแล้วเชียร์นี่ก็ใส่แจ็คเก็ตตัวเดิมด้วย บอกว่าวันเล่นกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไปเผลอถอด ถอดแป๊บเดียวโดนตีเสมอเลย
0: ก็เลยต้อง
1: เอาเรียบเอากลับมาใส่ใหม่ ขนาดว่าร้อนขนาดนั้น11ตัวจริงทั้ง2ทีมนี่รายชื่อเชื่อว่าหลายท่านเกาะติดอยู่คงทราบอยู่แล้วนะถือว่ามีพลิกโผไหมฮะน้ำหางจากที่คาดคิดไว
0: ้ฝั่งของอาร์เจนตินามีพลิกโผอยู่บ้างแต่ฝั่งสเปนก็เมื่อทีมดีอยู่แล้วก็ อย่างนั้นเลยครับ
1: ตั้งแต่รอบ8ทีมมาแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งซิมอนส์ปอโรกูบาซีลาป็อกกูกุระยาโดดรีฟาเบียนรูอิสยามาโอโมไบนาแล้วก็โอยาซาบาวนะครับทีมของเดลาฟูเอนเต้ก็ตามโผเลย
0: คือฝั่งสเปนเนี่ยจัดไว้แบบว่าเขามีความพร้อมแบบนี้ก็จัดมาแบบนี้เลย ส่วนฝั่งของอาร์เจนตินาจัดเพื่อที่จะมาวางหมาสู้กับสเปน
1: ใช
0: ่ต้องรู้ว่าตรงนี้จะส่งผลแค่ไหนนะครับ
1: ทีมของสกาโลนีวันนี้เอมี่มาร์ติเนสเหมือนเดิมแบ็คขวาได้มาใช้มอนทิลนะเล่นแบ็คขวาโรเมโรมาร์ติเนสทาเกฟิโกเอาตามโปรนัลส์ตามที่นักหังถนัดเดอบอลแมคเคอริสเตอร์เฟร์นันเดสแล้วมีนิโก้กอนซาเลสออกสตาร์ทวันนี้นะครับข้างหน้าก็เมสซี่และอัลเวเรสก็มีนิโก้กอนซาเลสเขาลงมาอย่างในเกมกับอังกฤษก็ลงมาเป็นสำรอง
0: ครับมายืนสายเพื่อที่จะช่วยทางทากิฟิโก้ต้านกับยาเมา
1: ปุตสินสลาฟโกวินชิชนะครับจากสโลวีเนีย
0: ตัวพอรู้ว่าได้ตัดสินบอลโลกนี่ถึงกับดีใจจะร้องไห้เลยนะครับวินซิส
1: ก็แน่นอนครับสเปนผลงานต้องถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับ
0: ครับ
1: จากที่เสมอคาบูเวดีเกมแรกใช่ไหมฮะจริงน่าจะเชิญมารับถ้วยนะ
0: จริง
1: เพราะว่าเล่นกับสเปนก็ไม่แพ้เป็นเล่นกับอาร์เจนก็ต่อเวลาด้วย
0: เป็นทีมดาวรุ่งเป็นทีมที่น้องใหม่อะไรก็ว่าได้นะผมว่า
1: แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือชนะมาต่อเนื่องเกมรับเสียประตูเดียวใช่ไหมครับสำหรับสเปนซึ่งอาจจะตรงข้ามกับอาร์เจนตินาซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าอยู่ภายใต้ความกดดันตามหลังอยู่ยังกลับมาส
0: ุ
1: ดท้ายก็ตีตัวเข้ารอบมาได้ตลอดแต่ละเกมนั้นไม่ยากไม่ง่ายเลยนะครับเล่นกับกาบูเวดีกับอียิปต์โดนน้ำสองลูกเนี้ยนะครับ
0: คือจิตใจห้าวหาญแล้วก็มีความสามารถพอที่จะพลิกมาชนะได้ของทางอาร์เจนตินาก็สมตรงเป็นแชมป์โลกเก่าแล้วครับ
1: ใช่รวมทั้งรอบตัดเชือกกับอังกฤษ
0: มาดูฝั่งของสเปนบอลถ้าเป็นแฟนคอบอลสเปนก็เชื่อง่ายว่าวันนี้บาร์ซ่าโดนกับแอตเลติโกมาดริดแหละครับ สไตล์จะลักษณะอย่างนั้น
1: ยูเนสกาโลนี่เมื่อสักครู่ยังเห็นคุณสนพูดถึงว่าเคยอบรมโค้ชกับเดลาฟูเอนเต้มาแล้วแล้วเดลาฟูเอนเต้นี่ก็เคยคุมเยาวชนเซบีย่ารับมือกับเมสซี่สมัยเป็นดาวรุ่งของบาร์เซโลนารู้พิสงเมสซี่มาตั้งแต่ยุคนั้น
0: โคโซวิธีมวย
1: ไมเคิลบัฟเฟอร์

0: ขนมาหมด
1: เป็นวันที่ทำโชว์ของแล้วสนามที่สวยนะครับอยู่นอกเมืองเจอร์ซีย์นี่ยืนอย่างนี้จะเป็นฝั่งของอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มก่อนนะครับทั้งคู่ก็ใส่ชุดของตัวเองที่คุ้นดีอยู่ครับว่าสีนี้เป็นของใครหาเกมเริ่มมาดู90นาทีจะรู้ผลหรือไม่นะครับอาร์เจนบุกจากขวาไปซ้ายวอของอาร์เจนตินาที่ลิซาโดมาเจเนสนะครับขึ้นซ้ายหมอโดนดักได้แล้วครับดูว่าชิงกลองบอลบอลสเปนคูบาซีมาตั้งที่อูเนซิมอนแล้วครับ
0: เซตบอลจากหลังเหมือนเดิมมีโรดี้จะมาคอยเล่นร่วมด้วยนะครับวันนี้เจอหน้าคู่นะครับก็เหมือนกับมีเมสซี่กับอัลเวเรสคอยหาโอกาสตัดบอลจากหน้าประตูของสเปนเองนี่แหละครับ
1: บอลของสเปนคูบาซีเล่นโอโม่เอาครับถึงโอจาสบาสเปนได้บอลเปาโลไม่วางยาวอยู่กับสเปอร์อาจจะวางยาวตรงนี้ก็ทีมชาติเนี่ยเป็นบอลที่ต้องว่าคายบอลต้องแม่นยำแล้วครับ
0: แต่เขาเล่นกับลามีนก็ไม่เลวนะด้านขวานี
1: ่บอลซ้ายลาป็อกลาป็อกดูว่าสั้นๆกับดานิโอโม่แล้วครับช่องนี้โอโม่ไปที่กูคูลิยาขึ้นซ้ายของฝั่งสเปนแล้วครับใบหน้าดูว่าบอ50-50ตรงนี้ปอโลฟาวนี่ครับบอพลาดนิดเดียวนี่ตัวว่าต้องปิดเกมนิโก้ครับที่โดนทำฟาว
0: เป็นฟรีคิกครั้งแรกของเกมนี้เลยครับนิโก้กอนซาเลสเกือบจะฉกได้อยู่แล้วครับคืออาร์เจนตินาก็เล่นกับหลายทีมคือไม่ได้ครองบอลมากกว่าซึ่งวันนี้ก็คือเป็นลักษณะนั้น
1: คือปล่อยให้เป็นครองบอลไปแต่ปิดช่องไม่ให้ขึ้นเกมเร็วได้ล่ะครับลิซาโดมาร์ติเนสริมเส้นนะบอลริมเส้นตรงนี้ไปได้คอนทาฟิโก้ถึงอัลวาเรสตั้งใหม่เอนโซจังหวะบอลของทางอาร์เจนตินาบ้างนะครับเอนโซเฟนเดสยังขึ้นไม่ได้ย้อนมามาร์ติเนสย้อนหลังทาฟิโก้ยังถันอยู่ครับบอลเอลิสเตอร์ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของอาร์เจนตินาฝ่ายครองบอลบ้างแล้วครับเอนโซย้อนเล่นกับโรเมโรดูแล้ว
0: ปาเลเดสต้องมีตัวมาคอยเชื่อม
1: นะครับจะใช้สไตล์ใกล้กันเลยนะครับออกขึ้นขวาบ้างมอนเทียลหาครับตัวมอนเทียลสั้นๆต้องย้อนใหม่เนี่ยดูชั้นเชิงไม่มีใครกล้าที่จะผลีผลามแล้วครับบอลอาเจน่าที่โรเมโร่ครับดูตรงนี้เดอปอย้อนมาเอนโซสั้นๆกับแม็กอลิสเตอร์ครับเดอปอเคาะใหม
0: ่ช่วงแรกครับไม่กล้าผีผามทั้งสองฝ่าย
1: ทันติโก้ออกข้างแล้วครับแต่ลูกนี้เป็นปอทุ่มของสเปนปาโร่ถูกไปตั้งหลังเลยครับตั้งที่คูบาซี่ก็ไหลย้อนไปที่อุเนซิมอนซิมอนลาป็อกเลือกเปิดยาวตรงนั้นมีร่วงกุศินชี้ว่าฝั่งของมอนเชียลฟาวใส่ใบหน้าครับเป็นฟรีคิกของสเปน
0: ถ้าจะเสียเหลี่ยมเลยฟาวก่อนเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังในเกมกับอังกฤษแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็เลยสตาร์ทในมอนทิว
1: ฟรีคิกเล่นสร้างครับทางสเปนบอลที่คูบาซี่โอโมพลิกเข้าในแล้วสั้นๆครับจังหวะบอลมาถึงยาเมาแล้วเป็นยาเมาเปิดแฉลบมาทางเรียวโม่ขึ้นชื่อให้กับแล้วมียาเมาได้เอียงนี่ติดเซฟของมาร์ติเนสครับโอ้โหยังศูนย์ศูนย์อยู
0: ่โอ้โหเกือบไปแล้วครับเก การประสานงาน

0: การยอดเยี่ยมนะครับนี่ขนาดว่าเอานิโก้ลงมาเพื่อจะมาดับเบิลทีมใส่ยามาวนะโอ้โหโอโมชิ่งคืนแล้วซัดด้วยซ้ายแต่ว่าเอมี่อย่างล้มตัวเซฟได้นะครับ
1: ตรงนี้ดักได้ครั้งหนึ่งของโรดี้อาร์กโรดี้มาขอไหลต่อให้กับทางยามาเปิดติดบล็อกครับโอ้โหยังไม่ได้ยิงโรดี้ตามเงียบได้ไหมให้บอลลงมาตั้งหลังตรงนี้ยังเก็บได้ครับทีละป๊อกกับลูกเท้าฝั่งของอาร์เจนส่วนมากเมสซี่ได้หลุดเดียวเจอกันอุนเดซิมอนซิมอนประตูโล่งแต่โรดี้เก็บได้บอลของสเปนแล้วครับขึ้นซ้ายลูอิสดูตะวายต่างก็พอไปจังหวะเร่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งนี่แทบจะตั้งหลักไม่ทันนะครับเล็บใบหน้าพอไม่มีช่องก็ชะลอสปีดแล้วครับโคโคเลียขึ้นซ้ายของสเปนใบหน้าย้อนมาลูอิสลาป็อกขึ้นมาสูงแล้วครับมาเองไม่มีช่องเคาะกันใหม่ซ้ายคูริยะเป็นทางใบหน้าขึ้นมาตั้งมาที่โรดรีนะครับสเปนขวาบ้างถึงตรงนี้จังหวะของยาเมาเคาะหมายครับจะตามคุมนี่ยังไม่เสี่ยงเหมือนกันฟาบิงลุยส์คูบาซี่เคาะใหม่โรดรีมาที่ปอโร่ปอโร่ยังขึ้นไม่ได้ผมมาถึงซิมอนแล้วครับบอลของสเปน
0: เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ไนท์เห็นจังหวะตอบโต้ซิมอนนี้ออกมาก็มีพลาดเหมือนกันในฟุตบอลโลกเที่ยวนี้แต่เมื่อครู่ยังไม่พลาดนะครับแล้วแมนเชสเตอร์ไนท์ฉวยโอกาสไม่ได
1: ้ตรงนี้เกือบไปครับลาป็อกคูบาซี่มุมนี้ของทางสเปนมาแล้วโรดี้มาข้างหน้าไม่มีใครแล้วครับมาคนเดียวออกด้านข้างบอจังหวะสองเก็บได้ที่คูเรียมาตามไปโอโมเดนิโอโมถึงปอโลเอาจะสบาวเคาะคืนแล้วปอโลโดนขวางไม่รู้ไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าก็ทางอาเจนจะสวนแล้วครับบอของนิโก้กอนซาเลสนิโก้เกี่ยวไม่ติดเลยสวนไม่ได
0: ้ปอโลเสียตำแหน่งไปแล้วพยายามจะฟ้องเอาฟาวนะครับนี่ครับมาตรงฮาร์ดเฟสอีกแล้วนะครับ
1: ค
0: ุณสิงห์มองแล้วไม่ให้วินชิต
1: อาจจะมองว่าพอจะเล่นได้อยู่แต่พยายามไม่จะเล่นนะครับ ก็เลยไม่เป่าเป็นบอลของสเปนในหน้าใหม่คูบาซี่โอโมพลิกสายโกคูเรียช่องนี้น้ำหนักมันไม่พอครับไม่ทะลุดูว่าดักได้ของทางอาร์เจนตามาร์กิสเตอร์โดนแย่งคืนแล้วมาทางปอโลครับปอโลให้ยามาถึงต้องมีอัศบาไม่มีช่องออกด้านข้างไม่มีใครแล้วครับดูลิซาโดมาร์ติเนสบังเอาฟาวทางวิโก้ครับบังเอาฟาวได
0: ้วันนี้งานหนักแน่นะครับนิโคลัสทางวิโก้แล้วก็ต้องเอานิโก้กอนซาเลสมาคอยช่วยหยุดรามิยามานี่ดูจังหวะโต๊ะกลับเขามีภาพรีเพลย์ดูนะครับซึ่งซิโมนออกไปนี่ยังดีว่าสกัดไม่เข้าทางพวกอาเจนนะครับที่จะสวนในจังหวะแรกส่วนยามานี่2ครั้งแล้วคร
1: ับโอ้
0: ติดลีซันโดก่อน
1: บอยาวของอาเจนน่าสวนซีดักไม่ได้ครับแล้วโรดี้ตั้งใหม่โอ้ปอยลูอิสไม่เข้าใจกับทางปอโลปอทุ่มของอาเจนติน่าล่ะครับ
0: ฟาเบียนรูอิสก็ได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยนะครับเล่นเหมือนคอยเอสคอร์ตให้โรดรีนะครับแทนที่ของเปดรีนะ
1: ทางเกรฟิโกจะทุ่มแล้วครับทุ่มย้อนมาต่างที่ลิซันโดมาร์ติเนสโรเมโรย้อนเอมี่มาร์ติเนสเล่นสั้นๆกับลิซันโดมาร์ติเนสครับกริมเซนตรงนี้หลุดออกข้างบอทุ่มของสเปน
0: โรนัลโดนะเอาถ้วยมาให้ท่านดีทรัมป
1: ์อานาย
0: โรนัลโดเนี่ยฟันธงไว้แต่อาจจะเป็นการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนว่าสเปนจะชนะและชนะง่ายด้วยอันนี้มุมมองของพี่โดนะโดอ้วน

0: บอดงมาอย่ามาดุดออกข้างบอลทุ่มของอาร์เจนตินาครับลิซาโดมาติเนสขึ้นทางขวาบางที่โรเมโรย้อนให้เอมี่มาติเนสนะครับสเปนบีบสูงลิซาโดมาติเนสใช้บอลยาวบอลยาวตรงนี้พักของนิโก้โซเลสพักไม่อยู่แล้วจะบอลให้กับสเปนไปแล้วขึ้นซ้ายของสเปนคูริยาก็ไม่เร่งครับรอให้โรดี้ตั้งจังหวะวางข้ามมาหายาเมาดูดไม่ติดกับลูกนี้บอลทุ่มของอาร์เจนตินาทางกริฟิโกจะทุ่มแล้วครับทุกขึ้นหน้ามาตรงนี้ผู้สินปล่อยเลยครับบอลอุชาบาลหนาโดนดักได้แล้วทีนี้อาร์เจนตินาบ้างก็เป็นแย่งคืนโดยคูบาซี่ลงมาตั้งใหม่ลาป็อกต่างทีโรดรีนะครับสเปนเดินหน้าใหม่ในแดนของอาร์เจนตินาโคโคเลียลาป็อกคืนโคโคเลียใบหน้าโดนจี้เร็วบอลทุ่มของสเปน
1: ก็ตามคาดเลยครับตอนนี้สเปนเหมือนขึงได้ด้วยแต่ก็ยังเจาะไม่ง่ายครับ
0: คูบาซี่ขึ้นขวาปอโร่ผายกข้างในแล้วครับปอโร่แล้วเปลี่ยนแกนเป้าอยู่ที่ใบหน้าน้ำหนักได้ใบหน้าย้อนมาคูริยาลุยส์ตั้งทีโรดี้โรดี้ได้ตั้งจังหวะอีกแล้วครับมีพื้นที่ออกไปซ้ายคืนไปที่ฟาบิลุยส์เปิดลึกมันเกี่ยวส้นทิ้งได้ของทางยูตมาติเนสเตะมุมของสเปนแล้วครับ
1: โอ้โหโดนกดดันหนักครับอาเจนตอนนี้คือตรงกลางนี่ถือว่าสเปนครอบครองได้นะครับจริงๆน่าจะเสียเปรียบแล้วครับในแดนมิดฟิลด์ทำเกมไม่ได้ตอนนี้รับอย่างเดียวแต่ข้างหลังนี่กองเชียร์อาเจนตายทั้งนั้น
0: อเล็กซ์ใบหน้าจะเปิดลูกเตะมุมคู่มอนเชลกับโอโม่แล้วสินเตือนใบหน้าเลือกเป็นตัวนอกให้กับโอโม่เอาลงพื้นก็โดนจิ้มทิ้งได้ทันครับยังได้อยู่สเปนมาใหม่โอโม่ข้ามมหายามาวเอาลงพื้นหนีตัวแรกได้ออกมาน้ำหนักขาดไปหน่อยครับต้องตะยัดของทางใบหน้าได้หมายที่ยามาวบังเอาทุ่มเป็นปอโร่ขึ้นมาทุ่มแล้วครับทุ่มย้อนมาที่คูบาซี่คืนใหม่ครับปอโร่ที่คูบาซี่ทางขวาตันแล้วเปลี่ยนไปซ้ายคูคุริยาโดนจี้เร็วไม่เสียงครับย้อนถึงซิมอนอุนายซิมอนคูบาซี่ย้อนคืน19ปีเท่านั้นนะครับคูบาซี่กับยาเมาเนี่ยโรดรี
1: เล่นดีทั้งคู่เลยโดยเฉพาะคูบาซี่นะครับการออกบอลต่าง
0: ๆลาป็อกวางยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าพิงเป็นสบาวพิงนะแต่ของบอลไม่ได้บอลของอาร์เจนต้าก็โดนดักจะบอลให้สเปนแล้วครับเดินหน้าใหม่ของสเปนโรดรีดูเอสโรดรีข้ามมาปอโร่ตัวข้างหน้าถึงอจาสบาวหมดแรกไม่ดีเท่าไหร่โดนดักได้แต่เขาทางโรดรีครับแก้ใหม่เป็นของสเปนอยู่แล้วครับจะบอกสองโอปอโร่เกือบไปครับบอลถึงโอโมก็เจอแมริสเตอร์เข้าลูกนี้หูหูแมริสเตอร์ว่าหรือว่าผู้ตัดสินต้องมาดูเลยครับ
1: คือประเด็นเล่นหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกสเปนมันให้สัมภาษณ์กันไปก่อนหน้านี้เช่นใช้ฟิสิกอลเกมโอ้โหแต่เข้า
0: ย ังไม่ลุกนะครับ

0: ป็นลูกฟรีคิกของสเปนนะครับ
1: ลูกช้านี่พยายามจะกดดันผู้ตัดสินไปด้วยนะครับ
0: น่าจะมีเหลืองหน่อยไหม
1: น่าจะแจกเหลืองเปล่า
0: ผู้ตัดสินยังไม่ควักนะครับ
1: เสร็จแล้วเพียบแล้วแดงสนาม
0: บอยาวมาถึงเอมิมาร์ติเนสครับเป็นบอของอาร์เจนตินาดึงบอเพื่อนดึงช้าแล้วครับเอมิก็ไม่เร่งขายบอมาขึ้นทางซ้ายที่ลิซาโดมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสเปิดเลือดมาแมนเชสเตอร์ชิงกันกับเทฟิโก้แล้วอาครับบอของอาร์เจน่าบ้างแมนเชสเตอร์ไอ้เมสซี่เมสซี่ก็โดนใบหน้ามาดันใบหน้าฟาวล์ลูกฟรีคิกของอาร์เจนต่าแล้วครับ
1: เริ่มจะได้เห็นอาร์เจนต่าทำเกมบ้างครับ
0: ใช้ศอกเน็บเลยนะครับของเล็กใบหน้า
1: จะโดนในบัฟเฟ่ยิงแซงแต่ว่าบทบาทยังเยอะอยู่นะครับเมสซี่ช่วงหลังเกมหลังสุดทั้ง2ประตูที่ได้นะครับ
0: ลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาโดปออยู่ที่ลูกแล้วครับ
1: เซ็นเตอร์แบ็กนี่ทำประตูมาแล้วนะครับทั้งโรเมโรทั้งลีซันโดนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี
0: ้เดปอวางมาให้เพื่อนโค้งมันลึกไปหน่อยครับว่า
1: ดิโก้ครับดูลายมันล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยครับแต่ว่าเซตเพลย์ก็ยังเป็นอะไรที่ลุ้นได้นะครับ
0: สเปนขึ้นเกมใหม่คูบาซี่ขึ้นทางขวาให้ปอโลแล้วครับปอโลเปิดยาวใช้ความเร็วของยาเมาหลุดบอลตรงนี้หลุดได้หาเจอกับทายาทางฟิลิโกกระชากแล้วเปิดเลียดลึกมันลึกเกินไปครับว่า
1: เตรียมเข้าฮอสสองคนเลยครับตัวครับยาเมายังผ่านทางฟิลิโกจนได้
0: บอลลงพื้นลาปอกย้อนให้กับอุนายซิมอนเปิดยาวออกมาปริ้นแล้วครับบอลทุ่มของอาร์เจนตินา
1: โดนเร่งครับต้องรีบสาดทิ้งไปก่อน
0: อาร์เจนครองบอลที่เอนโซ่เฟรนเดสครับโรเมโรทางขวาเดปอต้องย้อนคืนมาที่เอมี่มาร์ติเนสก่อนเน้นรัดกุมกับฝั่งของอาร์เจนตินาเมื่อจะขึ้นเกมเนี่ยลิซานโดมาร์ติเนสวางยาวตรงนี้บอลเข้านิโก้นิโก้พักได้แล้วแต่เสร็จปอโลครับปอโลย่างมาได้ไอเลโรดรีจ่ายขึ้นมาหน้าโอโม่ถึงยาเมาผู้สินปล่อยไม่ปล่อยนะครับเห็นไม่ได้เปรียบแล้วจังหวะที่จะนี่โอโม่แล้วตรงนี้ผู้สินที่สี่ต้องมาแล้วครับว่าทางเกมิโก้กับยาเมา
1: คือพี่อันจะมาบังก่อนนี่บอลมาตกใส่หลังนิโก้กอนซาเลสแล้วนะครับเกือบจะเป็นใจแล้วจังหวะบอลตกแต่ยังฉวยโอกาสไม่ได
0: ้สเปนมาใหม่ครับบอลที่ใบหน้าเฟิงลูสขึ้นเทียกูฮูเนย่ามีขยับแล้วแต่ไม่ให้ยอมมาใหม่ลาป็อกช่องนี้ใบหน้าโฉบมาเล่นจะเจอตามติดครับโดยทางโรเมโรแล้ว มีเน็บ
1: เริ่มจะมีแถมหน่อยไม่ยอมให้ใบหน้าเล่นนะครับ
0: บอลทุ่มของอาร์เจนตินาครับโดยมอนเชลทุ่มให้โอ้โหเอนโซตรงนี้โอโม่มาตัวบล็อกแล้วครับเอนโซร้องลั่นเลยครับ
1: อารมณ์ค้างมาจากดอกก่อนหน้าหรือเปล่านะครับโอโม่ที่โดนแมคคาลิสเตอร์เ

0: ียบมา
1: ผมมีวางด้วยมีวางนิดๆ นะครับเป็นลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาแล้วครับ
0: แมตเดมอนก็มานะครับ
1: กล้องจับสคาโรนี่บ้างครับครั้งที่แล้วนี่มือใหม่เลยกับทีมชาติไม่ใครนึกว่าเขาจะพาทีมชาติมาคว้าแชมป์โลกได้นะครับเที่ยวนี้ดูว่าจะได้ซ้ำสองหรือไม่ลาป็อกหนักได้บอลของสเปนสัดยาวแล้วลาป็อกเปาติยาเมาบังพิงแล้วพักลูกนิดเจอมิสเตอร์มาช่วยแย่งได้แย่งแล้วมันติดโรดี้ครับโรดี้ดักแล้วจ่ายมายาเมาชิงโอโม่อาจจะสวนยาเมาติดแล้วบอลเขาเหลืองของเมซี่เมซี่มาตั้งที่เดอปอลเป็นบอลของอาเจน่าบ้างครับเอ็นโซ ฟานเดสไปเร็วไม่ได้ต้องถอยร่นมาแดนตัวเองมอนเทียวลงถึงโรเบโร่แล้วครับหาช่องกันใหม่ของทางอาร์เจนตินาลูกนี้ไม่ออกบอลกระชอกเข้าเหลี่ยมของโรเบโร่ล้ำหน้าครับโอยาซาบาลล้ำหน้า
0: ตำแหน่งของโอยาซาบาลครับคือจริงคู่นี้น่าจะต้องเจอกันในเกมที่เขาจะเอาแชมป์ยุโรปกับอเมริกาใต้มาเจอกันนะครับแต่ว่าโปรแกรมแน่นจัดไม่ได้สุดท้ายก็มาเจอกันนัดชิงฟุตบอลโลกอยู่ดี
1: ไหนๆก็ได้ไหนแล้ว
0: แต่ว่าสเปนก็แชมป์ยุโรใช่ไหมครับอาร์เจนก็แชมป์โคปาอเมริกาเมื่อ2024
1: ในสนามบอลของอาร์เจน่าครับเมซี่ได้บอลหาครับกลางสนามเมซี่มองหาเป้าดูแถว2ตัว2อุตส่าห์พักให้แต่ว่ามันก็ทางเฟรลุอิสแล้วล้ำหน้าด้วยครับล้ำหน้าของทางอาร์เจนตินาอัลวาเรสครับที่พักแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปบอลเพื่อนของสเปนโอโมหลอกตรงนี้โดนแย่งได้โดยเซนโดมาร์ติเนสแล้วเอนโซเดปอลของอาร์เจนตินานะครับเดปอลย้อนมามอนเทียวเอาชัวย้อนหลังบอลคลองไม่ปล่อยบอลเสี่ยงแล้วครับลิซานโดมาร์ติเนสเจอโอโมบีบนะดูว่าเข้ามุมแล้วเคลียร์มาโดนดักได้โดนโรดี้แล้วบอลเหลี่ยมของโอยาซาบาลเอาตัวบังตัวมันก็จะล้ำหน้าเลยไม่กล้าเล่นด้วยเลยครับโอยาซาบาลมาร์ติเนสเปิดยาวมาก็จะใช้จุดพุ่งล้อความเร็วของอัลวาเรสครับเผื่อจะแม่นยังไม่เข้าเป้าสเปนมาใหม่ครับขึ้นที่โรดรีลุยส์คูริยาขยับเหลือที่ใบหน้าให้คูริยาบังแล้วเปิดติดบล็อกของทางเดอเปาตรงนี้เตะมุมของสเปนครับ
0: คือเติมได้ตลอดนะครับคูริยาเพราะว่าสเปนก็ไม่ได้มีอาร์เจนตินาไม่ได้มีตัวริมเส้นทางขวาที่เป็นตัวรุกจริงๆครับคือมาเน้นมิดฟิลด์ตัวกลางเยอะก็เป็นเดอพอครับที่ต้องคอยมารับมือครับเวลาคูริยาเติมแล้วเสียเตะมุมแล้วคราวนี
1: ้โรเบโร่ก็เข้าคู่กับลาป็อกแล้วครับเลือกมาเข้ามือของเอมิลติเนสเปิดไม่ดีพอครับเอมิมาเตเนสออกเร็วไม่ได้มาขึ้นที่ลิซาโดมาเตเนสนะครับสั้นๆกับทางทาคิวิโก้แล้วตรงนี้เอนโซบอชิงเหลี่ยมกันเข้าเหลี่ยมของแมนเชสเตอร์เมสซี่โดนดึงแล้วครับไปต่อจากตรงนี้ได้ฟาวเพราะว่าโรดี้ไปดึงแล้วดูสเปนไม่ปล่อยให้เมสซี่มีโอกาสได้เล่นเลยครับ
0: ดูชั้นเชิงเมสซี่ครับโอ้โหโรดี้ต้องยอมฟาวเลยครับลงมาเล่นค่อนข้างต่ำนะครับเมสซี่ตอนนี้คือปล่อยอัลวาเรสอยู่ข้างหน้าต้องมาช่วยเชื่อมเกมครับเป็นเบรกโฆษณาที่ไม่ใช่

0: นัดชิงนี่ไม่ทราบครึ่งนาทีปาเข้าไปเท่าไหร่
1: ไอ้นักบอลได้ดื่มน้ำด้วยอากาศร้อนนะครับ
0: วันนี้จริงๆยังน่าจะไม่ถึง30
1: ก่อนจะเริ่มเหมือน27องศา
0: ประมาณ27
1: ครับยัง0-0กับผ่านไป24นาทีนิดๆเป็นฝั่งสเปนที่มีโอกาสใกล้เคียงมากกว่านะครับ
0: ใช่ครับปีหน้าจะหาโอกาสฉับฉวยแล้วครับแบบนี
1: ้
0: ไม่ก็คือพวกลูกตั้งเตะทั้งหลายจะต้องมีการแก้เกมเหมือนกันนะครับเดลาฟูเอนเต้
1: แบ็กซ้ายเก่านะครับดวงกับแบ็กขวาต้องฝั่งนู้นเขาดีแบ็กขวา
0: ของบอลที่ผ่านมาสเปน 55% นะครับมีโอกาสไปครั้งหนึ่งเข้ากรอบขณะที่ฟาวนี้ก็รวมกันไป7ครั้งเข้าไปแล้วครับเตะมุมครั้งหนึ่งน่าจะ2แล
1: ้ว2ครั้ง2ครั้งครับ
0: พวกอาเจนก็อย่างที่คุยกันครับคือเล่นภายใต้ความกดดันแบบนี้ได้เก่งอยู่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็น2ทีมใหญ่แต่ว่าเจอกันในบอลโลกมาแค่ตอน1966นะหังเกิดยัง
1: มันเกิดแล้วครับได้ขบกว่าละดูครับหลังจากที่เห็นเกมกันแล้วช่วงเวลาที่ดื่มน้ำเนี่ยได้แก้เกมกันไปจากผ่านมา24นาทีก็ต่างฝ่ายต่างก็เล่นในเกมของตัวเองได้นะครับยังไม่เคยพลาดแล้วก็ที่สำคัญ
0: แจ็คเกอร์นะมาด้วยนะ
1: คือไม่ใครกล้าเสี่ยงกล้าบุ่มบามครับก็เล่นตามจังหวะตัวเองวงการบันเทิงวงการนักร้องนั่นเลยนะครับที่กล้องจับมาเนี่ย
0: แล้วในช่วงพักครึ่งก็น่าจะใช้เวลาเยอะคือน่าจะวางแผนกันได้เยอะพอสมควร
1: ใช่
0: ว่าจะเป็นพักครึ่งเวลาที่ก็ทั้งยาวนะครับเรามีฮาร์ฟไทม์โชว์ด้วย
1: ลูกฟรีคิกของอาร์เจน่าโดยเอนโซ่แล้วครับเล่นสร้างกับเมสซี่โดนบีบแล้วครับตังโรเมโรย้อนคืนมาเอมี่มาร์ติเนสให้ลิซันโดมาร์ติเนสทางซ้ายเปิดยาวเปิดยาวมาติดคูบาซี่แล้วจังหวะ2บอลตรงนี้แฮนด์บอลครับว่าแมนิสเตอร์แฮนด์บอลเป็นฟรีคิกของสเปนแล้วครับ
0: เจตนาหรือเปล่า
1: คูบาซี่นั้นมาขาดยังดีที่เวอร์ซิมอนยังไวพอแล้วคูย่ายังทันครับแก้ไขได้เตะยัดเอาทุ่มได้ถือว่าเอาตัวรอดได้เก่งของทางคูย่า
0: โอ้โหน้ำหนักเกือบขาดนะครับบอลขึ้นหลังของคูบาซี่ซิมอนยังตื่นตัวอยู
1: ่เกมดับนี้เนี่ยพลาดนิดหน่อยโอกาสน้ำตาไหลได้นะครับ
0: สเปนเนี่ยไม่เคยตามหลังนะบอลโลกเพราะว่าต้องมีเสียเป็นลูกเดียวด้วย
1: บอลสเปนมาที่ว่างได้ครับบอลโร่เล่นกับยามาลยามาลเจอทางฟิโก้ตามติดโดนดึงโดนดึงแล้วครับโลฟรีคิกของทางสเปน
0: ก็ต้องยอมนะครับ
1: ได้ฟรีคิกก็เล่นสั้นแล้วครับฝั่งของสเปนหมอตั้งหลังที่คูบาซี่ลาป็อกมีโรดรีประคองโรดรีออกด้านข้างครับมาที่คูบาซี่มาขวาปาโร่ตัวไหนโอโมโวงไม่ทันแล้วครับโดนบีบแล้วต้องหาเจ้าบ่าวใหม่คูบาซี่ฝั่งอาจิน่าก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อเข้ามาเป็นการตั้งโซนนะครับตรงนี้หลุดเท้าอิซาโดมาร์ติเนสถึงก่อนแล้วเอมี่มาร์ติเนสเจออาบิน่าบีบออกด้านข้างเดือปอล

0: เดอปอโดนดักได้โดยคุรุย่าแล้วตรงนี้ชกได้ของเอนโซ่ฟานเดสเอนโซ่สาดยาวครับจะใช้ความเร็วลึกไปนี่วางเอาความเร็วของอัลวาเรสเลยนะครับ
1: ใช่ครับเป้าหมายเลยครับถ้าตัดเกมได้นี่สาดยาวข้างหน้ายังไม่แม่นครับโดนเร่งมาด้วยคุณผู้ฟังเป็นผู้พิการทางสายตาชื่นชอบสไตล์การภาคของหน้าหางมากครับวันนี้ผมคิดว่าสเปนมาเพราะว่าหมูเด้งเชียร์อาร์เจนติน่าไปแล้ว
0: ขอบคุณมากครับบอลตรงนี้ครับโอกาสของทางเดอปอคูริยายังแก้ไขได้อีกครั้งที่คูริยามาช่วยแล้วเดินหน้าโดยทางคูริยาก็บอลของทางสเปนมาได้ยาวๆเข้าแดนของอาร์เจนติน่าครับไปหน้าโรดรีไหลมาลุยส์มองข้างในออกมาที่ยามาเจอนิโก้ดันแรกไหลช่องให้กับโอโมโชลูกนี้หรือว่านิดๆเลยนะครับ
1: เห็นโฉบมาแล้วครับแต่ว่าไม่ให้จังหวะพลาดกันไปนิดนึงยังอันตรายเหมือนเดิมครับมาเป็นยามา
0: บอกประจำประตูของอาร์เจนตินาโดยเอมี่มาร์ติเนสครับเลือกทางซ้ายชงได้ของทางนิโกซาเลสแต่ว่าอัลวาเรสเก็บไม่ได้ครับเป็นบอลของสเปนพอได้บอลแล้วไม่ได้เร่งที่จะไปนะครับให้ตัดขบวนกันก่อนคูบาซี่ออโรไหลต่อให้กับยาเมา ตรงนี้ติดเท้าของทางซาเกริโกบอลของอาเจน่าครับโรเบโรตบบีให้ไปขวาเจอโอซาบาลไล่หาทางเอาตัวออกจากมุมแล้วครับเตะยัดไหลมาให้กับเดอปอออกได้มอนเทียวโดนดักแล้วบอลกระทางคูริยาเติมใหม่คูริยามาโรดี้ลูอิสไปริมเส้นที่ใบหน้าล็อกกระชากถึงหลังล็อกเปิดมาติดอกของทางโรเมโร่หนึบเลยครับสเปนเก็บได้ใหม่มาที่กลางสนามแล้วครับลุยส์ย้อนคืนมาถึงในซีมอน
1: เริ่มได้ไปถึงเส้นหลังแล้วได้เปิดแล้วครับอเล็กซ์ไบน่า
0: ขึ้นขวาปอโร่แล้วครับปอโร่ก็เลือกโอจิซาบาวเก็บไม่ได้แต่ไม่ได้ฟาวด้วยเป็นบอลของอาร์เจน่าครับทีนี้อัลวาเรสยังไปเร็วไม่ได้เอนโซ่ฟานเดสทางขวามอนเทียวไปเลยกับเดอปาวเน้นเอาชัวร์เลยครับฝั่งของทางอาร์เจนตินาได้ครองบอลตรงนี้ไม่ออกแมนเชสเตอร์เจอกับโรดี้ดึงเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินา
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับทางอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เรียกฟาวได้ครับโรดรีก็ต้องยอมฟาวนะครับแบบนี้จะมาลุ้นจากเซตเพลย์แล้วนะครับ
0: เป็นโดปอจะเล่นนะครับอยู่กับเมสซี่มียามาวด้วย
1: ขึ้นมาแล้วคริสเตียนโรเมโร
0: ฟรีคิกที่เกือบจะกลางสนามนะครับริมซ้ายเนี่ยที่ฝั่งของอาเจนได้ว่าจะมีลูกสุดหรือจากการบอมหรือไม่เล่นสั้นครับเล่นสั้นไม่บอมแล้วเอนโซ่คืนไปที่เมสซี่เอซี่จะไปทางแคบมีตัวซ้อนลิซซ้อนแล้วให้ยามาวได้จะขึ้นเกมของอาเจนแล้วครับปอโลโดนเตะเอ็นรอยไหวโดยคริสอัลวาเรสเดินหน้าต่อครับบอลได้ฟาวของสเปนเล่นเร็วไปแล้วโรดรีข้ามมาหาโอโมดานิโอโมขึ้นทางขวานะครับฝั่งของสเปนเปลี่ยนใหม่ไปที่โรดรีทางซ้ายมี2เป้าแต่ย้อนมาขวาเป็นลุยส์ปอโร่ยามาวคืนปอโร่โรดรีลาปอสเตอร์ขึ้นมาในแดนของอาร์เจนตินาแล้วนะครับยังไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันจะออกคายบอลนี่กูริยาไม่มีตัวขยับให้ทางริมเส้นยอมที่ลาปอสแล้วครับลาปอสโคคุเรย่าได้ช่องครับหาดูหาเป้ายัดมาเสาแรกโดนดัก

0: ไม่ได้โดยโรเบโร่อีกแล้วแล้วก็ล้ำหน้าล้ำหน้า
1: พยายามจะทิ้งจังหวะแล้วแต่ว่าก็ล้ำไปก่อนนะครับทางมาร์คูคูริยานี่ด
0: ู
1: แบบนั้นใช
0: ่ถ้าบอกเขานี่ได้วัดเลยนะครับลูกนี้นี
1: ่มาโดนสกัดกันเลยนะพงมาคร
0: ับฟรีคิกของอาร์เจนตินาโดยโรเบโร่แล้วครับมีเอนโซมาด้วยทำท่าจะเล่นสั้นนะครับแบบนี้ดูว่า
1: พอเล่นช้าพวกสเปนโวยแล้ว
0: มาขึ้นทางซ้ายที่ลิซันโดมาร์ติเนสลิซันโดริมเส้นทากิริโก้เป็นนิโก้ซะเลยครับโดนดักโดยบอโร่บอทุ่งของอาร์เจนตินา
1: คือแบ็คอาร์เจนตินาแทบจะไม่เติมเลยนะครับ อยู่ที่เกมรับอย่างเดียวเลย
0: คือทากิริโก้ก็ต้องจ้องอยู่อย่าเมาละครับล่าสายตาไม่ได้ทุ่มมานิโก้นิโก้พยายามจะพลิกไม่ได้ตรงนี้โรดี้บูได้ฟาครับโดนเข้าสองบอลไฟฟ้าของสเปนนะครับ
1: เรติโก้ครับเข้าไปฟาวก่อนเกมไปเข้า10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะนี
0: ่ปอโร่เปิดยาวมาบอลยาวโรเมโร่ดักได้พักแล้วออกด้านข้างให้ทากิฟิโก้ขึ้นเกมเอนโซเอนโซของมาโดนฉกได้อ่ะครับแล้วโอโมโอโมหนีมาได้แล้วซ้ายคูริยาหลอกแล้วโอโมไม่ได้ไปครับต้องเล่นเองโอ้โหก็เลยได้แค่ทุ่มตรงนี้เล่นเอามอนเทียร์นี่โมโหเพื่อนเลยครับ
1: ยังเอาอยู่ครับไม่อย่างนั้นนี่ยุ่งครับคูริยากำลังจะพลิกแล้วเป็นโดมันเทียร์สกัดไม่ได้ก็โดนเข้ามารุมแล้วทางเอนโซเสียบอล
0: บอของสเปนที่คูบาซี่แหละครับปอโร่เล่นกับยาเมาเยี่ยมเมาแต่งหนีนี่ทากิปิโก้มาเจอแมนเชสเตอร์ครับตั้งลังได้ตั้งลามก็เจอตรงนี้บอของสเปนอยู่แต่มาตั้งกันใหม่ที่คูบาซี่โรดรีเข้าในให้กับใบหน้าถึงโอเจสเบาโอโมครับโอโมออกไปที่คูริยาเปิดเรียดติดส้นเท้าของโรเบโร่เขาทั้งคูเรย่าใหม่คูเรย่าย้อนมาโอโมมองหาเป้าเปิดมาให้ไม่ถึงกับติดในซันโดมาร์ติเนสแถว2ตรงนี้มึงทำไม่แฮนมาแฮนก็บอกเคลียร์ของทางกิวิโก้จะให้อาวาเลสสวนก็โรดี้ครับมาชะลอไว้โดนดึงแขนครับโรดี้เป็นบอกของครับใช่
1: น
0: ี่
1: พยายามจะฟ้องแฮนด์บอลนะแต่ก็เกมกดดันได้มากขึ้นนะครับช่วงนี้สเปน
0: ลาป็อกขึ้นทางซ้ายนะครับย้อนมาคูเรย่าใบหน้าได้ใบหน้าเจอกับมอนเชียลโยกแล้วล้อเอาได้ซ้ายไหลไปติดเอนโซเดี๋ยวกระชอบมาใหม่มาเข้าทางของนิโก้แล้วลิซันโดมาร์ติเนสเคลียร์ไม่มีใครครับปอโร่เก็บเติมใหม่ของสเปนพยายามเร่งในช่วงท้ายแล้วครับสเปนปอโร่ตันที่คูบาซี่ลุยส์มาที่ลาป็อกแล้วครับไปซ้ายใหม่ลาป็อกว่าเข้าในดีกว่าพาเข้ามาในครับสันตันกับโรดี้แล้วใบหน้าถึงจังหวะนี้อาครับมันย้อนหลังได้อยู่ของทางราชสบ่าวโอ้โหแต่กินมาร์ติเนสไม่ได้ครับ
1: โอ้โหจริงๆเกือบจะเป็นโอโม่พาไปก่อนนะแต่ว่าบอลมันไปเข้าทางของยาสบาวนี่ต่อกันสวยมากครับเหมือนจะย้อนหลังโอโม่แต่ว่ามีโอยาสบาวได้กดเข้ากรอบแล้วครับแต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสมันก็ไม่หนีตัวเท่าไหร่ครับคนยิงประตูชัยสเปนเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้วครับ2ปีก่อน
0: บอลฉาบฉวยของอาเจน่าโดนดักได้สุดท้ายบอลทุ่มของสเปนแล้วครับบอลสเปนที่เนซิมอนลาป็อกคูเรย่าเลือกเปิดยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าบอลลงพื้นมาใบหน้าเป็นมอนเทียลแย่งได้มอนเทียลมาแมนเชสเตอร์

อาเจนที่ขึ้นเกมบ้างครับไม่เร่งเหมือนกันย้อนมาตั้งกันใหม่ข้างหลังที่ลิซาโดมาร์ติเนสนะครับเล่นกับเอนโซ่เฟนเดสขึ้นขวาเดอปอให้เมสซี่ฉีกออกมาด้านข้างครับ

0: ภูริทางโอเจสบาวแย่งได้โอเจสบาวโดนตัดไว้ครับโดยทางลิซันโดมาร์ติเนสเหลืองแล้วครับลิซันโดมาร์ติเนส
1: เหลืองแรกของวันนี้ครับลิซันโดมาร์ติเนสก็จะเล่นยากขึ้นแต่เป็นจังหวะที่อาร์เจนตินาทำได้บ้างครับจากโอเพนเพลย์เนี่ยมันไม่ได้จบแล้วสุดท้ายลิซันโดครับเสียตำแหน่งไปแล้วต้องไปฟาวใส่ยอสบาวครับเริ่มจากเมสซี่ออกไปเล่นทางขวาครับพื้นที่ของเขาอยู่แล้ว
0: บอลสเปนขึ้นที่คูบาซี่แล้วครับปอโลปอโลเจอนี่ก็ไม่พลิกก็ย้อนใหม่บอลถึงลาป็อกลุยส์ขอขึ้นมาสายคุริยะขยับมันมีช่องเปิดครับลุยส์ริมซ้ายเนี่ยคุริยะโล่งบอลโรดี้โรดี้ไหลต่อให้คุริยะโดนดักได้จะเข้าทางโรดี้บอลของสเปนจังหวะ2เก็บได้ดีกว่านะครับเดินหน้ากันมาที่ลาป็อกโรดี้บอลกลางสนามตรงนี้ก็ไม่มีเป้าชัดเจนก็ไม่กล้าเสี่ยงคายบอลนะครับไปขึ้นซ้ายคุริยะไม่มีใครขยับให้โรดี้ถึงคูบาซี่คูบาซี่หักข้อมาให้โอจัสเบาเก็บได้แล้วปอโลมาให้ปอโลครับปอโลอ้อมแล้วเปิดเสาสองไม่มีใครครับบอกเลยไปถึงโอเอมี่วาเลนเองเลยครับเอมี่มาร์ติเนส
1: ตรงนั้นไม่มีใครครับหน้าประตูขยับเข้ามาหมดแล้วครับทั้งโอโมทั้งโอจัสเบาคุริยาก็อยู่ไกลครับแต่ว่ามี